0: ปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ400นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570 กระทรวงคมนาคมโดยกรม

0: ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน
1: ์กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมต้องช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
2: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
1: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดดาโตอามาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการเคเรนรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิวกุลวุฒิวิทิสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างลลนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4-6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6 ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
8: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหน กรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มปิพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัน
0: อิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: วติมุตตมังเอเตนะสาจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุคะตวา
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเสนโมอรหัตโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนทุกข์คนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดถ้าต่างคนต่างมีธรรมแล้วอยู่ด้วยกันได้อย่างสนิทตายใจมนุษย์เราทำไมไม่ให้อภัยกันไม่เห็นใจกันต้องให้อภัยกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าใจเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นไม่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เราเกิดมาทีแรกก็เกิดในท้องแม่เหมือนกันใครนำเอากองทรัพย์สมบัติมาใครเอาตู้คัมภีร์เอาความเฉลียวฉลาดมาใครหาบตู้อำนาจวาสนามามันมีในหัวใจของทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกันให้อภัยซึ่งกันและกันคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน18กันยายน2500
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม111

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยเอกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113 ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: โศกเกิดจากตัณหาพระพุทธภาษิตตัณหายะชายเตโสโกตัณหายะชายเตพยังตัณหายะวิปมุตตสะนัตติโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยก็เกิดจากตัณหาความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและภัยผู้พ้นจากตัณหาแล้วย่อมพ้นจากความโศกและภัยด้วยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนพยานอยากความสะดุ้งใจความร่านของใจความติดใจท่านแบ่งเป็น3ชั้นตามลักษณะของภูมิ3คือกามรูปและอรูปเรียกกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตามลำดับ1ความทยานอยากหรือความติดใจในกามเรียกกามตัณหาหมายถึงความดิ้นรนอยากได้สิ่งอันน่าใคร่ในกามภพทั้งมวลเช่นกามคุณ5ลาภยศสรรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ในกามนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ทรงแสดงว่าเตกามาปริหายันติสละวิโทวะรุปปติเมื่อกามเสื่อมสิ้นไปผู้ติดในกามก็เร่าร้อนเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้พอใจในกามก็เท่ากับพอใจในทุกข์เพราะต้องเดือดร้อนด้วยการแสวงหาการรักษาและการต้องเศร้าเสียใจเมื่อกามต้องเปลี่ยนแปลงไปพลัดพรากจากไปหรือต้องจากมันไปก่อนเพราะความเจ็บหรือความตายมาถึงเข้าความสุขจากกามมีเพียงเล็กน้อยแต่โทษของมันมากเหลือจะพรรณนาได้ถึงกระนั้นคนและสัตว์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงกามเป็นส่วน

0: มากไม่อาจพรากใจออกได้เพราะได้สั่งสมมานานและเพราะสัตว์โลกทั้งมวลเกิดจากตัณหาซึ่งมีกามรวมอยู่ด้วย 2. ความทยานอยากหรือความติดใจในรูปประพบของท่านผู้ได้รูปฌานเรียกว่าพบตัณหาคนพวกนี้พอใจในรูปฌานเห็นว่ารูปฌานสี่เบื้องต้นเป็นสุขที่สุดแล้วไม่มีสุขอะไรที่เหนือกว่านั้นติดอยู่ในความสุขขั้นฌานอันปราศจากกาม 3. ความทยานอยากหรือความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพหรือวิภวตัณหาได้แก่ความติดใจในฌานสี่เบื้องปลายเห็นเป็นยอดแห่งความสุขแล้วไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าแต่ความจริงยังมีนิพพานสุขอันประณีตและยั่งยืนกว่าความสุขในรูปฌานและอรูปฌานทั้งสองนี้ละเอียดประณีตกว่ากามสุขมากนักแต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ฌานนั้นเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมความสุขนั้นก็พลันหายไปยังมีอีกภูมิหนึ่งคือโลกุตระภูมิพ้นจากเงื้อมือของตัณหาตัณหาเอื้อมไปไม่ถึงพ้นจากโลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลผู้สิ้นตัณหาทั้ง3ชั้นนี้แล้วย่อมสิ้นความโศกและความกลัวเข้าสู่แดนบรมสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเดิมทีพราหมณ์คนนี้ไม่ได้เลื่อมใสพระศาสดาวันหนึ่งพราหมณ์นี้ถางนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปหาเขาเห็นพระศาสดาแล้วก็ไม่ได้ทำสามีจีกรรมคือความเคารพพระพุทธองค์ทรงทักว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังถางที่ทำนาพระโคดมพราหมณ์ตอบวันรุ่งขึ้นเสด็จไปอีกตรัสถามว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังไถนาอยู่พระโคดมพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพราหมณ์โดยในนี้ตลอดเวลาที่พราหมณ์ทำกสิกรรมคือการหว่านการไถน้ำการรักษาเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมอีกพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระองค์ว่าพระโคดมมาเยี่ยมข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มถางที่ทำนาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าให้ผลดีข้าพเจ้าจะแบ่งปันผลให้ท่านบ้างเมื่อยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าจักยังไม่บริโภคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นสหายของข้าพเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์นังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

พระป่าพระป่าข้อเข่าเลยพรุ่งนี้ข้อเข่าเทียมเอาวันเดียวกันกับพระป่าสวนใช่ไหมพรุ่งนี้หลวงพ่อไปรับพระป่านะนี่โครงการขึ้นโครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดานะเปลี่ยนข้อเข่านะใครข้อเข่าไม่ดีเปลี่ยนให้ฟรีนะถ้าไปโรงพยาบาลเราไปเองเนี่ย200,000ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะข้างละ100,000ไม่น่าจะได้เนาะแต่นี้ทำโครงการเป็นกองทุนนะทำที่เมืองไทยด้วยบ้านเราด้วยไปที่ต่างประเทศด้วยนะต่างกับประเทศก็ไปที่อย่างลาวอย่างภูฏานอย่างนี้ศรีลังกาปีนี้ปลายปีนะท่านก็จะไปบังกลาเทศนะมันอยู่ใกล้กับเนปาลหรือเปล่านะเนปาลไปไม่ได้นะเนปาลกำลังเจอภัยพิบัติอยู่มาท่านจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะพรุ่งนี้ท่านจะรับพ่อป่าที่สวนแสงธรรมนะประกาศใครอยู่ใกล้ไปร่วมงานนะพระป่าโครงการเปลี่ยนข้อเข่านะไป4-5 ปีแล้วมั้งเนี่ยนะปีนี้เป็นของบังกลาเทศนะข้อเข่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มาที่ท่าบ่อถ้าบ่อนี่ก็50ข้อเข่านะ1สะโพกนะทุกวันนี้เขาเปลี่ยนให้หมดนะของผุพังเนี่ยเขาเปลี่ยนให้หมดนะแต่มันก็เสียสตังค์เยอะนะหมอเขาก็เก่งเครื่องมือเขาก็แพงเหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ถ้าทำแล้วก็เป็นผลดีนะเขาปวดนะปวดเข่าปวดขาหลายปีนะต้องได้กินยาแก้ปวดพอมาผ่าปุ๊บนะหายเลยให้ปวดนะก็เดินได้เลยนะมันก็ดีนะหมอเขาก็เก่งวิทยาการสมัยใหม่นะเขาทำได้แต่ที่ทำแล้วยังไม่หายก็คือโควิดนะระวังด้วยติดง่ายให้ระวังนะนี่คือโรคภัยนะโรคภายในนะเราก็ต้องรักษาเหมือนกันนะถ้าไม่รักษามันก็เรื้อรังเหมือนกันโรคภายในคือกิเลสนะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะคอยเราก็ต้องเอาธรรมะมาล้างนะมาขัดนะมีแต่ขนเข้านะเหมือนห้องนี้นะนะไม่ทำความสะอาดไม่ปัดกวาดเลยมีแต่ขนเข้านะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ชอบนะสิ่งนั้นก็มีประโยชน์นะขนเข้าก็เต็มห้องจิตใจเหมือนกันนะเราต้องรู้จักแยกแยะนะแบ่งใช้ปัญญาพิจารณาอันไหนควรไม่ควรนะอันไหนที่เป็นโทษอันไหนที่เป็นประโยชน์นะให้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเข้าที่ใจครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใ
เอาธรรมะนะเข้าสู่จิตใจนะเพื่อความสุขความร่มเย็นของเราของจิตของใจนะสิ่งอื่นไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองนะเราก็ใช้เฉพาะอยู่ในโลกนี้นะหามาก็ได้โลกนี้นะจะไปโลกหน้านะเราต้องเอาบุญนะบุญยาเขตต่างโลกสะนะบุญนะเป็นเนื้อนาบุญนะที่ศาสนานะมาเป็นที่เพาะบุญนะมหาบุญนะเรานำบุญนั่นแหละไปนะถึงจะไม่ถึงชั้นพระนิพพานแต่ก็เป็นนิสัยวาสนานะคุณงามความดีจะไม่เป็นไหนนะจะติดตัวติดจิตเราไปนะจะติดจิตติดใจเราไปนะคือบุญนะเอาทรัพย์สมบัตินะเป็นแปลงไปเป็นบุญนะเป็นการให้ทานในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะทำนี่คือบุญนะจิตใจก็ให้อบรมนะอยู่ว่างๆนะเวลาว่างการว่างงานเวลาจะพักผ่อนนั่นแหละนะเป็นเวลาที่จะเหมาะนะให้อบรมจิตใจนะด้วยการระลึกพุทโธนะธัมโมสังโฆนะระลึกลมหายใจเข้าออกนะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าบำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วนะสิ่งอื่นไม่มีมีแต่ความรุ่มร้อนนะได้มาเท่าไหร่ก็ถ้าไม่จิตใจไม่ดีนะไม่มีธรรมนะมันก็ร้อนร้อนนะเป็นไฟเผาไปเหมือนกันนะต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับอยู่ด้วยนะถึงจะเป็นความสุขความร่มเย็นแก่เรานะตอนได้ระลึกพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกนะพอระลึกไปนานๆเรื่องอื่นไม่ต้องคิดนะเรื่องอดีตไม่ต้องคิดคิดมาก็ไม่เป็นประโยชน์นะถ้าสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นความเศร้าหมองก็ซึมเศร้าไปเลยนะให้คิดในปัจจุบันก็คือพุทโธนะเพราะผู้บาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาทางนี้คือทางตรงเงินนะทางบุญนะสิ่งอื่นเป็นโทษนะถ้าเป็นเรื่องทำให้เดือดร้อนก็คือเป็นโทษนะคือความโลภความโกรธความหลงนะท่านให้ละชะให้ล้างนะล้างไม่ได้หมดก็ยังดีดีกว่าขาดทุนนะไปด้วยความขาดทุนนะมาด้วยความสว่างแต่ไปด้วยความขาดทุนอันนั้นไม่ถูกต้องนะเอาการพูดธรรมะให้มันสมควรที่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการให้พรในช่วงก่อนฉันทั้งหันจากศาลายวัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:28 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ต่อมาข้าวกล้าของพราหมณ์เผ็ดผลดีเขาเตรียมเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวไว้พร้อมตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแต่คืนนั้นเองฝนตกหนักน้ำท่วมมากและเชี่ยวได้พาเอาข้าวกล้าในนาไปหมดนาของเขาเกลี้ยงเหมือนตอนที่ถางไว้ความจริงพระศาสดาทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าข้าวกล้าของพราหมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นในที่สุดจึงเสด็จไปเพื่อโปรดในคราวที่พราหมณ์มีทุกข์ความจริงก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ทรงคาดหมายหรือทรงเห็นล่วงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ไปดูนาของตนเห็นข้าวกล้าในนาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมมายังนาของเราตั้งแต่เราเริ่มถางเราได้กล่าวกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าเผ็ดผลแล้วจักแบ่งปันให้ท่านบ้างบัดนี้ข้าวกล้าเสียหมดแล้วความปรารถนาความต้องการของเราไม่สมประสงค์เสียแล้วโศกอดอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงน้อยพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเมื่อเขาทราบได้สั่งคนในบ้านให้ทูลเชิญพระศาสดาเข้าไปในเรือนดีใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสหายที่สนิทของเขาเสด็จมาเขาออกมาเฝ้าพระศาสดาตรัสถามว่าเป็นอะไรไปเขาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเล่าถึงความเศร้าโศกของเขาเพราะการสูญเสียข้าวกล้าและมโนรสที่ตั้งใจแบ่งข้าวให้พระองค์บ้างไม่สมประสงค์พระศาสดาตรัสถามว่ารู้ไหมว่าความโศกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพราหมณ์ตอบว่าไม่ทราบพระตถาคตเจ้าจึงตรัสพระธรรมว่าความโศกและภัยเกิดเพราะตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วความโศกและภัยย่อมไม่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้เป็นที่รักของมหาชนพระพุทธภาษิตสีละดัสนะสัมปันนังธรรมทังสัจจวาลินังอัตโนกัมมะอุปบานังตังชโนกุรุเตปิยังแปลความว่ามหาชนย่อมรักคนที่มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนอธิบายความคนที่คนอื่นจะรักนั้นโดยปกติต้องมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เขารักหรือสะดวกแก่การที่จะรักให้เขารักได้โดยไม่ต้องฝืนใจในที่นี้ทรงแสดงคุณธรรมนั้นไว้5ประการคือ 1. ศีล 2. ทัศนะ 3. ตั้งอยู่ในธรรม 4. พูดจริงและ 5. ทำหน้าที่ของตน 1. ศีลนั้นโดยใจความก็คือความประพฤติดีทั้งทางกายและวาจาอีกในหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจาพระอรรถกถาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธภาษิตนี้บ่งถึงจตุปาริสุทธิศีล4คือกปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกกล่าวคือศีลวินัยตามภูมิชั้นของตนของตนเช่นพระสำรวมในศีล227อุบาสกอุบาสิกาสำรวมในศีล5ศีล8เป็นต้นขออินทรียสังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคออาชีวะปริสุทธิความมีอาชีพบริสุทธิ์เว้นมิจฉาชีพโดยประการทั้งปวงงปัจจัยสันนิสิตศีลคือที่เกี่ยวกับปัจจัย4คือบริโภคใช้สอยปัจจัย4ด้วยความระวังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยไม่บริโภคใช้สอยเพื่อติดในปัจจัย4จะเห็นว่าศีล227ของพระนั้นเป็นเพียง1ใน4ที่พระควรจะมีเท่านั้นในศีล4ประการนี้ อินทรียสังวรสำคัญที่สุดมีอินทรียสังวรเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็พลอยมีได้หมดขาดอินทรียสังวรแล้วอย่างอื่นก็จะพลอยขาดไปด้วยสองทัศนะนั้นทรงหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคอันหมายถึงปัญญารู้อริยสัจ4โดยครบถ้วนทั้งโดยรอบ3อาการ12สำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นคนมีความเห็นดีคือคนไม่ขวางโลกขวางธรรมไม่ออกความเห็นฟุ่มเฟือยเกินไปจนไม่มีค่าและทำให้คนอื่นเบื่อฟังคนยิ่งมีความเห็นน้อยเท่าไรโอกาสที่จะถูกก็มีมากเท่านั้นทำนองเดียวกับคนมีความเห็นมากฟุ่มเฟือยก็ย่อมจะผิดมาก3ตั้งอยู่ในธรรมคือสุจริตเว้นอธรรมคือทุจริตโดยฤทธิ์มีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์ถึงกรณียากรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำทรงระบุว่าสุจริตเป็นกรณียกิจมีอานิสงส์5ประการคือตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วสรรเสริญเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปในไปทั้ง4ทิศไม่หลงทำกาละเมื่อทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนทุจริตเป็นอกรณียกิจมีผลเป็นทุกข์มีโทษ5ประการตรงกันข้ามกับสุจริตในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายไปทางโลกุตตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1ท่านกล่าวโดยปริยายเบื้องสูง4การพูดจริงคือไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคนพูดจริงย่อมเป็นที่รักนับถือเคารพและยำเกรงของผู้ได้คบหาสมาคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องระแวงว่าใครจะจับผิดแล้วยกขึ้นกล่าวโทษไม่ต้องเสียเวลาจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ว่าอย่างไร 5. ทำหน้าที่ของตนได้อธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องที่8แห่งสุขวรรคคือวรรคก่อนแต่วรรคนี้ท่านผู้ต้องการโปรดพลิกไปดูในเรื่องนั้นในที่นี้ท่านอธิบายโดยปริยายเบื้องสูงคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ของตนกล่าวคือให้ใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนพระดังนั้นจึงทรงย้ำให้เห็นว่าหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการทำศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลปริปูรีคือมีศีลสมบูรณ์พระอนาคามีได้ชื่อว่ามีสมาธิสมบูรณ์ดงเล็บสมาธิปริปูรีพระอรหันต์ได้ชื่อว่าปัญญาปริปูรีมีปัญญาสมบูรณ์คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่กระหยิ่มของคนทั้งหลายดังเช่นพระมหากัสสปเถระกับเด็กขายขนมจำนวนมากดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเด็ก500คนกับพระมหากัสสปวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500และพระอสีติมหาสาวกเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นเด็กประมาณ500คนถือขนมออกจากนครไปยังศูนย์แห่งหนึ่งเพื่อขายในงานมหรสพเด็กเหล่านั้นเห็นพระศาสดาแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าท่านครับกระผมถวายขนมพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอยากฉันขนมไหมขนมที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทูลถามพวกเธอไม่เห็นพวกเด็กถือขนมผ่านไปดอกหรือเห็นพระเจ้าข้าแต่เชื่อว่าเด็กพวกนั้นคงไม่ถวายขนมแก่ใครเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังนะภิกษุทั้งหลายฉันขนมเสียก่อนเถิดแล้วค่อยไปตรัสดังนี้แล้วจึงทรงชวนภิกษุทั้งหลายนั่งพักใต้ร่มไม้พระองค์เองก็ประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันพวกเด็กเห็นพระมหากัสสปเดินมาเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าขนมไหว้พระเถระแล้วยกกระเช้าขนมขึ้นถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์รับเถิดท่านพระเถระกล่าวกับพวกเด็กว่าพระศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นพวกเธอจงถือทายธรรมนี้ไปถวาย และแบ่งถวายภิกษุสงฆ์ด้วยพวกเด็กรับคำพระเถระแล้วถือกระเช้าขนมเดินกลับไปพร้อมกับท่านถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณที่อันสมควรแก่ตนเมื่อฉันเสร็จแล้วพวกเด็กได้น้อมน้ำเข้าไปถวายพระเถระพวกเด็กได้ถวายขนมแก่พระศาสดาพระมหากัสสปเถระและพระสงฆ์อื่นๆจนพอความต้องการภิกษุทั้งหลายโพนทนากันว่าพวกเด็กถวายขนมเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเถระทั้งหลายอื่นพอเห็นพระมหากัสสปเท่านั้นก็รีบเอาขนมมาถวายพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นกัสสปบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจบูชาเธอด้วยปัจจัย4โดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ามหาชนย่อมรักท่านผู้มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีจิตไม่ปฏิภักพระพุทธภาษิตชันดะชาโตอนาคาเตมนัสสาจะพุโตสิยากาเมสุอัปปริภัตตะภัทธจิตโตอุทังโซโตติอุจติแปลความว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนอธิบายความข้อว่ามีฉันทะเกิดขึ้นแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นหมายถึงท่านผู้ได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานแล้วอย่างน้อยที่สุดก็รสแห่งโสดาปัตติผลอันเป็นรสขั้นต้นมีความพอใจในรสนั้นเพราะเป็นรสอันยอดเยี่ยมจึงมีอุตสาหะเพื่อให้ได้รับรสอันสูงขึ้นไปอีกบุคคลโดยปกติเมื่อได้รับความสุขในการกระทำเช่นใดย่อมต้องการทำเช่นนั้นซ้ำอีกการพอใจกระทำซ้ำแสดงว่าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขความพึงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะโดยธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปพยายามเลี่ยงหนีการกระทำอันก่อให้เกิดทุกข์หรือขัดขวางความสุขแห่งตนข้อว่าพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นอธิบายว่าใครบอกให้ก็ไม่ได้เมื่อตนบรรลุถึงแล้วจะบอกใครก็ไม่ได้ด้วยที่บอกได้ก็เพียงทางหรือมรรคอันนำไปสู่พระนิพพานเท่านั้นเปรียบเหมือนรสเปรี้ยวหรือหวานย่อมจะรู้กันได้เฉพาะตนข้อว่ามีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วนั้นอธิบายว่าใจได้รับรสแห่งอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงอนาคามิผลเพราะข้อความต่อมาว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายทั้งนี้เพราะพระอนาคามีละกามได้อย่างเด็ดขาดแล้วข้อว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนนั้นความว่าพระอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกท่านไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วนิพพานในพรหมโลกนั้นทีเดียวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอนาคามีเถระรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนาคามีเถระวันหนึ่งศิษย์ของพระเถระถามท่านว่าท่านได้บรรลุมรรคผลอันเป็นคุณวิเศษบ้างแล้วหรือยังเวลานั้นพระเถระเป็นพระอนาคามีท่านไม่ประสงค์จะบอกศิษย์ในมรรคผลนั้นเพราะละอายว่าอนาคามีผลนั้นแม้คฤหัสถ์ก็บรรลุได้ท่านตั้งใจว่าจะบอกศิษย์เมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วจึงนิ่งเสียไม่ได้บอกอะไรแก่ศิษย์เลยต่อมาท่านทำกาลไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสพวกศิษย์คือสัตว์ที่วิหาริกของท่านเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสปลอบว่าอย่าคิดอะไรมากเลยความตายเป็นธรรมที่ยั่งยืนภิกษุทั้งหลายกล่าวทูลว่าเหตุที่เศร้าโศกมากก็เพราะเข้าใจว่าพระอุปัชฌายะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยด่วนทำกาลเสียก่อนเพราะว่าภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเลยพระอุปัชฌายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วแต่ละอายุว่าอนาคามิผลแม้พวกคฤหัสถ์ก็บรรลุได้จึงไม่ได้บอกพวกเธอเขาตั้งใจว่าเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจะบอกเธอทั้งหลายแต่ยังไม่ทันได้บรรลุทำกาลเสียก่อนบัดนี้ท่านไปเกิดในเทวโลก ชั้นสุทาวาสแล้ววางใจเสถิดภิกษุทั้งหลายอุปัชฌายะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลายแล้วเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผลบุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตกิรัปปวาสิ่งปุริสั่งดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัตชาจะอภินันดันติอาคตังตะเทวกตะปุญยัมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิกันหันติปิยังยาติวะอาคตังแปลความว่าญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้อย่างไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณ maturation of knowledge or intuition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยดงเล็บอธิมุตหยาบต้องขัดกล่าวนานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์นั้นท่านผู้ญาณคือตาคือหูทิพตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพจึงต้องรู้ได้สิ่งที่เป็นทิพเช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพและชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภ นายนันทิยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนายนันทิยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูราดอาสนะตั้งเชิงบาตรรับบาตรนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองคือธรรมครกเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรเมื่อทำได้อย่างนี้นันทิยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทิยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทิยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นประสาทิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในเทวโลกนุ่งเล็บการไปของพระอรหันต์อย่างนี้ไปด้วยกายทิพย์ผู้เขียนยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอัปสรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วน่าบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิดพระมหาโมคคัลลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพย์สมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะก็ทิพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่นันทยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคัลลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโกทวักวรรณนาว่าด้วยความโกรธพึงละความโกรธพระพุทธภาษิตโกทังชายเฮวิปชะเฮยะมานังสร้างโยชนังสับบะมติกะเมยะตังนามะรูปัสสมิมสัจฉมานังอกินจนังนานุปะตันติดุฆาแปลความว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอธิบายความ1พึงละความโกรธความโกรธเป็นอย่างไรรู้จักกันดีอยู่แล้วที่ทรงสอนให้ละความโกรธก็เพราะความโกรธมีโทษมากมีโทษทั้งแก่ตัวผู้โกรธเองและผู้ถูกโกรธที่มีโทษแก่ตัวเองนั้นเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำให้น้ำย่อยอาหารไม่ออกมาตามปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมือสั่นปากสั่นขาดการควบคุมตนบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลย ผลที่ออกมาก็คือการด่าการทุบตีหรือประหารผู้อื่นเมื่อกระทำลงไปเช่นนั้นแล้วพอหายโกรธก็เสียใจแต่ทำคืนไม่ได้ซะแล้วอาจต้องถูกจองจำทำโทษเป็นเวลานานปีเสียชื่อเสียงเกียรติยศเสียอนาคตอันควรจะรุ่งโรจน์ความโกรธทำให้สติปัญญามืดมนความโกรธเหมือนเมฆหมอกมาบังแสงสว่างคือดวงปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าอันทตมังตดาหัวติยังโกโทสหเตนรังเมื่อได้ความโกรธครอบงำบุคคลแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดมนดังนี้เมื่อมืดมนก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้ทางควรเว้นหรือควรเดินตกหลุมบ่อและถูกหวักหนามได้ง่ายเป็นอันตรายแก่ตนเองนี่คือส่วนที่เป็นโทษแก่ตนเองส่วนที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นนั้นคือเมื่อผู้โกรธไปด่าว่าเขาอย่างเจ็บแสบหรือไปประหารเขาย่อมทำให้เขาโกรธเคืองก่อความทุกข์ให้แก่เขาหากเขาต้องตายไปเพราะการประหารนั้นลูกเมียของเขาก็เดือดร้อนประมาณไม่ได้เรียกว่าก่อทุกข์ให้คนจำนวนมากมารดาบิดาของเขาก็พลอยเดือดร้อนด้วยยิ่งร้ายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียเพียงตัวคนเดียวแล้วพ่อแม่ลูกเมียของเขาจะได้ใครเลี้ยงลองคิดดูเถิดว่าคนเหล่านั้นจะลำบากลำบนสักปานใดแม้มารดาบิดาของผู้โกรธเองก็ย่อมจะถึงทุกข์ทมนัสหาน้อยไม่เมื่อรู้ว่าลูกของตนต้องได้รับโทษทันต้องติดคุกตารางไปลำบากยากแค้นความโกรธเป็นของไม่ดีก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากมายชะนี้ท่านจึงสอนให้ละเสียทรงแสดงอานิสงส์ว่าผู้ละความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขและไม่ต้องเศร้าโศกส่วนวิธีละความโกรธนั้นท่านแสดงไว้มากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชรอยอ้อขออภัยจะขอยกมากล่าวพอได้ใจความวิธีละความโกรธตามในวิสุทธิมรรค 1. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและเห็นคุณของขันติและเมตตาก่อนเพราะบุคคลจะไม่สามารถละสิ่งที่ตนยังไม่เห็นโทษได้ 2. ให้แผ่เมตตาไปในตนและคนอื่นว่าขอให้ตนมีความสุขและสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขที่แผ่เมตตาให้ตนนั้นเพื่อให้ตนเป็นพยานว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น 3. เพื่อบรรเทาความแค้นเคืองพึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวรบ่อยๆจนใจของผู้แผ่อ่อนโยนลง 4. ถ้ายังไม่หายพึงระลึกถึงพระพุทธโอวาทในกกจูปมะสูตรบ่อยๆข้อความแห่งกกจูปโมวาทนั้นว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรนั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทของเราไม่อันหนึ่งผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น 5. ทรงเปรียบคนขี้โกรธเหมือนฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนขูดจะจับข้างทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เหม็น 6. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงความดีของเขาบ้างคือโดยปกติคนคนหนึ่งย่อมมีอะไรดีอยู่บ้างแม้ไม่มากสักอย่างหนึ่งพึงระลึกถึงส่วนดีอันนั้นของเขาแล้วบรรเทาความโกรธเสีย 7. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงโอวาทตนบ่อยๆหนุ่มเล็บถ้าเป็นพระก็พึงโอวาทว่าสู้อุตสาละโลกียสุขทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากมาแล้วฉะนั้นจึงยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธเล่าไปยานใหญ่คนเป็นเวรกันทำทุกข์ให้ท่านที่กายเหตุฉะนั้นท่านจึงลงโทษตนเองที่ใจเล่าความโกรธทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือวงเล็บเปิดในข้อ7นี้มีความละเอียดน่าสนใจมากยกมาเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างวงเล็บปิด 8. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงกรรมสักตาคือความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมเช่นไหนไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นเองคือจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองเราเป็นผู้โกรธก็จักต้องได้รับผลแห่งความโกรธนี้เองไปยานใหญ่ 9ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงอนุสรณ์ถึงพระจริยาของพระศาสดาที่เคยทรงลำบากมาเคยทรงทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของผู้อื่นมากมายหลายชาติหลายประการแต่หาได้ทรงผูกโกรธหรือผูกเวรต่อผู้ใดไม่เช่นสมัยที่ทรงเป็นช้างรักษาศีลทรงยอมให้ในพรานตัดงาถึง3ครั้งแต่หาได้มีใจประทุษร้ายในพรานนั้นไม่ในข้อนี้ท่านประมวลมาซึ่งจริยาของพระศาสดามากหลายในอดีตเช่นศีลวาชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทจุลธรรมปาลชาดกฉัตรทันตชาดกเรื่องมหากบีในวงเล็บปริญใหญ่เรื่องภูริทัตตชาดกเรื่องจำเปยยกะนาคราชเรื่องสังขปาละนาคราชเป็นต้น 10. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงความยาวของสังสารวัฏในสังสารวัฏอันยาวนานนี้คนที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาพี่น้องพี่หญิงน้องชายน้องหญิงและญาติสายโลหิตมิสหายเป็นไม่มีเขาเป็นศัตรูคู่เวรกับเราในชาตินี้แต่ชาติก่อนๆเขาอาจเคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเราบางทีอาจเคยยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราก็ได้11ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตาที่พระทศพลทรงแสดงไว้11ประการมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้น12ถ้ายังไม่หายโกรธอีกท่านสอนให้แยกธาตุคือพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเพียงสักแต่ว่าธาตุ4คือดินน้ำลมไฟลมจะโกรธอะไรเล่า13ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้เผื่อแผ่แบ่งปันคือให้ของแก่ผู้ที่เราโกรธหรือรับของที่เขาให้หากทำได้ดังนี้ความโกรธเกลียดย่อมระงับไปอย่างแน่นอนท่านแสดงอนุภาพของทานไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ทันสมัยเพียงใดข้าพเจ้าได้เคยอ่านตำราจิตวิทยาเกี่ยวกับผลร้ายของความโกรธและอุบายเอาชนะความโกรธมาหลายบทหลายสำนวนเห็นว่าไม่ได้เกินคำแนะนำที่ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้นี้เลยพระธรรมนั้นเป็นสวาขาธรรมจริงๆพึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำมีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนมาให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าเขาสูงกว่าก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นธรรมดามีอยู่ว่าไม่มีใครที่สูงกว่าผู้อื่นหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกมีความสามารถกว่าขในเรื่องดนตรีแต่ขมีความสามารถมากกว่ากในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจสู้สมิญพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานล้างส้วมนายอาจทำให้

หรือมานะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเขื่อง superior complex พูดอย่างท่านแอดเลอร์ก็ว่าแอดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาสิทธิ์ของซิกมันด์ฟรอยด์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรียมีความรู้สึกที่จะทำตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไปเมื่อนั้นปมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีปมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเขื่องในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเขื่องได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับหน้าครูและอยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเดืองปมเขื่องในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทำตนให้เด่นได้อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองมิสหายที่คบกันอยู่ได้นานและต่างถูกอกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงอัสมิมานะหรือปมเขื่องของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายใดยอมลดตนลงให้อีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัสมิมานะหรือปมเขื่องของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามานะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในเรื่องปมเขื่องส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกรรมชั่วตอนหนึ่งว่าอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองเป็นมูลเหตุอันสำคัญชั้นรวมยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งสละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังสละอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิมถ้าละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของโลกไร้ล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่เกี่ยวเกาะหรือหน่วงเหนี่ยวสัตว์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปจากภพทรงแสดงไว้10ประการเป็นเบื้องต่ำดงเล็บโอรัมภาคิยะ5เบื้องสูงอุทัมภาคิยะ5ดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5คือ1สกายทิฏฐิความเห็นในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน2วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน3ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัด4กามราคะความกำหนัดในกาม5ปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ3ประการแรกพระโสดาบันและพระสกทาคามีละได้2ประการหลังพระอนาคามีละได้สังโยชน์เบื้องสูง5คือ1รูปราคะความติดใจในรูปฌานหรือรูปภพ2อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพ3มานะความทะนงตนความถือตัว4อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน5อวิชชาความไม่รู้5อย่างนี้พระอรหันต์ละได้คำว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามพ้นสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการฉะนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ำเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางโรหินีพระญาติของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางโรหินี
ื่องนี้เกิด

0: ึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัสดุ์สมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุบริวาร500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่านเว้นแต่พระนางโรหินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรหินีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรหินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทำบุญทำอย่างไรท่านพระนางตรัสถามพระพี่ชายอุเลเปิดพระนางโรหินีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้องสามคนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรหินีทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะวงเล็บปิดพระเถระจึงบอกอุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะมาหมื่นกหาปณะ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระราชธรรมโอษฐ์ไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังกันถ่ายทอดสดการปารภตามทายาสายของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงหลังจันทร์งานครับ
2: วงยาพร้อมครอบครัว300บาทนะสาธุดักดักนี่เป็นกรุงเทพแล้วนะแท้จริงครับสิน8 สะดวกไหมเป็นทำที่อุดรนี่เด้อของสารวัตรคุณไอออนเปิดแล้วเนี่ยกาแฟเปิดแล้วเนี่ยอเมซอนไม่ใช่อยู่นี่เด้อนี่อยู่ตลาดเลยป่ะไปเดินไปเดี๋ยวนี้แหละป่ะไปเดี๋ยวนี้แหละป่ะเอารับพรให้พรเราก็งดเว้นไปเลยนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสินติสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: มาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภตามสัญญาใสและการให้พรในช่วงอาจารย์จังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:16 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ Hค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสุตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่เคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ด้วยทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน จเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นแต่ความสำคัญว่าสัตว์โลกทั้งมวลอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมและไปด้วยกรรมเมื่อขยายออกก็มาด้วยอำนาจแห่งวิบากคือผลของกรรมอยู่ด้วยผลของกรรมไปด้วยผลของกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกแจกให้มาเป็นกำเนิดต่างๆท่านว่ากรรมังสตีพัชชติดดิรังหินัปปณีตังกรรมจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นประเภทต่างๆกันคำว่ากรรมนั้นไม่ใช่ไปรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดเป็นที่ทำงานของกรรมเหมือนเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ที่โรงที่ศาลอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ทำงานอยู่ที่โรงที่ศาลนั้นย่อมสั่งงานสั่งการไปตามแขนงต่างๆคือสั่งลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ไปทำงานนั้นผู้นั้นให้ไปทำงานนั้นผู้นี้ไปทำงานนี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของกรรมส่วนเรื่องของกรรมนี้หมายถึงกรรมที่เจ้าของได้ทำขึ้นมาแล้วอยู่กับใจของเจ้าของเองเป็นผู้ผลักไสกรรมนั้นพกใจนั้นให้ไปสู่กำเนิดต่างๆสูงต่ำประการใดขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีมากกรรมชั่วมากกรรมดีน้อยกรรมชั่วน้อยก็ให้เป็นไปตามกรรมนั้นพอเหมาะพอสมกับกรรมไม่เสกไม่เกินพอดีพอดีผลเกิดขึ้นจากกรรมนั้นย่อมกรรมย่อมเป็นแบบพิมพ์ของผลกรรมเป็นแบบพิมพ์ประเภทใดผลจะต้องตกออกมาตะเหมือนแบบพิมพ์ประเภทนั้นไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่านั้นเหมือนกันกับแบบพิมพ์อิฐเนี่ยเขาปั้นอีกเขาก็มีแบบพิมพ์ถ้าเราทำได้ด้วยความต้องการของเราเองสัตว์โลกทุกประเภทจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดและสัตว์ตัวใดผิดคาดผิดหมายผิดความมุ่งหมายหรือผิดความประสงค์ของตนย่อมจะเป็นที่พึงพอใจทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติเพราะตนเป็นผู้ประสงค์ต้องการไปเกิดในสถานที่นั้นเองความทุกข์ความลำบากก็ไม่มีจะมีแต่ความสุขความสำนานบานใจอันเป็นที่พึงหวังดังใจหมายไว้แล้วนั้นทุกอย่างแต่สิ่งเหล่านี้นั้นโลกต้องการด้วยกันหากไม่สมหวังก็เพราะกรรมไม่อำนวยกรรมของเราไม่อำนวยก็ไม่สมหมายสิ่งใดกรรมอำนวยแล้วสิ่งนั้นจะเป็นดีเป็นชั่วก็ไม่อยู่ใต้ความบังคับบัญชาของเราแต่ขึ้นอยู่กับกรรมโดยไถ่เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เคารพกรรมศาสนาแสดงถึงเรื่องกรรมล้วนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อสัตว์ทุกประเภทที่ต้องทำกรรมอยู่นับตั้งแต่วันเริ่มแรกเกิดขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งชีวิต

ที่หากินประเภทใดสัตว์ใดมีอาหารอันใดเป็นที่เหมาะสมกับกำเนิดของตนสัตว์บางประเภทกินหญ้ากินใบไม้บางประเภทกินสัตว์เรียกว่ากรรมทั้งนั้นแต่กรรมก็เป็นของไม่แน่นอนย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำเพราะการทำของ

ย่อมมีการทำเป็นธรรมดาด้วยเจตนาแต่ไม่ได้ทำดีทำชั่วอยู่โดยสม่ำเสมอมีชั่วบ้างดีบ้างแล้วก็งดไปหยุดไปเพราะฉะนั้นผลคือวิบากแห่งกรรมนั้นจึงมีความสุขบ้างทุกข์บ้างสับปนกันไปใจเป็นของสำคัญที่เป็นเครื่อง

าร่างกายนั้นอยู่คือร่างกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผสมกันเข้ามีใจมาจับจองเป็นเจ้าของสมบัติพอกายร่างกายของสัตว์ก็ดีของบุคคลก็ดีจึงเป็นสมบัติของใจใจจึงมีความรักสงวนร่างกายชีวิตจิตใจของตนไม่ว่าคนหรือสัตว์เดรัจฉานย่อมมีความรักสงวนชีวิตจิตใจของตนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องกลัวต่ออันตรายเหมือนกันกับมนุษย์เพราะความรักความ

ถ้าหากไม่มีเทวดาชั้นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะเห็นว่าสวยงามยิ่งกว่ามนุษย์จนพูดไม่ถูกแล้วนี่เมื่อ

อย่างเร็วเช่นเดียวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อออกเสด็จออกจากที่แล้วตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนใครทั้งหมดปัตตุเสปินปาตัญจะตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตเป็นประจำไม่ได้ขาดนี่เป็นพุทธกิจ5

ร้องห่มร้องไห้ทั้งตีพ่อตีแม่เอาตามใจเจ้าของชอบโดยไม่รู้ภาษีภาษาอะไรพ่อแม่ไม่เคยถือโกรธถือเครียดถือแค้นกับลูกนอกจากโอ้โอ้โอ้ไปตามทำตามใจเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งความรักความสงสารเหนือกว่าการที่จะไปคิดไม่ดีต่อเด็กอันนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันอำนาจแห่งพระเมตตานี่มันเหลือโลกเหลือสงสารถ้าจะเอาโลกสงสารนี่มาบรรจุก็ไม่มีอันใดที่ไม่มีโลกใดที่สามารถจะบรรจุพระเมตตาของพระพุทธเจ้าได้เพราะมีมากยิ่งกว่าโลกทั้งสามนี้ด้วยเต็มไปหมด

โลกได้รับความสุขความสบายตามกำลังความสามารถของเขาที่จะเป็นได้และพระปัญญาสามารถของพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนให้เขาดีได้ขนาดไหนนี่เป็นพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพูดทรงไว้ซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์แม้พระสาวกก็ลองกันลงมาใจนั้นมีความบริสุทธิ์เท่าเทียมกันแต่ความสามารถฉลาดรู้หรือความแหลมคมให้กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แม้เช่นนั้นก็ยังมีความจริงในใจคือความบริสุทธิ์สามารถที่จะชี้แจงเหตุผลอัตธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายเป็นที่เข้าใจได้โดยถูกต้องแม่นยำตามความสามารถของตนรองพระพุทธเจ้าลงมาเพราะท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมย่อมไม่แสดงด้วยความสุ่มเดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็น

แล้วทำไมใจจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใจจะไม่รับใจจะไม่ยอมตามเหตุตามผลย่อมยอมอยู่โดยดีเพราะคนเราหาของเด็ก

เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายมานานเฉพาะศาสดาของเรานี้ก็ได้ 2,021 ปีนี้แล้วนับแต่การปรินิพพานของพระองค์มาธรรมที่ได้ประสิทธิ์ประสาทให้โลก

มีจำนวนมากหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็เพราะอาศัยพระเมตตาที่ประทานทำไว้เพื่อเป็นคุยหมายป้ายทางแก่บรรดาสัตว์โลกนั่นแหละเราทั้งหลายเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นของแท้

ู้เป็นประเภทผู้เช่นนี้ก็สุดวิสัยพระองค์ก็ไม่ทรงสั่งสอนแต่ทางแพทย์เขายังรักษามารยาทมีการรักษาเป็นกิริยาแม้จะทราบว่าอย่างไร

ทรงฝึกทรมานสัตว์โลกนั้นทรงฝึกอย่างไรพระองค์ทรงย้อนถามว่าก่อนเราเป็นสารถีฝึกขัดม้านั้นฝึกขัดวิธีใดนายสารถีผู้ฝึกขัดม้าก็กราบเรียนท่านกราบทูลท่านว่าม้าของข้าพระองค์มีอยู่4ประเภทประเภทหนึ่งดีเยี่ยมไม่ต้องฝึกฝนยากไม่ต้องได้รับความลำบากทั้ง

ระยะประเภทที่สามฝึกฝนหลายครั้งหลายหนบางรายก็เอากันอย่างหนักมือกว่าจะได้ผลเราถาคตก็ยอมอดยอมทนเพราะจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกอยู่แล้วเราเป็นศาสดาเพื่อสัตว์โลกโดยตรงแม้จะลำบากลำบนเพียงไรเราถาคตก็อดทนเพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้แก่เขาอยู่แล้วอย่างนี้เราถาคตก็พยายามส่วนประเภทที่สี่เราถาคตฆ่าเลยนั่นก็พระพุทธเจ้าบวชมาไม่ทำไมมีศีลมีธรรมมีพระเมตตาทำไมจึงฆ่าเลยก็เราตัดสะพานเลยจะว่าไงเราไม่แนะนำสั่งสอนให้เสียเยอะเวลาเสียอัตเสียธรรมเพราะอัตธรรมกว่าที่เราตถาคตจะได้มานี้เราสลบสลายถึง3ครั้งก่อนจะมาสั่งสอนสรรโลกแล้วสั่งสอนคนไม่เกิดประโยชน์อันใดให้เสียเวลานั้นสมควรแล้วหรือที่เราจะสอนนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังจะเป็นโทษแก่สังคมอีกด้วยเราถาโคตรจึงฆ่าเลยหมายถึงว่าตัดสะพานเลยอ๋อตัดสะพานนึกว่าฆ่าจริงๆนานนี่สารผีทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ประเภทปทะปรมะทั้งมืดทั้งบอดกำดำกำขาไม่รู้จักดีจักชั่วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังอัดฟังธรรมก็ทราบถึงใจการให้ทานเราก็

มกับภูมิสัยของเราอยู่แล้วจึงพากันอุตส่าห์พยายามการจะทำตนให้เป็นคนดีย่อมมีการฝึกการอบรมการทรมานหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เราไม่ถือเป็นอุปสรรคสิ่งที่เราต้องการ

ยุ่งยากแบบไม่สนใจครับบาตรการทำเลยอย่างนั้นก็มีเราทั้งยุ่งยากทั้งโลกทางสารทั้งความสนใจในอารยธรรมทั้งการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นสมบัติภายใน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเราไม่ได้อวดขอเชิญรับฟังครับ
1: ครับมาเลย
2: 33ครับผม
1: ฮะ
2: 33ครับผม
3: หลวงพ่อเจ้าคะคณะบุตรหลานขอทำบุญให้แก่นางเต็มม่วงเฉยอายุ88ปีอยู่โรงพยาบาลอ่างทองห้อง ICU เป็นโรคหัวใจโตแล้วก็โรคไตเจ้าค่ะขอถวาย 3,000 บาทเจ้าค่ะบุตรหลานของนางเต็มม่วงเฉยเจ้าค่ะแล้วก็มีที่เขาถวายสถานีด้วยเจ้าค่ะสำนักคีบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวันที่10กุมภาพันธ์2550เรื่องขอมอบถวายสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกราบเรียนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวันที่12สิงหาคม2549เวลาเช้าได้วางรากฐานเสาวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสำนักคีคุณแม่คีแก้วเสียงล้ำใช้เวลา7วันในการสร้างเสร็จวันที่19สิงหาคม2549เวลา 13.3 นตรงกับกำหนดการถ่ายทอดสดหลวงศิษย์หลวงปู่ศรีกราบหลวงตาเพื่อถวายสถานีประกอบด้วยเสาสูง50เมตรแบเป็ด 8B เครื่อง300วัตต์มิกเซอร์ดาวเทียมด้วยคลื่น FM 101.25 กราบถวายองค์หลวงตาด้วยอานิสงส์ของการทำธรรมทานครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายก้าวเดินตามองค์ท่านทั้งสองทั้งหญิงและชายดังคำเทศนาหลวงตาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2545ว่านี่ผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงอัฐิจะเป็นพระแน่ก็เป็นนั่นเห็นไหมล่ะว่าอย่างนั้นแล้วหลักธรรมชาติมีเพศเมื่อไหร่จิตไม่มีเพศนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคของคนจึงไม่มีเพศผู้หญิงก็มีนิสัยผู้ชายก็มีนิสัยเสมอกันหมดบาปบุญไม่มีเพศใครทำบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญได้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นความบริสุทธิ์เป็นฝ่ายดีดีเยี่ยมก็ไม่มีเพศเหมือนกันกราบนมัสการองค์หลวงตาด้วยความสำนึกในบุญคุณอย่างสูงสุดอภิชัยประไพพรและกฤตพลเดชตีระยาพันตรีกฤตขออุทิศผิวขำวงเล็บลูกชายผู้ใหญ่จูงผิวขำผู้ดูแลสถานีจบเจ้าค่ะ
1: คือว่าคุณเขาตั้งขายอยู่
2: ครับเขาตั้งสถานีที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเจ้าค่ะผู้ดูแลเป็นลูกชายผู้ใหญ่จูงผิวขำเจ้าค่ะ
1: จากนี้ไปพ้นการตามข้อมูลต้นไก่จากว่าจะไปพ้นการตามข้อมูลอาก็ดีก็ไปแวะอุปวาตัดศีรษะออกเล่าตามหมอผู้ออกสี่แยกสมเด็จแล้วก็เดินสี่แยกสมเด็จไปก็80กิโลพอดีก็80นะครับแวะเขาว่าไปอยู่ห้วยทรายถึง4ปีนะคือที่ว่าอยู่กระวัดก็อยู่ว่าชายสักหลักนึงอยู่ตีเขาบ้านเขาชายทางด้านโจทย์ออก ภูเขาอยู่ด้านตะวันตกวัดทางที่เหนือของภูเขาไปจำพรรษาปีแรกเราขึ้นไปจำพรรษาบนเขากับเยนผู้บ้านนั่นก็เป็นมหาเลยละเดี๋ยวนี้เป็นมหาอาชีพพอถึงเวลาที่จะประชุมก็เลิกจากภูเขาไปประชุมวัดเยนเขาทางผ่านก็ก่อนได้ยินการจำลงจากภูเขาก็เข้าวัดคือภูเขาเดินวิ่งข้ามตัดออกมุกดาหารทางสะโลดสายตัดผมระหว่างวัดกับภูเขาก็ไปเรื่องสื่อไปนะข้าศึกษาทางยกหูอะไรก็สี่ก็ยี่ห้าก็ยี่หกก็สิบเจ็ดแต่รัฐบาลยังแบกบวชก็ไปจังออกจังมาก็มาสร้างวัดที่คือรัฐบาลสี่ร้อย99ทำประชาชน99 500แล้วก็ไป50 ปีสร้างวัดอยู่ต้นไม้ใหญ่โตเลยต้นไม้ตะกอนไม่มีถูกเขาทำลายทำสวนป่าราบตะบนเนื้อ50 ปีใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้เรียกว่าเป็นคนในโลกไปเลยมาอยู่ที่นี่ที่เราเป็นป่าเบญจมาศป่าอะไรเพราะว่าทราบว่าเขาเรียกว่าต้นไม้ก็ขึ้นขนาดนี้50 ปีโด่งมาต่อกันละโด่งต่อไปแถวนาดีไหมโด่งต่อไปหน้าวัดออกขึ้นโด่งใหญ่ออกหมูกว้างข้าวไม่ลงมาละระยะหูความแก้งเต็มดงหนุ่มนี้ถ้าสร้างวัดที่แรกมันผ่านเข้ามาในวัดมันเดินผ่านทางที่เข้ามาเสือโคร่งใหญ่ก็ป่าเขาผ่านไปผ่านมาหายหมดเลยล่ะเสือหายหมดแรกกับหมีพวกหมีพวกเสือก็ผ่านไปผ่านมาท่านแสดงดูว่าไปตายที่วัดเขาด้อยหรือเปล่าที่คนเป็นป้าบ้าบอบอบ้างหรือเปล่าพูดไปแล้วกลัวหมีไปบ้าใหญ่ที่แรกมันออกมากุฏิเรามันมาเจอกุฏิเราไปกระต๊อบมันมาพอมาเจอกุฏิแล้วก็ตีสามมันจะข้ามไปดงมันข้ามไปข้ามมาหญีใหญ่มันก็ล้อไปแล้วอีกก็ไปเจอกุฏิท่านแหวงกันโอ้ยตัวใหญ่ตัวดำๆมันเดือดระยายอยู่นะมันออกหาเรามันยังไม่เห็นเราละยังมันดังละมันมาโคมข้ามมาเจอกุฏิเราปกติเลาะไปก็ไปเจอกุฏิพระแหวงกุฏิมีแต่กระต๊อบนะไปก็ไปเจอนะตัวนั้นเป็นพระแหวงยืนตัวสั่นเลยกระต๊อบมันออกมามันมาเจอกระต๊อบมันก็หลบอีกนะมันไม่ผ่านหลบไปอีกออกไปแล้วหมีใหญ่เสือพี่อยู่2-3 ตัวร้อยมันขนาดร้อยมันผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้บนเสือไม่มีเหลือพวกสัตว์เนื้อบดเขาตั้งอำเภอแต่ละแล้วดงใหญ่อันนี้ก็สร้างสองพันสี่ร้อย99จำพรรษาที่นี่99 2,500ตั้งที่นี่เดี๋ยวนี้มัน550มันจะเป็น52 ปีป่ะนะสร้างวันสังกัด แต่ต้นไม้ยังไม่มีแถวนี้ไม่มีต้นไม้เป็นพุ่มมดเลยที่ใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้มันเป็นโดงเก่าเขามาทำไร่ทำสวนเปลี่ยนโลกไปหมดพอเรามาสร้างวัดที่นี่มันขึ้นใหม่ทั้งนั้นต้นใหญ่ๆมันขึ้นใหม่หมดเลยประมาณ50ต้นต้นใหญ่ใหญ่พระก็ไปดู12องค์มาทีแรกมาอยู่12องค์เรารับจำกัด18องค์แต่ก่อนมีพระเดินจำนวนมากครูบาอาจารย์ไปอยู่ครูอาจารย์องค์นั้นองค์นี้พอนี้องค์นั้นลงไปองค์นี้ลงไปไหลเข้าหาเราเลยจาก18รับ20เหลือ20ตะเลิดเหลือที่จะ50กว่าตลอดมาเลยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านอย่างหลวงปู่ขาวแต่พระหลวงปู่ฟันเต็มเวลาหลวงปู่อ่อนแต่เรานี่เต็มเวลาพอองค์นั้นหลวงไปวิ่งไหลเข้ามาไหลเข้ามาเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็เราก็เลือกถึงเรื่องหลวงปู่ขาวท่านจะพูดอุปชาท่านฉลาดนะไปบิณฑบาตอำเภอระบัวลำพูท่านบอกสั่งเลยว่าเราไปงานนี้แล้วหลวงปู่ขาวก็ไปงานนี้คือท่านจะให้เราสององค์พบกันพอดีไปท่านก็มาบอกเลยวันนี้ไม่ต้องลงไปงานแล้วไออยู่สบายกว่าท่านสั่งไม่หมดนะกระต๊อบหลวงปู่ขาวก็อยู่นั่นเป็นล้านนะเป็นร้านอยู่แล้วแล้วร้านเราอยู่ที่นี่ติดกันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ลงไปทำงานเราไม่ไปละท่านมาให้อนุญาตเป็นพิเศษเลยมหาบัวกับจัดขาวไม่ต้องไปละจัดพวกใจคุยธรรมะนะเพราะท่านทราบอยู่แล้วว่าสององค์นี้เตรียมพร้อมที่จะคุยธรรมะกันไปเอาจริงๆละเพราะว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดว่ากันแล้วก็พอ2ทุ่มลงไปรายการแล้วก็เข้าไปหาท่านจันทร์ขาวแล้วเราคุยธรรมะกับท่านไล่แต่กอไก่กอกาตลอดการภาวนาของเราจนกระทั่งสุดขีดเราเล่าอยู่คนเดียวทั้ง3ชั่วโมงลำดับลำดาครบอีกเดือนจากนั้นก็พอเราจบแล้วก็มอบถวายท่านหมดเอาเท่าบัตรปฏิหรือข้อตัวอะไรถวายครูบาอาจารย์ให้ว่ามาเลยสุดขีดตอนนี้ผมความสามารถผมเลยและถ้าเขาว่าติดก็ติดอย่างตายใจเลยไม่หาแล้วอีกแล้วสุดขีดเพียงตอนนี้แล้วหมดไม่ทีที่จะหาละวะอุตยากเต็มเดียวเลยละเราเล่าตั้งแต่กอไก่กอกาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดความสามารถของเราเท่ากับว่าถวายท่านท่านก็เล่าให้ฟังไม่นานละท่านตอบรับเราก็มีอยู่สองจุดท่านว่าพระเทวดาท่านมหากภานในบทแล้วโดยชอบธรรมผมก็เป็นอย่างไรแล้วเล่าไงแล้วดีแม่ชีเนี่ยผมไปนั่งอยู่ข้างนอกเซ่แม่ชียั่วดีจันทบุรีนะไม่รู้นึกว่ามีสองคนแล้วฝากั้นเลยแล้วก็มีต่ำที่นั่งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกมันไปนั่งอยู่ต่ำอะไรแล้วฝาปิดก็มันอยู่เราอยู่ในฝามันอยู่นอกคุยอะไรมันก็รู้หมดพอเล่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเบนคำพูดไปทางอื่นนะว่านั่นมันใครวันนี้นะวะที่ฉันมาแล้วใช้ชื่อว่ายุวดีมาจะเมื่อไรแล้วมาจะสองทุกโอ้ยหมดตับแล้วก็ว่าหมดตับเลยว่ะนี่ก็ไปโบ้เขาเราโอ้ยถ้าเกิดมาไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์เปิดเผยธรรมะต่อกันว่างั้นนะท่านอาจารย์มหาบัวขึ้นก่อนว่าหลายชั่วโมงสองสามชั่วโมงจากนั้นก็อาจารย์ขาวก็ขึ้นจนกระทั่งจบเบนก็พูดมาทางอื่นทางใดเห็นว่าเต็มอิ่มแล้วแล้วก็ไปกระแอบโอ้ยหลวงตาอดอาจารย์มหาบัวคงจะโมโหใหญ่เลยว่าให้ใครวะยุ้ยมาจากไหนมาในงานนี้แล้วว่ามาจากเมื่อไรมาที่นี่แล้วว่า มันจะสองถูกโบดตับเราก็ว่าสองถูกโบดตับมันฟังบดเลยนะคือไขต่อกันเต็มที่เลยมันลงใจสุดฉีด 100% ด้วยกันศิลปะในการขบคันดีเขาแอบร่างอยู่นะเราก็ว่าเราถนัดใจสั้นกันสองต่อสองที่ไหนได้เขาไปกินอิ่มอยู่ข้างนอกก็พูดเรื่องภูเขาท่านเป็นอยู่ที่โลคอร์ดจะเล่าให้ฟังที่อำเภอแม่แตงหรืออะไรเชียงใหม่ท่านบอกว่าไปเป็นอยู่ที่โลคอร์ดอะไรเราก็บอกโกงเลยเราเป็นอยู่ที่วัดดอยธรรมกิจดีก็ว่าไม่มีอะไรข้ามกันเล่นเริงบันเทิงกันเพราะธรรมะการภาคปฏิบัติผิดที่ไหนจะรู้กันทันทีเลยแล้วก็เล่าถวายท่านชุดที่เท่าเราเลยเราเป็นคนฝ่ายเล่าถวายท่านก่อนเสร็จอะไรก็มอบถวายท่านเลยจะขัดข้ออะไรก็ให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจนะว่าให้บอกมาเลยว่าเวลานี้สุดแล้วเชื่อว่ากำลังก็สุดจะไม่เกิดกระทั่งไม่แสวงหาอะไรอีกแล้วถ้าว่าหลงก็หลงเต็มที่แล้วก็ว่าอะไรถ้าก็ตอบรับเด็กก็เป็นบุคคลตายใจแล้วท่านว่าถ้าก็เล่าท่านย่อๆนิดหน่อยเพราะเราอะไรทำหาก็เล่าไปหมดแล้วท่านเล่าย่อๆผ่านนิดหน่อยท่านเป็นโลกอดท่านว่าโลคอร์ดมันอยู่ที่อำเภอแม่แตงเวลามันจะเป็นมันออกไปอาบน้ำไปเห็นข้าวเขาเป็นรวงแก่แล้วท่านว่าถ้าก็เอาข้าวมาพิจารณามีปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาหมุนตัวเองนะคือเจออะไรมันจะเป็นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองแก้ตัวเองถ้าเอาข้าวมาพิจารณาเกิดเป็นข้าวแล้วก็หมุนไปหมุนมาท่านว่าข้าวแล้วเอาไปวางก็เป็นก้าก็เป็นต้นข้าวแล้วเป็นข้าวแก่อะไรทั้งหมดเลยวัดตะวันเขากี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านพี่น้องบรรลุธรรมในเวลานั้นแต่คืนมาท่านก็เล่าให้ฟังว่าโลคอร์ดเราก็เล่าถวายท่านที่วัดดอยธรรมเจดีย์แล้วเวลาท่านจะไปมันแปลกนะท่านมหานะผมยิ่งระลึกได้ทันทีเลยเรียกต้นโพเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นท่านถึงยกต้นโพเป็นคู่เคียงกันกับพุทธศาสนาว่าท่านเห็นบุญเห็นคุณของต้นไม้นั้นต้นโพนี่เราก็เหมือนกันเห็นบุญเห็นคุณของกุฏิกระต๊อบอย่างนี้เลยเวลาจะเป็นที่จะจากไปแล้วยังหันหน้ากลับมาดูท่านเป็นอะไรอาวรณ์ของกุฏินี่เป็นสถานที่ให้บุญให้คุณแก่เรามันก็เข้าก็ได้เลยต้นโพเป็นคู่เคียงของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ขาวก็บอกว่ากระต๊อบที่นั่นแหละโลคอร์ดเป็นที่ตรัสรู้ธรรมเหมือนกันแล้วเราก็ว่าดอยธรรมเจดีย์ธรรมดาตะกอนพอไปถึงจะปั๊บจะขึ้นกุฏิกระต๊อบหลังได้เลยนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาได้เลยกระเทือนใจตลอดไม่มีถอนนะว่าดอยธรรมเจดีย์ที่ของเราเป็นเวลา5 ทุ่มเป่งถึงพอดีเลยโอ้ฟ้าดินถล่มแล้วไม่ใช่เล่นนะคือระหว่างจิตกับกิเลสพลากจากกันระหว่างจิตกับกายสะเทือนมากนะตัวนี้กระเด็นเลยใช่ไหมพุ่งเลยนาทีว่าเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มไอ้ฟ้าดินเขาก็อยู่ธรรมดาเขาได้แต่มันเป็นระหว่างกายกับจิตมันระหว่างที่เหลือก็ติดขาดสะบั้นจากกันแล้วจิตกับกายมันกระเทือนกันจบกระเทือนไปหมดเลยนะโทษไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ วัตจักรวัตจิตขาดจากกันเนี่ยรุนแรงมากสำหรับเรานะโอ้เราด้านก็เป็นเรียบๆอย่างท่านถึงทองเรียบโอ้ตรงนี้เรียบท่านถึงทองท่านมาเล่าให้ฟังเล่าจนกระทั่งถึงที่สุดของที่สุดของท่านกับเรามันไม่มีอะไรคาดกันแต่เวลาปฏิบัติมันค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมดไปแล้วหายเงียบเลยเป็นว่าแล้วไม่ทราบว่าสิ้นเมื่อไรแต่ผลที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ามันหายสงสัยทุกอย่างแล้วท่านว่าเราพิจารณาตามที่ท่านเล่าให้ฟังไม่ผิดเลยแต่การดำเนินเป็นไประยะ ขอท่านท่านบอกเรียบเรียบอันนี้ถ้าจะเทียบได้นั่นตามตำราก็ว่าสุขายุปัสสโกเตมิโชชยะผิโยจตุปิสัมพิสัปิโตกิริยาความไหวของขันของจิตนี่จะต่างกันถ้าจะบอกว่าทั้งสี่อย่างอย่างพระอย่างท่านสุท่านสิทธอเยียบไปเลยเจ้าของก็ไม่รู้ว่ามันสิ้นเมื่อไหร่เยียบไปเลยในเวลามันเล่าผลเราก็ยอมรับว่าผลนั้นเหมือนการหาที่ฆ่ามาได้พระกิริยาก็สร้างมาเถอะในพระอรหันต์สี่เจ้าก็แสดงไว้แล้วสุขายุปัสสโกนี่จะพวกหนึ่งเตวิโชได้วิชาสามพวกหนึ่งชลปิญโยได้ปิญญาหกเป็นเครื่องประดับมีอันหนึ่งแล้วจะถูกไปสามิสัพปโตนี่เป็นสี่อรหันต์สี่จำพวกอยู่ในจำพวกไหนก็แล้วแต่เป็นจำพวกสิ้นกิเลสโดยการนั่นแหละเราก็ไม่ได้ฆ่าท่านที่เวลาท่านล่วงไปอาทิตย์ท่านก็กลายพระธาตุประกาศแล้วถ้าโลกอาทิตย์กลายพระธาตุแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเปิดเผยแล้วในความเป็นอรหันต์เปิดเผยเต็มที่สำหรับเรามันรู้สึกจะมีแปลกๆต่างๆอยู่อะไรก็ดีเวลาเป็นเลยก็เหมือนว่าฟาดดินถล่มเลยเนี่ยเป็นว่านะมันกระเทือนหมดเลยแต่กับฟ้าดินก็อยู่ธรรมดาละมันเป็นระหว่างจิตกับกายมันไหวอย่างแรงระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันระหว่างกายกับจิตทำงานต่อกันมันกระเทือนมากสำหรับเราเองตั้งแต่ว่าก็บทปัญหาดังที่ว่าสันทิฏฐิโกขั้งสุดท้ายไม่มีอะไรอยู่เลยตั้งแต่นั้นก็ในเวลาเป็นกันที่แรกก็หายสงสัยแล้วตัดสินขาดสะบั้นไปแล้วแล้วต่อมานี่มันจะมีอะไรมาแทรกอยู่ไม่มีเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่มรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนไม่อยู่กับโอวาทคำสอนของพระเจ้าอยู่กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็สดร้อนๆไม่มีการสถานที่เวลาเข้ามาทำลายได้เลยขอให้ปฏิบัติเถอะที่มันไม่ปฏิบัติมันแก้หาให้คะแนนตัดคะแนนของผู้ปฏิบัติด้วยความหน้าด้านหน้ามืดของมันที่มันหน้าทุเรศนะเดี๋ยวนี้อย่างที่เขาเล่าให้ฟังมันระบุชื่อมาด้วยนะมันบอกว่ามันจะมาฟ้องเราว่าอุตริมนุสธรรมจะอวดตนว่าจะเป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ได้อวดใครแล้วก็พูดธรรมดากับลูกศิษย์ลูกหาผู้มีเจตนาว่าการพระธรรมดังพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสอนโลกถ้าก็สอนอย่างนั้นอันนี้ก็สอนแบบเดียวกันแล้วก็พอจะมาฟ้องเราว่าเป็นสังฆาปาราชิกหรือว่าทางนี้ก็รับกันเลยว่าให้ยกมาทั้งโคตรเขาบอกถ้ายกมาทำเบียโคตรยกโคตรมาเลยมาฟ้องหลวงตาบัวว่าเป็นปาราชิกพระโอษฐ์พิวิสัมเราก็มีโคตรเหมือนกันแล้วก็มันตลกไปด้วยก็ไม่มีอะไรกับโลกถึงจะว่าแล้วก็ว่าเฉยๆไม่มีก็เมื่อมันสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะอะไรมีคำว่าฟอกสังขารประสิทธิ์มันก็ไม่มีเพราะอันนี้เป็นสมบูรณ์อันนั้นมันผ่านไปหมดแล้วถ้าเป็นสมมุติรับกันว่าให้ยกโคตรมาฟอกเราได้ยกใบเฉยไม่มีอะไรก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะถนัดกับจิตใจแล้วว่าสันทิโกขั้นสุดท้ายนั่นคือรู้ผลงานตัวเองโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็หมดพระพุทธเจ้าอรหันต์ท่านประทานให้พอตรัสรู้ขึ้นมาก็เป็นศาสดาขึ้นทันทีสาวกตรัสรู้ขึ้นมาก็เป็นสาวกของพุทธเจ้าทันทีเหมือนกันเนี่ยธรรมะโคกเช่นโควาดาแน่นไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดเลยกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเก่าธรรมะก็เป็นธรรมะประเภทเก่าที่เคยแก้กิเลสให้ขาดสะบั้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีคำว่าคือวาระสบายนอกจากกิเลสมันหน้าด้านเข้าบ้านเพราะกิเลสเป็นตัวหน้ามาแต่ละแต่ไรมันบอกว่าเวลานี้ศาสนาหมดเขตหมดสบายไม่มีบุญมีบาปไปทำบุญทำบาปไม่ได้บุญได้บาปอะไรแล้วบาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรไม่มีนี่พวกตาบอดที่สุดหนวกที่สุดหมดราคาอย่างเดียวจะลมหายใจฝอดๆตายแล้วจมเลย จมที่ว่าเราไม่มีแล้วเราไปตรงนั้นแหละมันจะไปไหนก็คนตาบอดมันจะไปที่ปลอดภัยมันก็ต้องไปหาอันตรายสิตกหลุมตกบ่อชนไม้ชนเสาไปเลยน่ะคนตาบอดจิตประเภทจิตบอดกับอย่างไรจิตของท่านผู้รู้แก้เห็นจริงท่านจะไปติดอะไรไม่มีอะไรสมมุติสามเดือนก็ธาตุผ่านได้หมดแล้วแล้วจะมาโดนกับสมมุติตัวใดเป็นภัยล่ะไม่สดสดร้อนๆพุทธศาสนาคือตลาดแห่งพระผลนิพพานอยู่กับคำสอนพระเจ้าให้ปฏิบัติตามนั้นสวขาโตพระกัมมันตาธรรมโอสวดอยู่ทุกวันตรัสออกมาย่อๆก็ว่าสวขาตถะตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะขัดจะแย้งหรือไม่มีที่จะเพิ่มเติมหรือส่งเสริมตรงไหนอีกไม่มีเรียกว่าสวขาตถะตรัสไว้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดมรรคผลนิพพานจะเป็นของผู้ปฏิบัติได้เสียเองไม่มีใครจะแบ่งสรรปันส่วนหรือตัดหรือคัดค้านตัดขาดได้เลยให้ปฏิบัติตามได้มีตลอดไปถ้ามีผู้ปฏิบัติตามถ้าไม่มีจะกอดชาติวันของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรล่ะที่เราก็จวนเข้ามาแล้วไปได้มาไหนก็ลำบากลำบนแล้วนี่หัวโลกก็ห่วงเป็นความเมตตาไปไหนไม่ได้อยู่แล้ววันเดินไปวันเดินไปเพราะความเมตตาสำหรับเราหมดห่วงแล้วแล้วไม่มีอะไรอย่างพาโลกเราเดินอยู่นี้เราก็ไม่หวังเอาอะไรทางนั้นเราไม่เอาจริงๆด้วยนะมีอะไรเราเลาะบทเพื่อโลกสงสารอย่างถ้าบุญให้ทานเพื่อโลกทานนั้นเราไม่เอาเราพอไม่มีอะไรพอที่อย่างเลิศเลยยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมเข้าเป็นเดียวกันแล้วพออย่างเลิศเลยสิ่งนั้นมันเลิศเลยที่ไหนถึงจะเขามาเสริมมันก็ไม่เลิศเลยแล้วจะเข้ากันได้ยังไงพระเจ้านิทานสารเสริญซึ่งเป็นของมันเลยจะเข้ากับปีดวงที่บริสุทธิ์เลิศเลยแล้วได้ยังไงเข้าไปได้นั่นมันรู้อยู่ในหัวใจศาสนาจะไม่มีเหลือเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติและเหยียบไปย่ำไม่ได้ละธรรมธาตุถูกที่เหลือตันหาเหยียบแหลกพระผลนิพพานไม่มีพระผลนิพพานไม่มีที่มีก็มีแต่ความเฟ้อเหิมความดิ้นความดีทะเยอทะยานนั่นละที่เหยียบทำอยู่ทุกวันนี้และหาความสุขไม่ได้นะพวกนี้พวกหาความสุขไม่ได้ท่านที่ถูกที่ถูกที่เหลือเหยียบท่านไม่มีอะไรก็ไม่ใช่พวกกิเลสมันเหยียบแล้วก็เหยียบหัวมันเองไม่ใช่เหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบหัวมันเองจะไปเหยียบท่านได้อย่างไรท่านพ้นแล้วเนี่ยพระก็ตั้งใจปฏิบัติกันนั่งปฏิบัติเราแต่ว่าเล่ร่อนๆหัวใจฝึกให้ดีๆได้ฝึกทำให้เลวๆได้ใจเป็นของฝึกได้มาจากพุทธิพงศ์เป็นศาสดาได้เพราะการฝึกฝนอบรมสาวกได้เป็นเพราะการอบรมศึกษาไปอบรมตาชี้กระเป๋าอิสระหายใจมาฟอดแตกลงไปนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟใจก็เป็นสวยกรรมตัวเองซึ่งส่วนมากมักจะทำแต่ความชั่วจมลงจมลงแล้วหาความดีไม่มีติดตัวนะเอาละวันนี้พูดทันทีได้พอ พูดไปพูดไปเสียงไปออกหูหมดเลย
2: หลวงพ่อเจ้าขา
1: อะไร
2: คุณวินิจรัตนคุณถวายเช็ค 10,000 บาททำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และทุกคนที่รอรับเธอวันเกิดเจ้าค่ะคุณนงนุชสรทัศน์ถวาย 30,000 บาทให้กับเจ้าเวนายกรรมผู้ที่เธอสร้างทุกกายทุกใจให้ครบชาติเจ้าค่ะ
1: ฮะ
2: หนูฟังแล้ว
1: ฮะ
2: 30,000 ไม่ใช่หนูฟังเทศเมื่อกี้แล้วหนูจะขอประทานความเมตตาหนูอยากรู้คุณสมบัติสั้นๆของพระอรหันต์4ประเภทได
1: ้ฮะไหนว่าอะไร
2: คุณสมบัติอย่างสั้นๆของพระอรหันต์4ประเภทที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อกี้ค่ะ
1: สมบัติ
2: คุณสมบัติส
1: ุ
2: ขวิปัสสิโกนี่เป็นยังไงถึงได้เรียกอย่างนี้ชลพิญโยเป็นยังไงถึงได้ชื่ออย่างนี้เจ้าค่ะ
1: เท่านั้นเหร
2: อ
1: เอาบ้องคุยให้ประทัดไปตัดสินตัวเองเพราะอื่นตัดสินเป็นเรื่องของท่านเราไม่ได้เรื่องถามที่เฉย
2: ก็อยากรู้นะคะ
1: เ
2: นี่ยอยากรู้ฟังและอยากรู้ต่อค่ะ
1: เราไม่ทำเลยเป็นขี้เกียจอะไรล่ะ
4: ลูกขอถวายทอง1บาทแล้วก็เงินจำนวนจ
1: ุ
4: กค
1: ่
4: ะ
1: โอเคให้ด้วย
4: ลูกคณะลูกแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะถวายทอง1บาทแล้วก็ปัจจัยไม่นับสุขนานับแล้วก็ผ้าห่มให้ท่านพ่อเนื่องจากวันนี้เป็นวันความรัก นะคะวันวันลีไทยความรักของท
1: ั้
4: งโลก
1: เฮ้ย
4: ของทั้งโลกค่ะ
5: วันลีไทย
4: แล้วลูกลูกแล้วลูกทุกคนรักท่านพ่อมากแล้วก
1: ็
4: ขอ
1: เราหูหลวกหูเราอยู่กันโดน
5: ไปใช
1: ่
5: ไหม
4: เอาใหม่ค่ะเอาใหม
1: ่ท่านว่าอะไร
5: ที่แย่มากันเก่า
4: วันนี้เป็นวันแห่งความรักของทั้งโลกทั่วโลกเลยเจ้าค่ะแต่พวกลูกและลูกๆทุกคนรักท่านพ่อท
1: ุ
4: กคนแล้วก็ถวายทอง
1: 1
4: บาทแล้วก็
1: เป็
4: นป
1: ั
4: จจ
1: ั
4: ยแล้วก็
1: ผ้
4: าห่มหน
1: ึ่
4: งบาท
1: ชี้แจงอีกทีนึงให้เราฟังพูดอู้พี่หวีจะฟ
5: ัง
1: ไม่ออก
5: เขาก็มาลนลานบอกกับลูกๆทุกคนรักท่านพ่อทุกคน
1: ไหน
5: เขาบอกกับลูกทุกคนรักท่านพ่อทุกคนแล้ววันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก
4: ของทั้งโลกแต่ลูกๆอยู่ทางธรรมก็รักทั้งพ่อแบบธรรมทุกคน
1: จะไปตีเปล่าเลยพูดมันก็ไม่ได้ยินจะขืนฟังอะไรนะหลานมีจะตีเปล่าตอนนั้นอยู่ตอนนี้ก็สบายหูมันภาพเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้เรื่องนะ
4: ทองหน
1: ึ่
4: งบาทก็เงินแล้วก็ผมด้วย
1: ฮะ
4: ทองหนึ่งบาท
1: ยังอยากปากแตกอยู่นิดนึงดนสบายเลยมาใกล้เอาไรเลยแล้วว่าไง
4: พ่อร
1: ับ
4: เป็นความรักของลูกทุกคน
1: เฮ้ยว่าหูมันดัง
5: ไวสวยนะ
4: ทุกคนไปฉายาฝากน้ำผึ้งมาถวายน้ำผึ้งป่าค่ะ
1: น้ำผึ้งป่าใครจะได้น้ำผึ้ง
6: ถวายนั่นเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงนะคะข้าวผึ้งมาเลี้ยงตั้งไปตู้ให้มันติดน้ำผึ้งออกมา
1: ไหนน้ำผึ้งอะไรน้ำผึ้งอะไรว่าสิ
6: ละน้ำผึ้งป่าค่ะเข้ามาจากรังผึ้งลูกรีดออกมาเลย
1: มันไม่รู้เลยนะมันไม่รู้เลยว่านี่เป็นผอหมอผึ้งใหญ่มันมาขายอ้อยใส่สวนอ้อยหรือว่าไปทีนี้เราจะเป็นคารวาสมาทำได้ทุกอย่างเอาผึ้งใครสู้ได้เลยพวกคนเช่าคนแก่ตามอย่างเราเราเป็นหมอผึ้งตีทอยขึ้นบนต้นไม้เอาผึ้งที่นี่มาถึงผึ้งต้นนะที่นี่พึ่งอยู่ตามต้นไม้แล้วเรื่อยๆโอ้ยเอาได้ทั้งกลางวันก็คือเอาพึ่งใหญ่เพราะมันมีหลายรังเอาแล้วมันกัดมันต่อยถ้าพึ่งมีอย่างเดียวเอาได้เราเป็นนักเหมือนกันพูดบาอะไรไม่ติดเราทำได้หมดเราค่อยทำมาได้เอาละ
5: จะทำนะหัวหน้ากอง500แดงเจ้า500ร้อยตัวเอง500ครับ
1: ไปแล้วแหละสามโมงแล้วจะไปถึงไหนโอ้ไปนี่ก็ไปตามโรงพยาบาลนะจัดอาคารพูดปาสุขไปตามโรงพยาบาล

0: วันละโรงละโรงละโรงแล้วก็ว่าไอ้โรงละ 20,000 บาท 20,000 บาทเป็นประจำคือความสงสารน่ะทีนี้ก็จะไว้พอนะคือให้พอนี่ให้พอไปพ่อไป
1: ยังครับ
0: ฮะ
1: ยังครับ
0: อีกที่จ้างปฏิจ้างตุ่มหางที่พ่อแม่วาสมิชะโตสาแพกูเรนโตสังกปาจันโทปัญญาระโสยถามัญโชเตระโสยถาสัพพิทิโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันทรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังบุตธาพระเจ้าอยู่โนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังออกหูไม่ได้ออกปากก็ออกหูแล้วที่จะไปไปโรงนั่นไปโรงนี้วันไหนโรงไหนไปวันที่เท่าไรโรงไหนบัญชีไว้หมดนะไปเออเออได้เลยไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเราไม่ได้อวดในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารูสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าจงทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตานึกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเวลาเรานึกพุทโธในใจก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแส่สายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายในให้จิตใจมาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพร้อมกับการนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกภาวนาพุทโธนี้ให้นึกให้เจริญให้ถี่ไม่ให้ห่างเรียกว่านึกอยู่เสมอเสมอให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธหรือพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาคำว่าพุทโธนี่ตามลมเข้าออกคือให้นึกอยู่เสมอเหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายคนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึกพุทโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจคำว่ามาอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ใช่เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายในจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ภายนอกเหมือนตาเราเห็นรูปภายนอกหูฟังเสียงภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นดวงจิตตวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานั้นดวงจิตดวงนี้เราทุกคนได้มาตั้งแต่เราเกิดมาหรือว่าดวงจิตอันนี้มันก่อนที่รูปร่างกายตัวเรานี้มาเกิดนั้นมันเกิดในจิตนี้ก่อนจิตดวงที่รู้ฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่จากพบก่อนหนหลังที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในพบน้อยพบใหญ่ ดวงจิตนี่มันเกิดมานมนานในโลกนี้ไม่มีใช่ว่าเกิดมาเฉพาะภพนี้ชาตินี้อย่างเดียวการวิวัฒน์พัฒนาการของดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมันมาตั้งแต่ตัวสัตว์เล็กๆแต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้วรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8รู้จักรักษาศีล10 227รู้จักทำบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเวลานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราอย่าปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันมาดึงลงไปสู่ที่ต่ำจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นท่านให้ชื่อว่าภาวนาอันการภาวนานี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นพระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบสงัด

อสงไขยแสนมหากัปนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนับจากนั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาเกิดเป็นลูกเท้าพญามหากษัตริย์เมื่ออายุ29ปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่มาได้ 6,000 ษาล่วงแล้วหรือว่าผ่านฤดูฝนไป6ปีพระองค์จึงเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยาเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้โพต้นหนึ่งตามตำนานไม้โพต้นนั้นก็เท่ากันกับอายุของพระองค์คือ35ปีพระองค์ก็ได้35ปีจึงมาพบต้นไม้โพต้นนี้เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพต้นนี้แล้วก็ชอบใจว่าที่นี่แหละจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของเราเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นๆวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เพ็ญเรียกว่าวิสาขบูชาว่าเดือนวิสาขะเมแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเราว่าพระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่ไปที่ไหนตลอดวันจึงเกิดมีศรัทธา ไปเกี่ยวหญ้าคามาได้8กำเอามาประเคนถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาปูเป็นที่นั่งสมาธิเป็นอาสนะทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้ง8กำคลี่ทับไปทับมาจนนั่งได้พระองค์เข้านั่งขัดสมาธิดังที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็หลับตาเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตอธิษฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจาอธิษฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ่สัจจาอธิษฐานของพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรพระองค์เสียสละยอมตายแล้วเรียกว่าไม่หวั่นไหวจิตท่านมันไม่หวั่นไหวกายก็ไม่หวั่นไหวความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสความโกรธตัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียที

0: นี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแล้วก็ได้ความว่าอานาปานลมหายใจลมเข้าไปลมออกมานี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาพอจะเป็นที่สังเกตเอาจิตใจได้พระพุทธเจ้าของเราก็เอาลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นนิมิตหมายเป็นบริกรรมเป็นที่ภาวนาคือระวังรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ออกไปภายรวมใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเวลาลมผ่านเข้าไปธาตุลมมันไม่รู้จักแต่มโนธาตุจิตธาตุใจดวงจิตผู้รู้ของพระองค์รู้ว่าลมหายใจเข้าไปเมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความระลึกได้พระองค์ก็ระลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองแต่พระองค์ตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นลมเข้าไปลมออกมาท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าลมนั้นยาวท่านก็รู้ลมนั้นสั้นท่านก็รู้ลมหยาบธรรมดาท่านก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้จนกระทั่งว่าหมดลมไม่มีลมท่านก็รู้อีกผู้รู้ในจิตใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของพระองค์จิตพระองค์ก็รวมลงไปในกระแสนี้กระแสที่รู้ลมคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนนี่เองจิตใจของพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อระวังไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวสงบแน่วแน่ภายในไม่ใช่เพียงว่าหลับตาภาวนาไปมาก็หลับอันนี้เรียกว่าไม่ภาวนาจริงภาวนาปลอมภาวนาหลับตาหลับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจท่านไม่หลับท่านภาวนาอยู่เอาลมหายใจเป็นจุดหมายจนรู้ได้เข้าใจจิตใจของพระองค์ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆมาพระองค์ตั้งใจรวมใจลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพียงจิตใจสงบนี้แล้วก็สบายแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงดีแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนของพระองค์เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีใจคลองอยู่ในตัวในจักรกายในจิตนี้พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากำหนดให้รูปแจ้งรูปหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละนามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั้นมีอาการ4อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆสัญญาจำหมาย สังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็รู้ตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรมไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่ารูปกับนามอยู่ด้วยกันโลภนามนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้รู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆโลภมันมีความแก่ความชราไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของโลกดวงจิตดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระองค์กำหนดจนเห็นแจ้งภายในจิตใจตลอดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารมีความไม่เที่ยงดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้นละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล้วพร้อมทางวาสนาคือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเรียกว่าละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั้นเองนี่แหละสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตกลัวหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆอย่างว่าร่างกายมันมีความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งยืนมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เหล่านี้ท่านไม่ยึดถือท่านเห็นว่านามรูปกายใจนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้เองจิตใจผู้รู้อยู่ภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากจิตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม้นิดหน่อยโลกสมมติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจผลที่สดก็มีเหตุปัจจัยให้แตกให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้วก็มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารส่วนพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจในการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆจึงมีพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้สำเร็จมรรคผลขั้นต่ำเรียกว่าเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระสักขิทาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอรหันตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกลมทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบวชจึงละกิเลสได้แม้จะอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้นตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าเจตใจจึงได้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถิวัตถุกามจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้ดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นในตัวในใจของเรานั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวให้รวมจิตดวงเดียวที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้ที่ไหนหูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหูไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงน่ะคือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นแหละให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกให้มันรวมเป็นดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนเนเป็นหลักปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายุคนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มากจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียนบวชเรียนก็คือบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี่ไปตามเรื่องแล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ภาวนาพุทโธในใจใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจจิตใจมันก็ทุกข์ร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมาถึงเวลาเรานั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบาย อากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆจิตใจของผู้ตั้งใจภาวนาก็จะผ่องใสสะอาดถ้ารวมกำลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะนี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพาะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่เสียงพุทโธอยู่ที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปสู่จิตใจของตนให้ได้จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่วแน่อยู่เรียกว่าเป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทำจิตให้เป็นดวงเดียวแล้วปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราทุกคนแล้วแต่ว่าจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นจึงมองไม่เห็นจึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการของกิเลสเพราะไม่สงบถ้าสงบแน่วแน่อยู่ในใจดวงนี้แล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สงบระงับนั้นมันจะเห็นในกายในตัวเราในกายในจิตคือมันแสดงให้เห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนถึงวัยแก่วัยชราไปมาไม่ได้ก็ถึงขั้นความตายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนเราถึงแบบนั้นเสมอนั่นทุกคนไปก็หาไม่ได้บางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเตือนไว้ว่าอย่าพากันประมาทให้พากันรีบเร่งตั้งใจภาวนาให้มันเต็มที่เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆให้หมดสิ้นไปเอาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจดวงเดียวแน่นอนมั่นคงหนักแน่นเพื่อจะได้ตัดกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าภาวนามันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงอยู่อย่างคนเราเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวก็อยู่น้อยนิดเดียวตลอดไปได้หรือมันไม่ได้ก็คือมันแสดงไม่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้มันเจริญขึ้นเวลาร่างกายสังขารใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นจิตคนเรามันก็ชอบพอใจทีนี้เมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วก็มีการชำรุดชุดโทรมเรียกว่าแก่ชราผลที่สุดถ้าอายุ60 70ไปหน้าจนถึง100ปีแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อจิตของผู้ใดตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นได้รู้ได้เมื่อสงบตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเอง ก็เพียรพยายามเลิกละปล่อยวางไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าบอกได้แล้วก็ไม่มีคนแก่คนชราถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนตายถ้าบอกผมไม่ให้ขาวได้มันก็บอกไม่ให้ตายได้แต่ว่าบอกผมไม่ให้ขาวมันก็ขาวงอกไปนี่คือว่าให้เราเตือนจิตใจนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจผู้รู้อยู่ในใจอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดอกติดใจอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่ารูปร่างกายสังขารอันนี้มันมีความแก่ความชรามันมีความเจ็บไข้มันรอวันตายอยู่มันจะตายวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วนั่นเรียกว่ารู้ทีหลังในเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจตรงนี้ลงไปให้มันเห็นแจ้งในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้งให้เป็นธรรมะปฏิบัติคือตนเองนั่นแหละภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นจนว่ามันไม่เที่ยงจริงๆถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ที่เก่ามันก็ไม่มีเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาที่มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวนี่แหละแต่ว่าจิตไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันไม่รู้มันหลงไปเสียเลยความหลงเหล่านี้แหละท่านแก้ในการภาวนานี่แหละเมื่อจิตสงบตั้งมั่นผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆจิตใจดวงนี้ก็มีกำลังมีความแก่กล้าสามารถอาจหารมีจิตใจอันตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปเรียกว่ามั่นคงในใจใจไม่หลงใจไม่ลืมใจไม่ยึดหน้าใจไม่ยึดตาใจไม่ยึดเราไม่ยึดของของเรามีความเพียรอันตั้งลงไปทีเดียวในจิตใจนั้นเรียกว่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานเพียรละกิเลสอันใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพียรละออกไปให้มันหมดสิ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้รักษาปฏิบัติมาไม่ให้มันเสื่อมสิ้นสูญหายไปเพียรชำระจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้คุณข้องหมองใจด้วยความโกรธความโลภความหลงนี่จะต้องอาศัยความเพียรความเพียรนี่คือความหมั่นความขยันความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจึงมีบาลีพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรแล้วพ้นทุกข์ได้ทุกคนที่มันพ้นไปไม่ได้ก็คือว่าขาดความเพียรความหมั่นความขยันเมื่อจิตใจไม่มีความเพียรแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็มที่ ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายามอยู่เพียรรักษาที่เราทำได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว้ทีนี้สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพียรละเพียรถอนปล่อยวางออกไปจนเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตในใจออกไปได้เมื่อมีความเพียรมีความหมั่นขยันทำอะไรได้แล้วก็รู้จักรักษาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยนี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจจะได้มีกำลังมีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆได้ทั้งนั้นหมายถึงว่าจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในดวงใจมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรูปนามกายใจตัวตนคนสัตว์ทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกข์มีทุกข์อยู่ตลอดกาลที่จิตมาสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวของเราเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนบอกไม่ให้แก่มันแก่ไปอยู่บอกว่าอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้ถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วจิตใจมันจะได้สบายมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่โลเลวุ่นวายภายนอกการตั้งจิตเจตนาให้มันมั่นคงลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละชื่อว่าปฏิบัติบูชาภาวนาชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเราทุกคนจิตใจทุกดวงใจต้องการความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารต้องตั้งความเพียรลงไปในจิตใจนี้เราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติบูชาเราจะมีความเพียรความหมั่นความขยันมีความอดความทนมีปัญญามีความรู้ความฉลาดถูกต้องตามทํานองครองธรรมชื่อว่าภาวนาไม่ให้ขาดระยะนอนอยู่ก็ภาวนานั่งอยู่ก็ภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินโยก็เดินจมกรมภาวนาตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดลงไปในจิตใจนี้ในจิตใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโลชยาบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งจิตใจที่สงบตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจรวมจิตใจเข้าไปภายในดวงใจของเรานี่เองเรียกว่าความเพียรความหมั่นความขยันความเป็นผู้มีพญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาภายในจิตใจของตนให้มันหมดสิ้นไปจนถึงจิตใจอันสงบระงับเย็นสบายไม่ติดข้องพัวพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ว่าจะโยในเพศใดวัยใด ไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่เลือกว่าเพศคฤหัสถ์เพศนักบวชจะอยู่ในเพศพันวรรณะวัยใดก็ตามมันขึ้นโยกับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจมีสติเต็มที่เป็นมหาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความระลึกอยู่อย่างนี้ตั้งใจความเพียรอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งปวงมีสติเต็มที่ระลึกอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งภาวนารูปร่างกายเขานั่งจิตมันนั่งหรือไม่จิตมันหยุดหรือไม่อยู่หรือไม่สงบหรือไม่เย็นสบายหรือมันร้อนดูในจิตในใจนี้เมื่อดูในใจเข้าใจได้ดีจิตใจนี้ก็จะได้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่ไหนก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ทุกเวลาคือจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านเข้าผ่านออกอารมณ์ของใจอารมณ์ของกิเลสท่านไม่ให้ไปยึดไปถือสิ่งใดๆเห็นอะไรก็ให้เห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ไม่ต้องไปยึดไปถือเอาสิ่งใดทั้งหมดเอาจิตใจดวงเดียวให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงใจเรียกว่าสงบมั่นคงหนักแน่นทำใจให้เหมือนกับผืนแผ่นดินพื้นปัสสุธาหน้าแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาไม่หวั่นไหวฉันใดจิตใจเราผู้ภาวนาก็ไม่ต้องหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นใครเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ภาวนาตรงนี้ภาวนาอยู่เสมออย่างนี้แล้วไม่ให้ขาดสติให้มีสติเตือนจิตเตือนใจนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ท้อถอยมันเจ็บปวดทุกขเวทนารูปร่างกายเขาเจ็บก็มันเจ็บไปมันยังไม่ตายยังไม่ถึงตายมันจะเจ็บมากเกินไปจนถึงตายไม่มีมันก็แค่ตายนั่นแหละไปถึงตายมันก็จบเมื่อยังไม่ถึงตายจิตเราอย่าได้หวั่นไหวพุทโธในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้ไม่หยุดคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กิเลสความโกรธในใจนี้อยู่เหนือกิเลสความโกรธไม่ยอมแพ้กิเลสความโลภคือความอยากได้ความอยากได้โลภจิตนั้นอย่างหนึ่งท่านว่าราคะตัณหาก็คือความอยากนั่นเองโทสะคือจิตประทุษร้ายจิตโกรธก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปจากจิตใจนั้นไม่ให้มีความขัดเคืองในใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้อนโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์ใดได้ก็ไม่ยอมให้จิตใจไหวหวั่นท่านพึงเตือนจิตใจดวงนี้ว่าชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตายเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือบุญกุศลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมุทธาจาโรของถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าจงทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับThank you. ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
1: ได้65,000ษานี้ในอุตสาห์พยายามแสวงหาศีลหาธรรมมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ส่วนงานทางโลกสงสารหากว่าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาเรียนอะไรมากเรียนก็จบแค่ป.3นี่เรียกว่าหลวงตาบัวป.3จบแค่ประถม3เท่านั้นคือแต่ก่อนไม่มีประถม4มีแค่ประถม3จบแล้วก็เป็นอันว่าผู้จะเรียนทางมัธยมก็เข้าไปแต่เราไม่เรียนจึงจบแค่ประถม3เท่านั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับโลกสงสารจึงไม่ค่อยมีหากจะมีบ้างก็มีทางด้านธรรมะเพราะเราสอบแสวงหามาตั้งแต่วันบวชเรียนก็เรียนธรรมะเรียนเพื่อออกปฏิบัติเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้ตั้ง 2,000 เวลานี้ก็500กว่าปีมาแล้วธรรมนั้นเป็นความจริงแค่ไหนการศึกษาเราเรียนมามากน้อยไม่สามารถที่จะลบล้างความสงสัยแห่งความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วได้เช่นบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง พรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณไม่สงสัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกตามที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นความจริงเหล่านี้มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมากี่กับกี่กันตลอดกาลไหนๆยังจะมีต่อไปอีกตลอดกาลนานไม่อาจจะนับได้ว่าจะสิ้นสุดยุติลงเมื่อไหร่ธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงมาสั่งสอนเราเรียนไปตามความจดจำของเราก็ไม่พ้นความสงสัยที่จะตามต้อนตามขัดตามขวางกันจนได้ว่าบาปมีบุญมีจนกระทั่งถึงนิพพานมีนี้เป็นความจริงเพียงไรจึงอยากจะทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยหลักใหญ่ก็คืออยากจะทราบความจริงภายในจิตใจที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างยิ่งแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหลายในแง่ต่างๆดังที่กล่าวมาเหล่านั้นจะรวมอยู่ในจุดเดียวนี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้นำมาแสดงดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงผ่านมาแล้ว จึงได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนเองเต็มความสามารถนับตั้งแต่วันบวชมามีความภาคภูมิใจในเพศของตนว่าไม่เคยมีการล่วงเกินพระวินัยท่านเรียกว่าศีล227แต่ในคัมภีร์ที่ทรงตั้งขึ้นไว้ในเป็นอนุบัญญัติมีจำนวนมากมายก่ายกองจะมากขนาดไหนก็ตามเราก็พยายามติดตามเรียนหลักวินัยเหล่านั้นเต็มความสามารถของเราการปฏิบัติตามหลักพระวินัยนั้นเราก็มีแง่สงสัยว่าเราได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดด้วยเจตนาไม่มีจึงเป็นที่ภาคภูมิใจอบอุ่นใจแม้ยังไม่ได้เห็นมรรคผลนิพพานที่สูงกว่านี้ศีลก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่จะทำความอบอุ่นให้แก่ผู้ที่รักษาได้ด้วยความสมบูรณ์เราก็ภูมิใจในการปฏิบัติต่อศีลของเราจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางด้านธรรมะเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไป จนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นถึงพระนิพพานดังที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นด้วยเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วประมวลธรรมทั้งหลายที่กล่าวนี้ตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นเราได้ปฏิบัติขวนขวายรู้ไปโดยลำดับลำดาหายสงสัยโดยลำดับลำดาตั้งแต่สมาธิทุกขั้นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิกิเลสประเภทต่างๆสติปัญญาเป็นเครื่องสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเป็นฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันในจิตดวงเดียวนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มก็ได้ประจักษ์แล้วในหัวใจเราเมื่อได้ประจักษ์แล้วเขาเรียกว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตรงทั้งถึงนิพพานนั้นหายสงสัยไปหมดยอมรับกราบอย่างราบไม่มีเคลื่อนคาดแม้นิดหนึ่งเลยธรรมนี้เป็นของจริงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกจริงเมื่อธรรมะประเภทสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายขาดกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นแล้วความเชื่อพระพุทธเจ้ากราบลาบถ้าว่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่บัดนั้นนี้ พระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดาเอกขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาจากสถานที่ใดก็ไม่สงสัยพุทธศาสนาของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็หายสงสัยโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากสถานที่ใดคืออริยสัจ4 ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละคือโรงงานอันใหญ่โตสุดแดนโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้แห่งเดียวเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์และเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ขึ้นที่จุดนี้แห่งเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์องค์ใดจะแหวกแนวไปอุบัติที่อื่นนอกจากอริยสัจนี้เป็นอย่างเดียวเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่ก็มาปรากฏประจักษ์ใจขึ้นแล้วในตัวเองว่าได้ผุดขึ้นมาจากอริยสัจนี้โดยไม่สงสัยเพราะอริยสัจนี้เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะผลิตท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นขึ้นแต่แห่งเดียวนี่เท่านั้น นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีที่อุบัติไม่ใช่อุบัติดินฟ้าอากาศอุบัติจากลมแรงๆดังที่กล่าวกับกิเลสมันพากล่าวทั่วไปอย่างนั้นนี่เป็นความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีตนมีตัวโดยสมบูรณ์ทุกพระองค์เพราะอุบัติขึ้นมาจากที่ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นด้วยความชอบธรรมสุดส่วนแล้วประกาศศาสนธรรมให้ประชาชนบริษัทและตลอดสัตว์โลกทั้งหลายได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนมาโดยลำดับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วต่อไปนี้ก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4นี้ตลอดไปตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะทางสายทางเดินอยู่ตรงนี้เมื่อองค์นี้อุบัติขึ้นมาได้องค์นั้นก็อุบัติขึ้นมาได้เช่นเดียวกันตลอดตั้งกับตั้งกันจะอุบัติขึ้นจากในที่แห่งเดียวกันนี้ทางนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่อุบัติด้วยเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองเป็นศาสนาที่ตายใจได้ไม่มีคำว่าลมๆแรงๆเสกสรรปั้นยอขึ้นว่าศาสนาข้าดีศาสนาข้าวิเศษวิโสไม่มี คําประกาศยกยอกันก็ตามความจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้อุบัติขึ้นมาจากจุดนี้เป็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ขึ้นมาจากจุดนี้ด้วยกันศาสนาของพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการคําเยินยอสรรเสริญลมลมแรงแรงเป็นศาสนาที่ทรงความหลักความจริงว่าอย่างนี้นี่พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอเป็นศาสนาของท่านบริสุทธิ์วุฒิมุตต์หลุดพ้นกิเลสความมัวหมองมืดตื้อไม่ปรากฏในพระทัยเลยทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตลอดทั่วถึงครอบโลกธาตุด้วยโลกวิถูนี้แล้วญาลังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดินี่ก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงจากพระญาณของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดามาสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนในความเห็นแจ้งต่อโลกทั้งหลายอย่างนี้เป็นประจำทุกทุกพระองค์นี่คือคุณสมบัติที่มีต่อพระพุทธเจ้าแล้วทรงนำมาเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เราเกิดมาในพระพุทธศาสนาเราจึงมีเป็นบุญญาลาภของเราเมื่อได้เคารพนับถือเชื่อพระพุทธเจ้านี้แล้วเราหายสงสัยที่เกาะที่ยึดของเราคือธรรมอันเอกคำว่าธรรมอันเอกนั้นอย่างไรจะขอชี้แจงแง่แห่งธรรมจนกระทั่งถึงธรรมขั้นเอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามหลักความจริงแต่นี้จะไม่ค่อยมีในตำราหากมีในความจริงของผู้ปฏิบัติรู้เห็นเป็นระยะระยะจนกระทั่งรู้อย่างสมบูรณ์ก็เต็มอยู่ที่หัวใจนำมาแสดงได้เต็มแม้เต็มหน่วยไม่สะทกสะท้านในสิ่งใดเลยเพราะเป็นความจริงเป็นของจริงเช่นเรามีเงิน5บาทเป็นเงินจริงไม่ใช่เงินปลอมเราสามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเรามีเงิน5บาทเรามีเงิน 10,000 ล้านบาทเราก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นเงินแท้ไม่ใช่เงินปลอมอันนี้ก็เหมือนกันนี่หลงลืมอีกแล้วตะกี้นี้พูดเงื่อนไหลก็ไม่รู้ต้องขออภัยอย่างนี้ล่ะนี่พูดถึงเรื่องธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้บรรดาสาวกทั้งหลายที่รู้ตามพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีทางคัดค้านกันอ้อระลึกได้แล้วแง่แห่งธรรมที่อธิบายตะกี้นี้นี่ลืมไปอย่างนั้นนะ คือธรรมแท้ขแหนงของธรรมต่างกันธรรมความจำกับธรรมความจริงต่างกันธรรมความจำคือที่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำราคัมภีร์ไบลานที่ท่านเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นคือธรรมความจำถ้าพระไตรปิฎกก็เรียกว่าพระไตรปิฎกนอกผู้ทรงจำนั้นเป็นผู้มีกิเลสจึงได้เพียงความจำไม่ได้ความจริงธรรมความจริงได้คือพระไตรปิฎกมัดพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกในคือท่านผู้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นภายในจิตของตนด้วยทั้งที่จิตบริสุทธิ์สามารถทรงธรรมพระไตรปิฎกไว้ได้โดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าธรรมภายในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกคือคัมภีร์ไบลานที่เราจดจำมานั้นเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในคือท่านผู้บริสุทธิ์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่เรียกว่าพระไตรปิฎกในทีนี้ธรรมเหล่านี้เมื่อรวมตัวลงไปแล้วจะเป็นธรรมแท่งเดียวถ้าพูดว่าแท่งแต่ธรรมนี้ไม่เป็นแท่งกรุณาอย่าคาดอย่าหมายให้ทราบว่าธรรมแท้ซึ่งครอบโลกธาตุเท่านั้นก็จะพอเข้าใจได้จึงขอเปรียบเทียบธรรมเหล่านี้กับสมมุติเข้ากันให้เข้ากันพออ่านออกพอคาดคะเนได้ว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วกันนี้ ไหลมาจากมีที่ไหนเป็นที่ไหลมาไหลมาจากแม่น้ำลำคลองที่มาจากที่ต่างๆทุกทิศทุกรวมลงไปไหลรวมลงไปเวลายังไม่ถึงแม่น้ำมหาสมุทรก็เรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงเป็นต้นมีชื่อมีเสียงประจำคลองนั้นๆไหลมามีชื่อเสียงติดตามมาพอแม่น้ำลำคลองสายต่างๆซึ่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางรวมลงไปสู่มหาสมุทรแห่งเดียวกันแล้วแม่น้ำสายต่างๆลำมาจากคลองต่างๆนั้นจะหมดความหมายไปเลยจะไปรวมอยู่ที่แม่น้ำมหาสมุทรแห่งเดียวเราจะเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นเราจะเรียกว่านี่แม่น้ำบางปะกงนี่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ไม่ได้เพราะแม่น้ำเหล่านั้นรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวกันจนเป็นแม่น้ำมหาสมุทรขึ้นมาแล้วจึงเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรข้อนี้ชั้นใดก็เหมือนกันคำว่าธรรมแท้นั้นก็เทียบกันกับแม่น้ำมหาสมุทรที่ไหลรวมมาจากคลองสายต่างๆที่ผู้บำเพ็ญแต่ละท่านแต่ละรายบำเพ็ญประจำตัวโดยลำดับซึ่งเท่ากับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆนี่เรียกว่าแม่น้ำธรรมแม่น้ำบารมีสร้างด้วยความดีทั้งหลายมีการให้ทานให้ทานมากน้อยให้ทานมากี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่กับกี่กันเป็นแม่น้ำลำคลองไหลมาเรื่อยๆแห่งบารมีของผู้นั้นผู้ใดก็ต่างคนต่างสร้างความดีก็เป็นแม่น้ำลำคลองไหลมาด้วยกันที่จะเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกันได้กับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ ที่นี่ท่านผู้ใดมีวาสนาบารมีแก่กล้าก็เรียกว่าไหลใกล้เข้ามาบารมีแก่กล้าเท่าไหร่แม่น้ำลำคลองคือบารมีของผู้นั้นก็ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้ที่อยู่ไกลบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาด้วยการสร้างความดีทั้งหลายซึ่งเรียกว่าแม่น้ำบารมีเมื่อใกล้เข้ามาจนกระทั่งถึงสร้างได้โดยสมบูรณ์แล้วบารมีแตกกล้าสามารถแล้วก็บรรลุถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทั้งหลวงเป็นใจบริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งหลวงเรียกว่าใจนี้เข้าถึงธรรมแท้แล้วคือถึงมหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อเข้าถึงรายใดก็ตามเมื่อได้ไหลเข้าสู่ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงรวมเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรได้คำเดียวเท่านั้นคำว่าบารมีของคนนั้นไหลมาจากท่านนี้หมดไปแล้วเพราะถึงความบริสุทธิ์คือวิมุตตินิพพานเป็นแม่น้ำเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วครอบแดนโลกธาตุนี้นี่เรียกว่ามหาวิมุตตินี้นี่เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานดังที่พระ

ผู้เป็นเครื่องกันแล้วจะไม่มีองค์ใดสงสัยกันเลยและจะไม่มีผู้ใดสงสัยว่าธรรมมีอยู่หรือไม่มีเช่นเดียวกันกับเราไม่สงสัยน้ำมหาสมุทรนั่นแหละแม่น้ำสายต่างๆเมื่อไหร่รวมลงไปหามหาสมุทรแล้วไปที่ไหนก็คือเป็นแม่น้ำมหาสมุทรนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันวาสนาบารมีของท่านผู้ใดที่บำเพ็ญมามากน้อยเมื่อเต็มตักเต็มส่วนแล้วก็ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานกลายเป็นธรรมครอบโลกธาตุไปหมดอย่างนี้เรื่อยมาและต่อไปนี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมจึงไม่เคยสูญจากโลกโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงมีมาดั้งเดิมอย่างนี้และยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมกับข้าศึกของธรรมเป็นคู่เคียงกันคือกิเลสคำว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อเครื่องรบกวนเครื่องกระทบกระเทือนมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้อยู่ในท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนกิเลสไม่ยอมอยู่แต่อยู่ที่หัวใจสัตว์ความโลภ ก็เกิดที่หัวใจสัตว์ความโกรธเกิดที่หัวใจสัตว์ราคะตัณหาเกิดที่หัวใจสัตว์จึงผลักดันจิตใจของสัตว์โลกให้ดิ้นรนกระวนกระวายให้ควายให้คว้าให้เสาะแสวงหาสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่ก็รวมอยู่ในคำว่าคว้านทุกข์เข้ามาเผาตัวเองถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหัวห้ามต้านทานได้แล้วกิเลสนั่นแหละคือตัวภัยของสัตว์โลกมหันตทุกข์ก็อยู่ที่กิเลสทั้งหลายรวมอยู่นี่นี่คือฝ่ายข้าศึกนี่เป็นฝ่ายมหาภัยของศาสนาศาสนาคือธรรมดังที่กล่าวมานี้ศาสนาแปลว่าคำสอนท่านแยกออกมาจากมหาวิมุตติมหานิพพานออกมาจากพระจิตของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นั่นแหละที่แยกออกมาแสดงอย่างนี้ นี่เรียกธรรมเรียกว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนเป็นแขนงที่ออกมาจากธรรมแท้นั้นเรียกว่าศาสนา นี่พูดไปหลงลืมไปอย่างนี้แหละไอ้พูดเรื่องธรรมธรรมแท้กับภัยของธรรมก็เคยเป็นข้าศึกกันมาดั้งเดิมอย่างนี้ เพราะฉะนั้นธรรมจึงต้องมีคำว่าธรรมจึงต้องมีคือศาสนาผู้แนะแนวทางที่แจงบอกทางถูกทางผิดทางดีทางดีทางชั่วจึงต้องมีมาประจำกันถ้ามีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่ภัยล้วนๆแล้วสัตว์โลกนี้หาความหมายไม่ได้เลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้จิตตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันไม่มีถ้าเป็นโรคก็ไม่มีหมอไม่มียามีแต่เอ็นของแถลงกันไปตลอดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้ตลอดตั้งกับตั้งกันไม่มีสิ้นสุดยุติเพราะใจซึ่งเป็นตัวรับเพราะกรรมต่างๆนั้นไม่เคยตายใจนี้ไม่เคยตายมาแต่การไหนๆไม่เคยมีป่าช้าจะมีแต่เพียงสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาในกำเนิดใดในร่างใดก็เรียกว่าคนนั้นเกิดสัตว์นี้เกิดแต่ใจนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างนั้นๆไม่ได้ตายเมื่อร่างนี้หมดสภาพไปแล้วใจก็ออกจากร่างนี้ไปสู่ร่างใหม่ตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่ได้สร้างมามากน้อยถ้าใครเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมมากนี้บาปกรรมคือความทุกข์นี้ก็จะบีบบังคับจิตใจของผู้นั้นเกิดในที่เป็นทุกขติตามกำลังแห่งกรรมที่สร้างไว้หมักหนักเบามากน้อยถ้าผู้สร้างบุญสร้างกรรมอันดีงามบุญกรรมนี้ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเรียกว่าเราเดินทางในวัฏฏะจึงต้องอาศัยความดีเรียกว่าสร้างบารมีไปด้วยซึ่งเป็นเหมือนกับแม่น้ำลำคลองที่จะไหลเข้าสู่มหามีมหานิพพานด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านจึงไม่ประมาทในการสร้างความดีธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสก็เป็นพื้นฐานประเภทหนึ่งของมันเป็นข้าศึกต่อกันจึงต้องมีคำว่าโลกได้แก่กิเลสธรรมะธรรมได้แก่ธรรมชาติ

0: ที่เป็นธรรมแท้นั้นล่ะนี่เป็นคู่เคียงกันมาตั้งกับตั้งกันยังจะเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเป็นคู่คัดค้านต่างทางแก้ไขไปโดยลำดับหากไม่มีนี่แล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีความหมายเลยตายเกิดตายเกิดจีกับจีกันก็หมุนไปเวียนมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนัมมัตตโคไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏฏะวนคือความเกิดตายของสัตว์แต่ละประเภทประเภทจะเป็นดังนี้ตลอดไปหากไม่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องตัดทอนเป็นเครื่องตัดทอนเป็นเครื่องย่นวัฏฏะวนคือความเกิดตายอย่างยืดยาวนั่นให้อดย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความดีของตนถ้ามีคุณงามความดีมากน้อยวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ก็จะหดย่นเข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงจุดที่ตายตัวดังที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายผู้นั้นสำเร็จพระโสดาผู้นั้นสำเร็จพระสกิทาคาผู้นั้นสำเร็จพระอนาคานี่คือความแน่นอนแห่งภพชาติของท่านผู้บรรลุธรรมนั่นแล้วเช่นพระโสดาแปลว่ากระแสของพระนิพพานธาตุทิ้งถึงแล้วเรียกว่าโสตะแปลว่ากระแสคือกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ได้แก่มหานิพพานนั้นธาตุทิ้งถึงแล้วผู้นี้แน่นอนในการที่จะเข้าถึงนิพพานในไม่ช้าอย่างมากไม่เลย7ชาติเกิดตายเกิดตายเพียง7ชาติเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ตกนรกหมกไหม้ที่ไหนมีแต่ขึ้นสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นลงอยู่ในขั้นสวรรค์กับมนุษย์นี้อย่างมากเพียง7ชาติเท่านั้นก็พ้นจากทุกข์ไปได้ถึงมหาวิมุตติมหานิพพานอย่างกลางก็กลับขึ้นมาเกิดอีก3ชาติเท่านั้นแล้วก็พ้นจากทุกข์ไปด้วยไปได้อย่างอุปริตคืออย่างเอกเรียกว่าเอกภิชฌีมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็เข้าถึงวิมุตตินิพพานคำว่าเกิดชาติเดียวนี้อาจจะกลับมาเกิดชาติเดียวอีกก็ได้หรือว่าเกิดในชาตินั้นแล้วได้สำเร็จพระโสดาพินิจพิจารณาบำเพ็ญตนเองโดยลำดับสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชาติที่สำเร็จพระโสดานั้นก็ได้เช่นอย่างพระอานนท์เป็นต้นท่านสำเร็จพระโสดาในเพศแห่งบรรพชิตของท่านแล้วท่านบำเพ็ญตนตลอดเวลาไม่หยุดยั้งก็ได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นในชาตินั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าอานนท์อย่าเสียใจเรื่องธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องสลายต้องทําลายต้องตายไปธรรมที่เราสอนแล้วเป็นศาสดาแทนเราขอให้เธอจงเป็นผู้บำเพ็ญด้วยความเข้มงวดกวดขันเพื่อตัดกองทุกข์ความเกิดตายนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปเลยแล้วอานนท์จะเป็นผู้ครองความบริสุทธิ์พุทโธคือจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นหลังจากเรานิพพานไปแล้ว3เดือนนี่พระองค์ทรงทํานายเพราะในวันทําสังฆายนายคือล่วงไปจากนี้แล้ว3เดือนพระสงฆ์ท่านจะทำสังฆสังฆายนายร้อยกรองพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์มีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นแล้วพระอานนท์ในเวลาประชุมสงฆ์นั้นบรรจุสงฆ์500องค์เป็นพระอรหันต์รุ่นล้วนแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นได้เว้นช่องให้พระอานนท์หนึ่งองค์คือเวลานั้นพระอานนท์ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหตุใดจึงไว้ช่องเพราะพระพุทธเจ้าทรงทํานายไว้แล้วว่าพระอานนท์จะบรรลุธรรมในวันนี้วันธรรมสังฆายนายนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญแล้วถึงวันนั้นพระอานนท์ก็บรรลุธรรมอย่างนั้นจริงๆจึงบรรจุพระอานนท์เข้าในทันทีทันใดเหตุที่บรรจุไว้นี่มีอยู่สองแง่แง่หนึ่งพระอานนท์เป็นผู้ใกล้ชิดเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้มากมายยิ่งกว่าพระสาวกองค์ใดจะแว้นพระอานนท์ในการทำสังฆายนายนี้ไม่ได้จึงต้องไว้ช่องสำหรับพระอานนท์นี้นี่ข้อหนึ่ง ข้อที่สองก็พระสงฆ์ทั้งหลายแน่ใจกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่าวันธรรมสังฆลังคายนานี้เป็นวันที่พระอานนท์จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วก็จะได้เข้าร่วมประชุมในการทำสังฆายนานี้นี่เรายกตัวอย่างขึ้นมาถึงความแน่นอนของผู้สำเร็จโสดาขึ้นไปสกิทาคาก็ย่นลงมาส่วนพระอนาคานั้นพอบรรลุธรรมเป็นผู้ซึ่งจากกามกิเลสกามกิเลสนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าขออธิบายเรื่องกามกิเลสราคะตัณหาให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันเพราะมีหลักธรรมได้สติสตังไปแก้ไขดัดแปลงหรือหวงห้ามต้านทานกามราคะซึ่งมีกำลังมากรุนแรงมากนี้ให้เบาลงอย่างน้อยหาว่าตัดได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าอนาคามีเป็นผู้สิ้นกามราคะแล้วอย่างไรท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่ช้าไปมีที่บรรจุของพระอนาคามีอยู่5ชั้นคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่เรียกว่าพรหม5ชั้นเป็นท่านสุทธาวาสมีอยู่5ชั้นนี่เป็นที่เป็นสถานที่บรรจุของพระอนาคามีตามลำดับแห่งท่านภูมิที่สำเร็จเบื้องต้นก็เท่ากับเราสอบได้ 50% ได้แล้วต่อไป 60-70 ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเดิมดับนี่พระอนาคามีขั้นแรกก็สำเร็จเป็นอย่างนี้หากว่าตายในเวลานั้นก็จะไปเกิดในอวิหาเป็นลำดับลำดาพอสิ้นกามราคานี่แล้วก็เป็นอันว่าผ่านไปเรื่อยๆกามราคานี่เป็นสิ่งที่หนักหน่วงถ่วงใจทับจิตใจมากที่สุดแต่โลกชอบกันมากที่สุดเพราะเหยื่อล่อมันดีเหยื่อล่อมันคือความอยากผู้หญิงมองเห็นผู้ชายอยากแล้วผู้ชายเห็นผู้หญิงอยากแล้วชอบแล้วรักแล้วพัวพันกันแล้วสร้างความรักสร้างความชังสร้างความทุกข์ขึ้นมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วกามกิเลสจึงรุนแรงในเรื่องความทุกข์ให้แก่สัตว์พร้อมกับความรุนแรงแห่งความอยากของมันเป็นเครื่องดึงดูดเรียกว่าเบื่อล่อนี่จึงเป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากคนเสียผู้เสียคนเพราะกามกิเลสนี่รุนแรงไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามต้านทานกันไว้เลยกามกิเลสจึงออกหน้าออกตาไปที่ไหนดูที่ไหนเราก็รู้มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาการอยู่การกินก็เพื่อกิเลสแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นการอยู่ก็อยู่หรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยหาประมาณไม่ได้ก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอยากมีชื่อมีเสียงอยากมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงสูงมีแต่กิเลสตัวนี้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปการกินก็ไม่รู้จักประมาณกินด้วยความพุ่งเฟ้อเหอะเหิมกินด้วยความคึกความขนองกินด้วยความลืมเนื้อลืมตัวคนเราธรรมดากินวันหนึ่งจะหมดสักเท่าไหร่จะหมดสักกี่สตางค์แต่กิเลสมีกามตัณหานี่ราคะตัณหานี่พากินกินได้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันโต๊ะหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกามกิเลสนี่พากินได้แล้วจนกระทั่งถึงโต๊ะเป็นล้านล้านตื่นได้ทั้งโต๊ะไม่มีอะไรเหลือเพราะกามกิเลสตัวนี้ดึงให้ตื่นดึงให้กินกินไม่รู้เมื่อรู้ตัวกินจนเสียผู้เสียคนเพราะกามกิเลสอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้นี้นำธรรมเป็นกลางๆมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณของมันให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและอยู่ในแหล่งแห่งความตักขังของกิเลสตัวนี้ด้วยกันได้มีทางพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงมันไม่มากก็ขอให้พออยู่ได้เมื่อเราลังละมันไม่ได้ก็ขอให้มีศีลธรรมเป็นกรอบเป็นเครื่องบังคับห้ามล้อเอาไว้ผัวหนึ่ง นี่แล้วตามธรรมดาของราคะตัณหานี่จะมีเมียติดข้างอยู่ก็ตามแนบอยู่กับข้างก็ตามมีผัวติดแนบอยู่กับข้างก็ตามพอมองเห็นหญิงชอบแล้วมองเห็นชายชอบแล้วรักแล้วมันหน้าด้านไหมที่จะได้นี่ละตัวกามกิเลสนี่รุนแรงแล้วจะมีเมียอีกกี่คนให้มีหญิงผ่านมาเข้ามาสิผ่านหน้ารักแล้วมันพอเมื่อไหร่เห็นไหมแล้วมีกี่คนรักไปทั้งนั้นทั้งนั้นรักแบบดะรักแอบแบบไม่อิ่มไม่พอรักจนลืมเนื้อลืมตัวเสือเสียผู้เสียคนจนแตกกระจัดกระจายกันเพราะความรักมีมากก็ไปกว้านเอามาเผาบ้านเผาเรือนเผาผัวเผาเมียตัวเองกินไม่พอม้ากลางบ้านสู้ไม่ได้นะม้าเขาเวลาเขากินเวลาราคะตัณหาเขาหนีเขาก็คึกเขาก็นองตามธรรมชาติของเขาเป็นการเป็นเวลาแต่กามตัณหาราคะตัณหาในหัวใจมนุษย์นี้ไม่มีความพอตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้ที่สุดแต่ค่าชราจนจะก้าวขาไม่ออกเช่นผู้ชายมองเห็นหญิงสาวรักแล้วผู้หญิงเฒ่าแก่มองเห็นผู้ชายหนุ่มๆรักแล้วอันนี้ก็มีข้อสาธกอันพระพุทธเจ้าท่านแสดงในเวลาท่านเป็นพระโพธิสัตว์แม่ของท่านท่านอุปถัมภกะนี้จะย่นชาดกนี้มาย่อๆเพราะได้ใจความประกอบกันกับเรื่องตามมติเหล่านี้ว่ามันน้อยหน้าเมื่อไหร่ว่างั้นอุปถัมภ์บัวถากแม่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นที่ใกล้ชิดสนิทสนมตายใจได้ฝากเป็นฝากตายได้ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ปถากแม่แทนเป็นผู้ชายถ้าเวลาอุปถัมภ์ปถากก็ต้องมีใกล้ชิดติดตัวอาบผ้าผู้เสื้อผู้อะไรมีอุปถัมภ์ปถากก็ต้องมีความใกล้ชิดติดแนบกันไปเฮ้ยยายแก่คนนั้นฟังเสื้อถึงขนาดแก่แล้วชายคนนั้นมาอุปถัมภ์ปถากยังคว้ากอดชายคนนั้นได้อย่างเสถียรร้อแล้วกอดอะไรแล้วคุณแม่ไอ้รักคุณหันฟังสินะรักคุณไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยเพราะราคะมันไม่ยอมให้ดูสังขารมันให้ดูความรักต่างหากจึงต้องรักยายแก่คนนั้นกอดโอบกอดผู้อุปถัมภ์ประทานดูแลแล้วก็สมชื่อสมนามว่าผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโพธิสัตว์ฝากเป็นฝากตายเชื่อถือกันได้ก็ไปกราบเรียนพระโพธิสัตว์ว่าคุณแม่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นกับเราว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกอุบายต่างๆให้ทดลองดูเป็นยังไงทดลองเท่าไหร่ยายแก่นั้นยิ่งกำเริบกำเริบขึ้นนู่นน่ะถึงขนาดนั้นนะแล้วจะตัดเรื่องราวขึ้นมาเลยเอาพระโพธิสัตว์มาแอบอยู่ข้างๆนั่นที่นี่นะให้ผู้ชายคนนั้นกับยายแก่คนนั้นคุยกันกอดกันพัวพันกันแล้วก็อยู่ๆก็พระโพธิสัตว์โผล่หน้าขึ้นมาทำอะไรแม่อย่างนั้นเลวมากนะแม่ว่าเท่านั้นนะสลบเลยทันทีแล้วตายในขณะนั้นด้วยนะเนี่ยอำนาจแห่งกามกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่เห็นเอาดูเอานี่เป็นชาดกที่นำมาพูดย่อๆให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่ากามกิเลสนี้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาผูกมัดมันไว้แล้วดูเอายายแก่ตายเพราะกามกิเลสนั่นเองจะเป็นไรเราจะเป็นเทวดาอินทรหมมาจากไหนจะไม่ตายแบบเดียวกันนี้ถ้าไม่มีเครื่องยับยั้งก็มีเครื่องยับยั้งกันไว้ศีลธรรมจึงต้องมีท่านจึงสอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยสำหรับคารวะนะปรารถนาน้อยคือให้มีผัวเดียวมีเดียวเท่านั้นอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมกับหญิงใดชายใดก็ตามหญิงเหล่านั้นชายเหล่านั้นเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากมันจะมากัดตับตัดปอดเอาปืนกับไฟเผาไหม้เราทั้งเป็นชิบหายไปด้วยกันหมดครอบครัวให้ยินดีเฉพาะผัวเดียวมีเดียวเมียของเราให้ยินดีเฉพาะเมียของเราเท่านั้นอย่าไปยินดีกับผู้อื่นใดก็ตามเรื่องกิเลสมันไม่มีประมาณบีบบังคับมันไว้อย่างเด็ดขาดให้อยู่ในอำนาจของศีลธรรมยินดีเฉพาะผัวของตัวเมียของตัวไว้ใจกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้คือสัจจะดีต่อกันเป็นอวัยวะเดียวกันผัวเมียคู่นี้มีศีลธรรม ครอบครองแล้วย่อมร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นต่อกันเป็นตายเป็นอวัยวะเดียวกันไม่มีครอบครัวใดที่จะมีความสุขสงบร่มเย็นยิ่งกว่าครอบครัวที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องประกันหรือรักษาไว้อย่างนี้เพราะอำนาจของกามกิเลสนี้มันสวมรอยตลอดเวลานะเผลอไม่ได้นะกิเลสตัวนี้นี่มันรุนแรงความสร้างทุกข์มากที่สุดก็คือกิเลสตัวนี้สร้างทุกข์มากที่สุดเลยเรื่องความสุขนั้นมันเพียงเหยื่อล่อเท่านั้นแหละให้ปลากินเบ็ดถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดพอเหยื่อล่อไปแล้วตวัดปั๊บเบ็ดติดปากเลือดสาดความหมายของเหยื่อหมดไปเลยไม่มีเหยื่อเหลือแต่กองทุกข์เผาตัวเองนี่ละอำนาจของกามกิเลสขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อแนบนำควบคุมกันไปอย่ามีแต่ความรู้เฉยๆความรู้เฉยๆใครเรียนที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเครือบแฝงแล้วความรู้เหล่านั้นกลายมาเป็นเครื่องมือของกิเลสให้สังหารตนเองตลอดถึงหน้าที่การงานอะไรกิเลสลุกลามไปหมดเราเรียนหนังสือมากน้อยจะเป็นข้าราชการงานเมืองกิเลสตัวนี้มันก็ตามเข้าไปไปทุจริตผิดหน้าที่การงานกลายเป็นข้าราชการขวางบ้านของเมืองกินบ้านกินเมืองไปได้เพราะกามกิเลสตัวนี้สำคัญมากไม่ไว้มากใครได้มาเท่าไหร่ก็เพราะกามกิเลสได้มาเท่าไหร่เพราะกามกิเลสนี่เอื้อมมืออยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละตัวสำคัญคือตัวกามกิเลสนี้สร้างความทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายมากที่สุดคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มียางอายก็เพราะกามกิเลสตัวนี้ถ้ามีธรรมแสงเข้าไปแล้วก็มีมีโอดกระป่ามีกิริยามารยาทมีสูงมีต่ำมีความตระหนักอายไม่กล้าจะทำอะไรกันง่ายๆเพราะธรรมนิเตือนอยู่เสมอถ้าไม่มีธรรมนิเตือนแล้วแม้พ่อแม่กับลูกก็เสพกันได้ยิ่งกว่าหมาเพราะความอยากมันไม่มองหน้าใครมันมองแต่จะเอาเท่านั้นข้าเดียวศีลธรรมฟาดเอาไว้ฟาดเอาไว้มันถึงรู้ว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นั่นคือพี่นี่คือน้องนั่นคือญาตินี่คือมิตรนี่คือศีลธรรมเป็นผู้กีดเป็นผู้กั้นเอาไว้ให้มีขอบมีเขตคนเราจึงอยู่ได้พระอยู่กันได้ธรรมดาธรรมดาเป็นหญิงเป็นชายอยู่เป็นพลเมืองดีด้วยกันเพราะเป็นผู้มีศีลธรรมก็ไว้ทุกคนอันนี้ก็ไม่ลุกลามนี่มาให้มีอันนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วยังไงก็แหลกกันไปหมดนี่ละกามกิเลสเราพูดถึงเรื่องกามกิเลสเป็นธรรมชาติกิเลสที่หนักหน่วงทวงจิตใจสร้างความทุกข์ความทรมานแห่แก่ให้แก่โลกที่ทุกข์กันในทุกข์หย่อมยากเป็นทุกขตาเข็นใจเพราะกามกิเลสก็ไม่ผิดเพราะตัวนี้รุนแรงมีอยู่กับทุกลูกทุกนามไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตัวนี้จะไม่อ่อนตัวลงเลยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องรังสรรค์ยิ่งมีความรู้วิชาสูงเท่าไรยิ่งเป็นการเสริมราคาตันหายมากขึ้นผู้หญิงก็หาผัวมากๆความรักมากๆผู้ชายหาเมียมากๆความรักไม่มีมังพอมากๆสุดท้ายเอาไฟมาเผากันต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างมีต่างคนต่างไม่หน้าด้านด้วยกันแล้วเผากันได้ทั้งโลกดินแดนความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยไม่มีความหมายกิเลสตัวนี้เอาไปเป็นเครื่องมือถลุงได้อย่างคล่องตัวขอให้พากันที่นี้พิจารณาเรื่องศีลธรรมเป็นของสำคัญมากที่จะทำโลกให้ร่มเย็นถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วหมาในแถบนี้ตกทะเลไปหมดเลยนะไปยังไงหมาสู้ไม่ได้กามกิเลสมนุษย์นี่มีทุกระดูการไม่มีสูงมีต่ำไม่มีอะไรฉลาดกว่าสัตว์ด้วยสัตว์เขามีเป็นเวลาเวลาเขามีความโง่มนุษย์ฉลาดกว่าเขากามราคะนี่เหยียบหัวสัตว์แม้ที่สุดหมาเลี้ยงอยู่ในบ้านในเรือนนี่อยู่ไม่ได้ตกทะเลไปหมดเพราะสู้อำนาจแห่งกามกิเลสของมนุษย์ตัวร้ายกาจนี่ไม่ได้นี่ที่หมาอยู่ในบ้านในเรือนของเราพออยู่ได้เราเลี้ยงมันมาอยู่ก็ได้เพราะกามของเราก็ไม่รุนแรงนักมันพออยู่ได้ถ้ากามมันรุนแรงแล้วมันเสพได้กระทั่งหมานะไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้โทษของมันนี่แหละธรรมที่กล่าวนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษเห็นคุณของมันทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกแต่กิเลสมันไม่ยอมให้สอนนะถ้าพูดอย่างนี้หาว่าอยากโดนอยากโดนตัวกิเลสที่มันสร้างความอยากโดนทั่วโลกดินแดนหาประมาณไม่ได้นั้นไม่แตะมันเลยนะเ พอทำเขาอย่างที่กล่าวนี่เขาไปชะล้างบ้างนิดหน่อยโอ้ยนี่ท่านพูดเงยหยาบโลนท่านพูดดูพูดด่าอะไรที่เลสมันจะคัดค้านต้านทานทันทีนี่แหละที่เลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้เป็นเรื่องของธรรมนำธรรมเข้ามาประกาศสอนโลกโลกนั้นมันสกปรกด้วยกิเลสทั้งหลายมีกามกิเลสเป็นต้นมีวันนี้เราพูดถึงเรื่องกามกิเลสเรื่องพระอนาคามีท่านที่พอสิ้นจากกามกิเลสนี้แล้วจิตใจของท่านเป็นสำลีไปเลยไปอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้ไปปฏิบัติไม่รู้อ่านกันแบบงูปลาปลาดีไม่ดีไม่เชื่อนี่ละผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะนำมาพูดไม่ได้ทีนี้เวลากิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วจิตใจนั้นเป็นสำลีหมุนขึ้นบนอากาศเทียบกับว่าหมุนขึ้นบนอากาศจิตมันหมุนขึ้นไปละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากขั้นอวิหาและอัตตาสุตสาสุตสีถึงขั้นอกนิฐาจากขั้นอนิฐาแล้วก็ถึงพระนิพพานถึงน้ำมหาสมาสมุทรทะเลหลวงถึงมหาวิมุตจิตที่บริสุทธิ์แล้วถึงมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งทุกข์โดยประการทั้งปวงคำว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสมากน้อยหมดโดยสิ้นเชิงจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ประจักษ์ใจของท่านพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจเป็นความจริงมาแล้วจึงนำมาสอนโลกแต่กิเลสมันไม่ยอมรับนะเวลานี้กิเลสมันยิ่งวันนับบรรณาแน่นถ้าพูดเรื่องอัดเรื่องธรรมพูดเรื่องมากเรื่องผลกิเลสจะต้านทานทันทีหาว่าโอ้ว่าอวดหาว่าอุตริหาว่าพูดไม่เข้าร่องเข้าลอยแล้วเรื่องที่เลือดมันสร้างความนอกลู่นอกลอยนอกลู่นอกทางไปเป็นประจำทั่วหัวใจโลกมันไม่ยอมให้แตกมันถ้าคำแทรกเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อจะแก้คัดค้านมันอย่างนี้มันจะโต้ตอบกันอย่างหนักนี่แหละเรียกว่าที่เลือดหนาเท่าไหร่ทำยิ่งมุดมอดลงไปต่อไปนี้ผู้บำเพ็ญศีลธรรมการให้ทานรักษาศีลไปวัดไปวาไปบำเพ็ญสมณธรรมนี้จะได้หลบหลบซ่อนซ่อนไปนะจะไปอย่างออกหน้าออกตาสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะกิเลสมันเย้ยหยันหัวเราะเยาะเพราะมันมีอำนาจมากทุกสิ่งทุกอย่างอะไรถ้ามีอำนาจมากแล้วชนะทั้งนั้นนี่กิเลสมันกำลังมีอำนาจมากมันชนะธรรมแม้ที่สุดธรรมในหัวใจจะไม่มีเหลือตั้งแต่กิเลสครองบ้านครองเมืองก็เท่ากับครองฟืนครองไฟเผาหัวใจโลกนั่นแหละวันนี้ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรถึงเรื่องอะไรเรามาถึงขั้นนี้เราลืมกันแล้วอย่างนี้เราต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยการเทศในบ้านแก่เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขอเรียนให้ทราบว่าเทศได้คล่องจริงๆเทศทั่วประเทศไทยแต่ไม่เคยออกตัวแสดงตัวว่าเป็นนักเทศนะการทำประโยชน์ให้โลกก็ทำทั่วประเทศไทยมานานเป็นเวลา49ปีนี้แล้วแล้วตุปัจจัยทายทานมากน้อยไม่เคยมีติดเนื้อติดตัวติดวัดติดวาเลยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเสียสละสงเคราะห์สงหาคนทุกข์คนจนไม่ว่าภาคไหนก็ภาคไหนสงเคราะห์ด้วยวิธีการใดสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างข้าที่ราชการต่างๆเลื่อนมาบัดนี้โรงพยาบาลก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วนี่เราสละมาขนาดนี้ไม่มีรายติดเนื้อติดตัวหลังจากนั้นมาก็ได้มาแสดงตนเป็นผู้นำกับพี่น้องทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่แหละพาให้เป็นไปเพียงเท่านั้นได้ออกมาสนามออกสนามบ้านแก่ขึ้นเวทีบ้านแก่ยิ่งลำบากลำบนตะเกียบตะกายหลงหน้าหลงหลังเทศนาว่าการอะไรก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้เป็นอย่างนั้นแต่อำนาจแห่งความเมตตานี้สุดหัวใจเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วเป็นแต่ไม่มีผู้ใดที่จะขุดค้นขึ้นธรรมของจริงขึ้นมาประกาศให้โลกเหยียบหัวกิเลสให้โลกทั้งหลายได้เห็นบ้างมีแต่กิเลสเหยียบหัวคนชาวพุทธเราไม่เคยได้เหยียบหัวกิเลสมีแต่กิเลสเหยียบหัวชาวพุทธเราแหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนในบ้านนอกบ้านในวัดในวาเห็นแต่กิเลสเหยียบหัวผู้หัวคนเหยียบหัวพระหัวเนี่ยเหยียบหัวใจนั่นแหละจะเหยียบที่ไหนแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสไปที่ไหนไฟก็ไปที่นั่นไม่ได้มีน้ำมีท่าเพราะเป็นเครื่องดับไฟแล้วมีแต่ความรุ่มร้อนเท่านั้นจึงต้องให้มีธรรมเป็นเครื่อง เพราะแสวงหาเป็นทำเป็นเครื่องอยู่และเราแสวงหาธรรมอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้เราเป็นชาวพุทธและบ้านเมืองของเราจะร่มจมนี้เพราะกิเลสเข้าทำลายความโลภเข้าทำลายความผิดผิดทุจริตผิดธรรมทั้งหลายเข้าทำลายความเครียดแค้นความโกรธเข้าทำลายราคะตัณหาเข้าทำลายมีแต่เรื่องรายจ่ายมีจ่ายไปเสียหายลงไปได้มาก็ได้มาเพื่อความชิบหายถ้าได้มาในทางไม่ดีถ้ากิเลสพาสร้างสร้างแต่ความชิบหายทั้งนั้นแหละไม่ได้สร้างความดีความดีเหมือนศีลธรรมพาสร้างถ้าศีลธรรมพาสร้างสร้างแต่ความดีงามดังที่ท่านสอนธรรมแห่งคารวะเอาไว้ว่าวุฒานะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนั่นสร้างเสร็จไม่ได้บอกว่าให้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ผิดบอกให้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบยาที่เกลียดที่คร้านนั้นเป็นเรื่องของกิเลสก้านกลางห่วงห้ามงานที่ชอบทำนั้นให้ขาดเสียไปอารักสัมปทาได้มามากน้อยให้มีการเก็บหอมรอมรีบจับจ่ายใช้สอยเหตุอะไรให้มีเหตุผลกลไกในการเก็บการจ่ายยาจ่ายแบบชุลุ่ยชุล่ายตายจ่ายไม่รู้สึกตัวตายจ่ายจนเป็นบ้าใช้ไม่ได้นะเนี่ยสมาชีนิตาการเลี้ยงชีพของตนในครอบครัวหนึ่งๆให้รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยยาพุ่งเพ้อเหอมันเป็นการทำลายตัวเองเป็นการทำลายนิสัยตัวเองและลูกเต้าหลานเหลิงขึ้นมาก็เอาแบบเร็วๆร้ายๆของพ่อแม่นั่นแหละมาเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ทำลายกันเป็นลำดับลำดาไปแล้วก็เป็นการทำลายชาติบ้านเมืองของเราไปในตัวด้วยยังต้องให้ประหยัดมัธยัติการฟื้นฟูบ้านเมืองของเราต้องฟื้นฟูด้วยความประหยัดมัธยัติความรู้เนื้อรู้ตัวความมีศีลมีธรรมการงานสะอาดไม่ว่าจะประเภทใดให้อย่าทำงานสกปรกนั่นเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายชาติจับอะไรก็เรียกนายมพบาลจะจดบัญชีไม่ทันนะแล้วอย่าท้าทายต่อนรกอย่าท้าทายต่อบาปว่าไม่มีที่ตรัสไว้นี้คือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นผู้ตรัสไว้สอนไว้อย่างนี้ทุกองค์ไม่มีองค์ใดที่จะพูดแหวกแนวออกไปแม้พระองค์หนึ่งบอกว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงสุขสันต์ร้อนตลอดมาใครเป็นใครอาถรรพ์ก็เอาให้สร้างบาปมากถ้าเวลาลมหายใจขาดดิ้นลงไปแล้วถ้าได้ตามกุศลาไม่ทันนะสำหรับหลวงตาบัวแล้วไม่กุศลาให้คนประเภทนั้นตายไปก็กี่หมื่นกี่แสนคนแล้วก็เฉยอย่างนั้นเหมือนหมาปล่อยหำมาเองเข้าใจไหมหมาปล่อยหำมันเฉยอย่างนั้นนะนี่เขาไม่ได้มนต์หลวงตาไปกุศลาธรรมากับคนขี้บาปก็เฉยเหมือนกันไม่ปล่อยหำก็เฉยนี่คนประเภทนั้นเราไม่เล่นด้วยพระพุทธเจ้าองค์เอกองค์เอกแต่ละองค์นั้นน่ะสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่ที่จะมาเป็นผู้รับรองโลกสงสารให้รับความเย็นเป็นสูงนั้นสร้างพระบรมีมามากน้อยเพียงไรบางพระองค์สร้างถึง16อสงไขยแสนมหากัปนี่เป็นประเภทที่1ของพระพุทธเจ้าประเภทที่2สร้าง8อสงไขยแสนมหากัปก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์ประเภทที่3สร้าง4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ประกันโลกเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกด้วยคำตัดความจริงไม่มีการโกหกหลอกลวงเหมือนกิเลสที่มันหลอกลวงโลกอยู่ตลอดเวลานี้แต่หาความเจ็บหลาบกับมันไม่ได้นะธรรมนี้เป็นของจริงอย่างนั้นแต่โลกไม่ค่อยจะสนใจเพราะกิเลสไม่สนใจกิเลสมันหนาแน่นเขาทุกวันทุกวันบาปบุญไม่สนใจเหมือนกันทั้งที่สร้างบาปอยู่ทุกวันมันเผาอยู่ตลอดเวลานรกก็ไม่เคยจืดจางบ้างเปล่าสวรรค์ไม่เคยจืดจางบ้างเปล่าจากการที่จะสัตว์ทั้งหลายจะไปตกไปอยู่ในที่ที่นี่เป็นอย่างนั้นขอเราเป็นชาวพุทธขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเป็นคนที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ได้พูดอะไรไปซะมากจบหรือไม่จบก็เลยไม่ทราบแล้วนะขาดวรรคขาดตอนหลงหน้าหลงหลังแล้วก็ไม่ทราบจะพูดอะไรต่อไปอีกในวันนี้ก็ยังขอขอบคุณในอนุโมทนากับท่านทั้งหลายมีท่านอาจารย์บดีหรืออะไรก็ไม่รู้หลวงตาบัวไม่หลวงตาบัวไม่ได้เรียนวิชาทางนี้เรียนวิชาทางธรรมะหาเที่ยวกรรมฐานวิชาทางโลกนี้ไม่ค่อยรู้แต่ก็ได้มาสั่งสอนโลกจะทำยังไงเรียนก็เพียงขั้นป.3แล้วมาสอนโลกขั้นด็อกเตอร์ที่สอนโลกได้ขั้นด็อกเตอร์นั้นเพราะอะไรแม้จะเป็นวิชาป.3ก็ตามก็เอาวิชาธรรมที่เหนือโลกมาสอนเพราะฉะนั้นจึงสอนด็อกเตอร์ได้เพ พราะเหตุว่าด็อกเตอร์บางคนอาจมีเมียตั้ง5คน6คนก็ได้เมื่อบางคนมีผัว9คน10คนก็ได้ด็อกเตอร์ผัวมากเมียมากมีเยอะทำท่านไม่มีผัวมีเมียแบบนี้ท่านจึงมาตำหนิได้นี่เราทำมาตำหนิได้ใครไม่อยากเป็นด็อกเตอร์แบบหมามีกี่ผัวกี่เมียนั้นให้ระมัดระวังความประพฤติของตัวเองความรู้ที่เรียนมามากน้อยให้เป็นเครื่องส่งเสริมตนให้มีสง่าราศีมีความดีงามคนเคารพนับถือถ้าว่าเรียนมาแบบมี20ผัว30เมียนั้นแล้วหมาวิ่งลงทะเลไม่มีเวลาที่ไม่มีทางที่เขาจะมาเคารพนอกจากเขากลัววิ่งลงทะเลเท่านั้นวันนี้พุทธธรรมะก็เห็นว่าสมควรจะเวลาแล้วขอความหวังทั้งหลายที่เราปรารถนาไว้นี้เพื่อจะช่วยชาติของเราโดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ขอให้ความหวังของเราทั้งหลายนี้จงสำเร็จผลไปโดยลำดับดับและขอจงโดนบันดาลความหวังของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีหลวงตาบัวเป็นผู้ล่านี้จงขอโดนบันดาลให้ไปถึงท่านเศรษฐีผู้ใจบุญได้ช่วยอุดหนุนข้ามชูชาติไทยของเราในวันหนึ่งใดวันใดวันหนึ่งในไม่ช้านี้ความปรารถนานี้ขอพวกเราทั้งหลายได้สมหวังโดยทั่วกันในไม่ช้านี้เถอะเหนื่อยแล้วเพื่อนเพื่อนนานๆเกิดไปเพื่อนมาก็เหนื่อยนะถามกันถามมีผู้จะถามปัญหาเราต้องได้มีข้อผูกมัดกันไว้ก่อนอย่าถามปัญหาที่ว่าเวลานี้ผมมีเมียแล้ว5คนผมจะเอาอีก5คนได้ไหมอย่าถามปัญหานี
1: ้ก็ผมมีเมียเดียวครับหลวงตาครับ
0: แล้วค่อยฟังอยู่ใกล้ๆน้องนี่หูมันอื้อมันฟังไม่ประชันไปฟัง
1: มีผู้จะฝากเรียนถามสำหรับท่านที่มากราบหลวงตานะครับถ้าว่าจะฝากคำถามขึ้นมามีเจ้าที่เก็บกระดาษคำถามขึ้นมานะครับส่งมาได้นะครับมีผู้ฝากคำถามมานะครับว่าศีล5มีความจำเป็นต้องทำหรือควรทำผลเป็นอย่างไรการไม่ทำเสียหายขนาดไหนครับ
0: ถามว่าศีล5จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการเสียหายว่างั้นแต่เวลาทำลายศีล5มันเกิดความเสียหายอย่างไรนั้นไม่เห็นมาบอกลงตาแล้วจะไปบอกวิธีแก้ได้ไงยังไม่แก้มันก็ให้รักษาศีลนะสิเข้าใจไหมล่ะเวลานี้เราไม่มีศีล5นะพวกเขามีศีล5ติดตัวนี่ล่ะให้มีศีล5มันก็ถามแล้วถามมาซะก่อน
1: หลักธรรมะสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับท่านหลวงตาจะฝากหลักธรรมะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างไหมครับ
0: หลักธรรมะในการศึกษาเหรอใช่ไหม
1: ครับ
0: หลักธรรมะในการศึกษาต้องเป็นผู้จริงผู้จังอย่าขี้เกียจขี้คร้านในหน้าที่ของตนและให้รู้ว่าเวลานี้เรากำลังเป็นนักศึกษาอย่าเป็นนักเร่ร่อนล่อนเที่ยวผู้หญิงผู้ชายนั่นไม่ใช่นักศึกษาให้พากันระมัดระวังอันนี้ให้มากบรรดานักศึกษาจริงๆแล้ววิชาที่เราเรียนมามากน้อยนี่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราประดับตัวของเราและประดับชาติบ้านเมืองของเราได้จริงอย่าให้เป็นวิชาความรู้เป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองและชาติบ้านเมืองก็จะตรงแนวของนักศึกษาที่มีหลักธรรมเป็นเครื่องประกันตัวแล้วมีอะไร
1: ครับนั่นแปลว่าเดี๋ยวหลวงตาต้องเดินทางกลับอุดรนะครับในช่วงโอกาสนี้ใครก็กราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับได้กล่าวคำถวายผ้าป่าแล้วก็มีคณะที่มาถวายผ้าป่าที่หลวงตาจำนวนมากเลยนะครับก็ขอเชิญอนุญาตถวายผ้าป่าเลยนะครับผม
2: โปรดกล่าวตามที่จะกล่าวนำนะครับว่านะโม3จบพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
3: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกรุงเทพมหานครในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นล้มป่วยลงขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: พออายุท่านใกล้80ปีท่านก็ล้มป่วยตามคำที่ท่านพูดไว้ทุกประการเพราะท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วซึ่งท่านนั้นเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้อะไรต่ออะไรท่านไม่เคยพูดเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นยังไม่มากมายอะไรเลยท่านก็พูดว่าน
1: ี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่หายยาจากเทวดาชั้นพรหมไหนๆก็มาเถอะไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายๆนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่อย่าไปยามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี่แหละเอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่ตายยืนต้นแล้วนั่นเองจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลย่อมเป็นไปไม่ได้ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองจะให้หายด้วยยาขนาดใดไม่หายหรอกนะยังไงต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่มีสงสัยเลยนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นล้มป่วยลงขับร้องโดยคุณเลนบุญแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547ครับ
3: วันนี้มีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตา
4: เอาว่ามา
3: เอาเลยนะครับปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งเมื่อตั้งมั่นดูรู้อยู่ที่จิตจะเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่นั้นดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างที่ใจเท่านั้นจากนั้นลูกจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูถึงจุดนี้แล้วมันก็จะรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตว่างอย่างนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อปราบพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาปวดแน่นอนลูกด้วย
4: ความพ้นทุกข
3: ์ก็เขาตั้งมั่นแล้วก็รู้อยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่ดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่าใจเท่านั้นจากนั้นจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูเจ้าค่ะถึงจุดนี้เราหมั่นรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตที่ว่างอย่างนี้จะถูกผิดอย่างไรเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาโปรดแนะนำ
4: จะพูดถูกผิดประการใด
3: ครับ
4: เพื่อความพ้นทุกข์เรื่องอะไรบ้าง
3: ครับเขาพิจารณาอย่างนี้ครับ
4: นี่ที่พิจารณานี่เรียกว่าถูกต้องแล้วนี่แหละที่ว่าให้เอาสติจ่อลงไปที่จิตจิตนี่เป็นมหาเหตุเกิดตลอดเวลาโลกธาตุนี้เกิดจากอันนี้เป็นตัวเป็นผู้ให้ความหมายดีชั่วต่างๆแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเสียหายมาใส่ตัวนี่ถ้าไม่มีสติมันพลิกของมันอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เป็นโรงงานใหญ่ของวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตแล้วก็เพื่อความเกิดกายเพื่อความทุกข์ความลำบากพัวพันไปตามกันนั่นแหละนี่เรียกว่าจิตนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุอันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจธรรมยังไม่เข้าไปเจาะกันก็ไม่มีเรื่องของธรรมคือคำว่ามหาเหตุมีทั้งเหตุทั้งของกิเลสทั้งธรรมอยู่ด้วยกันแต่ธรรมเริ่มแรกนี่ธรรมจะยังไม่ค่อยเข้าได้แสดงตัวใน กิเลสเป็นเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ภายในจิตใจทีนี้พอจิตสติแล้วตั้งลงไปนั่นเรียกว่าให้ดูจิตตัวเองที่เป็นมหาเหตุพอดูนี่แล้วความคิดผิดถูกดีชั่วมันจะแสดงออกมาจากนั้นแล้วทีนี้มันก็รู้กันพอสติมีเข้าไปความคิดทั้งหลายก็ค่อยหดย่นเข้ามาเพราะสติเป็นเครื่องหักห้ามถ้ามีสติแล้วหักห้ามความคิดความปรุงต่างๆได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งการกองเป็นความคิดดีที่ชั่วคิดอะไรผิดนี่ปัดออกทันทีคิดถูกเสริมขึ้นมานั่นที่พูดอย่างนี้นี่ถูกต้องแล้วนะนี่ถูกต้องแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะหนีจุดนี้นะให้พิจารณานี่ความพ้นทุกข์จะอยู่ที่นี่เพราะทุกข์อยู่ที่นี่พ้นทุกข์พ้นที่นี่เองพ้นที่จิตที่เป็นตัวมหาเหตุด้วยการพินิจพิจารณาเรียกให้ชื่อว่าทางด้านจิตตภาวนาถูกต้องแล้วก่อนเอาเท่านั้นผมไม่เอามากแล้วนะ
5: คนที่สองครับ
4: คนที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าสำคัญอยู่มากนะนี่คนที่หนึ่งนี่สำคัญอยู่มากเอาว่าไป
5: ครับคนที่สองครับดิฉันนั่งสมาธิขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่ได้คิดอะไรก็ได้ยินเสียงในสมาธิบอกว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี
4: ่ฮะธาตุทั้งสี่
5: ให้พิจารณาธาตุทั้งสี
4: ่ถูกต้องแล้ว
5: ดิฉันกำลังจะเริ่มพิจารณาก็ได้เห็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงฉันรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็นก็ถามออกไปว่าเห็นแล้วได้อะไรภาพนั้นก็หายไปฉันควรจะทำอย่างไรเจ้าคะและที่ทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะฉันกราบขอ
4: พิจารณาอย่างนั้นแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็ได้สิ่งที่พิจารณาอยู่นั่นแหละเข้าใจเหรอ
5: คร
4: ับ นั่นแหละมันได้มันเสียอยู่กับการพิจารณานั่นแหละถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าได้ได้อาจได้ทำได้สติตัวอย่างอันดีงามก็มาใช้อันนี้ก็ดีลองกันลงมาอยู่ฮะ
5: ไม่เป็นเรื่องเขาถามว่าไม่เป็นเรื่องจิตส่งออกนอกนะครับคนที่สองนี่ครับจิตเห็นกับใจคุณ
4: ส่งออกนอกส่งไปไหน
5: ไม่ที่เขาถามเนี่ยเขาก็กราบเรียนถามว่า
4: พิจารณาร่างกายเรานี่นั่นเรียกว่าไม่ออกนอกละอยู่ในวงอริยสัจ
5: ครับ
4: เข้าใจเลยอริยสัจเป็นเครื่องตัดสรู้เป็นเครื่องบรรลุธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสออกเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ผิดไม่ออกให้อยู่ในวงยิ่งอยู่ในวงสกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะแตกกระจายไปมากนะใครพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากเข้าไปเวลาพิจารณานะเวลาสงบไว้สงบตรีตรอมจิตเข้ามาด้วยสติให้มีความสงบเย็นพอสงบแล้วเราออกจากความสงบทางใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นสำคัญมากเมื่อพิจารณาร่างกายความรู้แปลกๆต่างๆมันจะพิสดารออกไปอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ออกก็ออกไปหาอริยสัจออกก็อยู่ในร่างกายไม่เรียกว่าออกเข้าใจไหม
5: คร
4: ับมาไป
5: คนที่สามครับเขามีคนที่สามนี่เขาพิจารณาสามวิธี
4: ฮะ
5: เขาพิจารณาการภาวนาสามวิธีเขาเรียนถามมาว่าวิธีที่หนึ่งผมนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
4: พร้อมไ
5: ปนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
4: พร้อมกับ
5: มองร่างกาย
4: มองร่างกายภายนอก
5: ตั้งแต่ช่วงคอลงไปถึงขานั่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแต่ร่างกายเท่านั้นถ้าเป็นวิธีนี้ผมจะรู้สึกว่าจับแต่ร่างกายแล้วก็ไม่เคยพิจารณาให้เป็นซากศพอะไรเลยในบางวันก็จะจับอวัยวะบางส่วนไปเลยเช่นมือที่ซ้อนอยู่บนตักหรือปลายจมูกแต่ก็ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อ แต่ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นวิธีที่หนึ่งนะครับ
4: เป็นวิธีที่หนึ่งที่สอง
5: วิธีที่สองผมจับความรู้สึกตามลมหายใจพร้อมกับท่องพุทโธเหมือนว่าผมบังคับลมให้มันละเอียดคือมันละเอียดลงจริงแต่เหมือนผมบังคับมันแล้วพอนานๆมันก็จะหดสั้นมากเหมือนมันหดสั้นมาก
4: เ
5: หมือนเข้าไปแค่ช่วงยอดอกหรือไหปลาลมหายใจก็สั้นนี่วิธีที่สองครับวิธีที่สามผมจะใช้คล้ายจินตนาการว่าตัวเองอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนอยู่ในกายนี้ แล้วมองร่างกายทะลุออกมาเหมือนร่างกายเป็นถ้ำหรือถุงที่ครอบอยู่ครับนักวิชาการเรียนถามว่าผมควรฝึกทางใดวิธีใดดีที่สุด
4: อันนี้ก็บอกเฉยๆวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามความจริงก็เป็นอาการของจิตที่เที่ยวเดินอยู่ตามสารพันร่างกายหรือตามวิธีการต่างๆที่เขาเล่ามานี่นะมันเป็นอาการของจิตตอนนั้นอ่ะแต่เรียกว่าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามไปเฉยเราจะเอามากำหนดมาพูดมาเป็นอารมณ์นะวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามเหล่านี้เป็นอาการของจิตอันเดียวกันที่มันพิจารณาไปแล้วแต่มันจะถนัดไหนเวลาใดมันก็ออกของมันไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ผิดแต่วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่จำเป็นจะต้องว่าพูดแหละนะ
5: ครับ
4: มันวิ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มีอะไรอีกอ่ะ
5: คนที่สี่ครับมาคนที่สี่ถามครับ
4: เ
5: ออหนูพยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกจิตใจข้างในมีความปลอดโปร่งและมีปิติออกมาจากภายในแต่อยู่ๆก็มีจิตเป็นอกุศลมาแทรกในตัวบ้างก็เป็นคำปรามาสแรงๆว่าพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ในใจเนื้อแท้แล้วหนูมีแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาพระเมตตาของพระพุทธองค์แล้วกลัวตัวเองล่วงลงนรกพยายามไม่ใส่ใจมันก็เหมือนยิ่งอยากท้ากับมโนสำนึกหนูพยายามวางจิตเป็นอุเบกขาจิตว่านี่ไม่ใช่จิตเราหนูไม่มีเจตนาอย่างนี้จริงๆแต่มันไม่สำเร็จไม่ทราบว่าหนูควรจะเจริญสติอย่างไรถึงจะขจัดอกุศลจิตนี้ออกไปได
4: ้เออไอ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปนอกจากไม่นำมาพูดไอ้เรื่องอาการของจิตกิเลสกับธรรมอยู่ในการมันฟัดกันอยู่ในนั้นนะเมื่อเรากำลังภาวนาพุทโธพุทโธมันไปตีพุทโธออกกันส่วนมากมันมีแต่มันตีพุทโธออกแต่ไม่ได้บอกว่ามันด่าพุทโธเข้าใจไหม
5: ครับ
4: อันนี้อาการนี้มันตีเหมือนกันอย่าไปถือเป็นอารมณ์ไปแล้วกันมันจะเป็นอาการอะไรก็ให้ทราบประจำอาการของมันอย่าไปถือว่าหลักว่าผิดว่าถูกนั่นถ้าคิดอะไรจะตั้งท่าแล้วมันก็ตั้งท่าสู้เราเข้าใจไหมก็เล่านั่นแหละสู้เราเอานั่นล่ะ
5: คนที่ห้าครับลูกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากเพียงหมั่นดูอะไรเกิดอะไรดับที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อย
4: ๆเหรออะไร
5: มันดูอะไรที่จะเกิดที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อยๆจิตจะเห็นทุกโทษของการเข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งจิตจึงว่าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ในจุดนี้จะบังคับให้ว่างนานๆก็ไม่ได้ได้เป็นขณะจากเรียนถามว่าการหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี้การหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี้จะเป็นการประมาทนอนใจที่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนคนอื่นหรือไม่และการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำงานที่ไหนที่จะดีที่สุดกับเราเราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเจ้าค่ะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะ
4: เฮ้ยขี้เกียจตอบไม่อยากตอบไม่ค่อยสาระอะไรผู้กองกอง
5: ครับครับ
4: ขี้เกียจตอบ
5: ครับไปคนที่หกแล้วครับคนที่หกกับผมปฏิบัติโดยการตามรู้ลมหายใจและกำกับด้วยคำบริกรรมพุทโธทุกคืนกลางวันผมจะตามรู้เวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดขึ้นโดยเมื่อเวทนาสัญญาหรือสังขารใดเกิดขึ้นถ้าผมมีสติดีผมก็จะรู้เห็นอาการนั้นขึ้นมาชัดและเห็นเหมือนอาการนั้นๆเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองและอาศัยอยู่ภายในกายนี้และเห็นว่าไหลอยู่ภายในกายนี้และเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่กายจิตลมหาย

0: บายมีทางที่อ่านแต่ซองได้นะ
1: ครับ
0: ทำความสงบแล้วมากดีส่วนมากมันไม่ค่อยสงบแล้วตั้งพื้นฐานในความสงบแล้วดี
1: ครับ
0: เท่านั้นแหละ
1: ครับผม
0: มีเท่านั้นเหร
1: อมีตอนท้ายที่เขาถามมาทั่วไปว่าขอเมตตาฟังคำตอบทางวิทยุนี่แหละครับตอนส่งออกไปนี่แหละครับแล้ววันที่16พฤศจิกายน2547ขอกราบองค์หลวงตาหลานมีปัญหาทางจิตคือหลานได้ฟังเทศของหลวงตาทางวิทยุหลานจึงลองนั่งสมาธิปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาบอกนั่งขัดสมาธิหลานก็เริ่มระลึกพุทโธพุทโธพอเริ่มระลึกเท่านั้นไม่รู้ความคิดปรุงมันมาจากไหนหลั่งไหลมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายจนหลานต้องรีบลืมตาและนั่งดูเจ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นแทนพุทโธที่หลานระลึกไว้ตรงกลางอกประมาณ2นาทีที่หลานนั่งลืมตาดูความคิดปรุงที่ปรุงแต่งทั้งหลายอยู่มันอยู่ๆมันก็หยุดหลานจึงรีบเอาพุทโธเข้าแทนที่เข้าไปตรงที่คิดคือกลางอกและนั่งดูพุทโธพุทโธในขณะนั้นจิตของหลานก็เห็นการแยกกันระหว่างจิตกับกายกายเป็นการรวมตัวของธาตุที่เกิดภาวะความสมบูรณ์จึงตั้งอยู่ได้ส่วนจิตก็มาอาศัยเกาะอยู่ในก้อนธาตุทุกอย่างแสดงความเป็นจริงของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนของที่ถูกเปิดออกทั้งที่แต่ก่อนถูกปิดบังไว้อย่างมิดชิดตอนนี้เวลาหลานนั่งภาวนาจิตของหลานจึงเห็นแต่ความไม่จีรังของร่างกายและรู้สึกหวาดกลัวทางข้างหน้าถ้าหลานปฏิบัติต่อไปไม่ได้หลานจึงขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาว่าหลานควรจะปฏิบัติต่อไปยังไงจิตหลานขณะนี้ไม่ว่าจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาก็ตามไม่เลือกการเวลาสถานที่จิตจะแยกความเป็นจริงให้เห็นไม่ว่าเรื่องของกายของจิตจะเกิดขึ้นให้หลานได้ดูได้เห็นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นหลานจึงขอเมตตาจากหลวงตาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าเพื่อความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดองค์หลวงตาขอเมตตาอนุเคราะห์หลานจากหลานผู้คอยความเมตตา
0: เอาภาวนาผู้กองมากความคิดก็อธิบายยุ่งยากมันจะค่อยสงบไปนะ
1: ครับครับ
0: เอาพุทโธว่าคิดติดตั้งอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่แสบไปให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาครับภาวนาคำบริกรรมมากนะ
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องรักจะจางไปแต่คำบริกรรมจางเมื่อไรอันอื่นเข้าทันทีทันทีก็นี่ก็นั่นแหละ
1: ครับผมจบแล้วครับ
0: เออจบโลกการภาวนาเนี่ยพิสดารมากคือสติต่อเข้าไปหาจิตที่เป็นต้นเหตุของมหาเหตุมาเท่าไหร่แล้วมันจะรู้เรื่องรู้ราวนี้แตกกระจายไปเรื่อยเลยเพราะการภาวนาจึงรู้เหตุการณ์ได้ดีเพราะต่อเข้าไปมหาเหตุคือมันขวายมันคว้าอะไรต่ออะไรพอจับเข้าไปเรื่อยเรื่องของนั่นก็สงบเข้ามาออกคราวหลังนี่เป็นคำออกเรื่อยเรื่อยเป็นคำล้วนๆไปเลยนั่นมันต่างกันนะความคิดธรรมดากับความคิดที่เกิดขึ้นจากคิดกับภาวนาต่างกันความคิดธรรมดาเป็นความคิดของกิเลสความคิดความรู้ก็เหมือนเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นความรู้ก็เหมือนต้องทำเพื่อแก้ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเอาแค่นั้นวันเรานี่ก็พูดนั่นพูดนี่มันก็เป็นเวลานานเหมือนกันไม่อธิบายธรรมะอะไรการตอบครับเป็นคำถามคำตอบนี่ก็เป็นถ้าคือทำได้ดีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่เอามากอ่ะพ
2: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547ครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1

หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้เป็นปัญญาสังหารตนเองขอเชิญท่านฟังครับ
2: วันไม่หายมันพยายามตั้งมณฑลใส่จมูกตั้งจังหวัดเสร็จแล้วก็จะตั้งมณฑลเดี๋ยวนี้ไม่ยอมหายเป็นมาตั้ง10กว่าวันแล้วนะวันนี้รุนแรงอยู่มากทำให้เป็นไข้ด้วยแทบทุกวันเลยไม่อาบน้ำมองเห็นน้ำมันขยะขยะนี่ไม่อาบเราลองฝืนดูวันหนึ่งพออาบเสร็จก็เป็นไข้พอดีเลยนั่นมันมองเห็นน้ำก็รู้พอมองเห็นน้ำปั๊บมันขยะขยะมันไม่สู้น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรมันก็ไม่สู้ทั้งนั้นไม่สู้ก็ไม่สู้อะกูอาบมาตั้งแต่วันเกิดแล้วแหละวะก็ตัดสินเป็นอย่างนั้นเลยยากเลยประสานน้ำมาว่าเคยไม่อาบไปหนีไปออกไปเดินไปไหนนี่ก็ต้องรอมองนู้นมองนี่เดี๋ยวอีไอ้กามจะมามันนึกว่าตายแล้วคนไม่อาบน้ำไปต้องมองนู่นมองนี่ระวังหน้าหลังนี่ไม่งั้นอีแรกอีกามาเฉียวมันว่าตายแล้วตายแล้วทำไมเคลื่อนที่อยู่ศพอันนี้มันทำไมมันไม่เหมือนศพทั้งหลายเลยว่าจะอะไรผ้าเช็ดตัวนิดแต่เท่านั้นเองมันตื่นหน้ามันไม่อยากสู้เลยบัดคราวนี้เป็นหนักอยู่เสลี่ยนี่เหนียวเหมือนตังเมข้าเสลี่ยไม่ออก มันยังไม่หายเอาไม่หายก็ไม่หายวะว่างั้นแหละไม่เป็นไหนระยะนี้มีธุระจำเป็นก็ไม่เอาทั้งนั้นไม่สบายยังกล้ากระขันเห็นหมดแล้วนะวันนี้อย่าให้พูดอะไรมากนะพูดมาตลอดเหนื่อยทุกวันยิ่งสองสามวันนี้ยิ่งพูดมากด้วยนะระยะสองสามวันผ่านมานี่ยิ่งพูดมากด้วยมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลธรรมะทั้งเด็ดทั้งไม่เด็ดเอาทุกแง่ทุกมุมเลยวันนี้พักเครื่องหน่อยเหนื่อยผมญาติโยมก็เหมือนกันแต่เวลากฐินเริ่มตั้งแต่วันเดือนที่เอ็ดแดมค่ำไปไม่มีหยุดวิ่งมัดนั่นมัดนี่ไปหมดเงินเดือนเงินดินมีเท่าไรกว้านมาหมดเข้าวัดนั่นวัดนี่อย่างนั้นแหละโยมก็เหนื่อยโยมพระก็เหนื่อยสำหรับเรานั้นยอมรับแล้วผ่านเหนื่อยคุณเอาเฉยๆวันหนึ่งแขกมาจากทั้งใกล้ทั้งไกลมาทุกแห่งก็ต้องเลือกรับเอาถ้าใกล้นะก็ใกล้ธรรมดาก็ไม่รับบางมีกลางวันที่ไกลๆก็เห็นใจก็รับระยะคู่หนึ่งแล้วก็ให้พ่อนอกทางกลับไปเมื่อวานนี้ยิ่งเป็นวันอาทิตย์โดยแล้วก็ทั้งวัน ปะปายจนกระทั่งค่ำจะมืดยังมาอีกมหาสารคามมาก็ไม่รับค่ำแล้วแค่มหาสารคามนี่ใกล้นิดเดียวไปโรเลอยู่ที่ไหนวะแล้วไม่ใช่พระโรเลไม่รับไม่รับไล่ขับไปพักไปก็ดอกมาเมื่อไรก็มาไงนี่ไม่ใช่มาสำเพ็งนี่นะวะคนเรามีแบบมีฉบับไปไหนก็ต้องกราบเวลาเวลาอยากไปก็ไปเที่ยวเตะๆไปด้วยเวลาอยากจะไปหาพระเมื่อไรก็ไปแต่วัดนี้ไม่เหมือนวัดทั้งหลายนะเขาจะรับในเวลาค่ำคืนนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วถึงจะรับรับธรรมดานี่ไม่รับเท่านั้นเพราะวัดเป็นวัดภาวนานี่นะวัดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรจะมีกฎเกณฑ์ความละเอียดละอออะไรจะสู้ศาสนาไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยเรื่องศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวไม่มีผู้รักษาก็หากฎหาระเบียบหาความสวยงามหาความสงบสุขไม่ได้สิถ้าไม่มีเลยก็ปล่อยตามเรื่องตามราวของกิเลสมันลากทูรูทูกังไปถลอกปอกเปิดเนื้อหนังหลุดขาดกระดูกหลุดขาดไปก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ถูกลากถูกเข็นไปตกนรกทั้งเป็นถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยกฎระเบียบไว้บังคับบัญชาบ้างมันก็ไม่ถลอกปอกเปิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎระเบียบหลักธรรมหลักวินัยที่แสดงออกมาจากศาสนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับโลกถ้าไม่มีศาสนาเลยนี่หมดจริงๆนะไม่มีความหมายมนุษย์นี่ใครจะพูดไปไหนอวดเจ้าของฟากฟ้าดินก็อวดไปถึงมีแต่ลมปากหัวใจมันเป็นไฟไปด้วยกันหมดนะเพราะหัวใจว่าไฟไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศนี่นะมันอยู่ที่หัวใจนั่นมันบีบอยู่ที่หัวใจทุกคนคนมีกิเลสบอกว่าทุกคนเลยไม่มีเว้นเว้นเฉพาะผู้บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งกดบีบบังคับนี้แล้วเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นรับก็ไม่มีส่วนคนธรรมดาเรานี่จะสูงขนาดไหนตามความสมมตินิยมสูงขนาดไหนกิเลสมันเหยียบได้ทั้งนั้นมันไม่ได้กลัวคำว่าสูงว่าต่ำยศถาบรรดาศักดิ์ว่าความมั่งความมีดีจนอะไรมันไม่ได้กลัวมันเหยียบได้หมดเลยยิ่งที่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆมีเงินมากๆเป็นเศรษฐีแล้วยิ่งพี่เหลมยิ่งเหยียบหัวเอาแหลกไม่รู้ตัวเลยเจ้าของยังเพลินอยู่เป็นบ้าอยู่นะมันโง่ไหมมนุษย์เราฟังจริงอ่ะนี่เอาธรรมพระพุทธเจ้ามากลางต่อกันเนี่ยมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรายังยิ่งอยู่เหรอภาษาสมบัติเงินทองก็ของนอกๆ กายไม่สามารถที่จะบีบบังคับกิเลสได้มันก็เหยียบหัวเอาเลยสิถ้าเป็นธรรมแล้วเข้านี่ปั๊บนี่กิเลสแตกกระจายไปความสงบร่มเย็นมีขึ้นมาทันทีทีไม่ต้องไปเรียกหาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องไปเรียกหายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนมาช่วยเลยนอกจากนั่นเอามาช่วยบีบบังคับเท่านั้นเองคนเรามันตื่นลมอย่างนี้สิมันถึงได้ร้อนโลกร้อนเพราะตื่นลมถ้าตามธรรมพระพุทธเจ้าบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายทุกอย่างง่ายได้ไปหมดไม่ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่พูดแล้วเมียมีคนเดียวพอผัวคนเดียวพอไม่ยุ่งนั่นพังที่น่ะแล้วเวลานี้มันเป็นยังไงเอาให้เทียบดูสิถ้าว่าธรรมะพระเจ้าพูดผิดไปมีมากเท่าไรหามากเท่าไรยุ่งมากหิวมากเท่าไรมันยิ่งยุ่งมากทุกข์มากเลยเดือดร้อนไปหมดครอบครัวเยาวรวนสังคมต่างๆเป็นสังคมเดือน9เดือน12ไปหมดเลยโอ้โหทำไงวะตาก็ตาฟังๆอย่างนี้มันอดดูไม่ได้อดเห็นไม่ได้จิตก็จิตมืดๆดำๆอย่างนี้แหละแต่มันก็อดรู้ไม่ได้นี่ว่าไงความจริงมันมีอยู่จะไม่ให้รู้ให้เห็นได้ยังไงก็รู้เห็นตามความจริงแล้วลบได้ยังไงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่จะรับกันให้รู้ให้เห็นมีอยู่นะให้มีกฎมีระเบียบบังคับตัวเองถ้าอยากมีความสงบสุขอย่าไปดิ้นล้มดิ้นตายหาเหตุหาผลไม่ได้เห็นเขามีก็อยากมีก็เขาจะว่ามีอะไรตายไปแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่เห็นได้ไปสักชิ้นเลย มีแต่ความหวังยิ่งเศรษฐียิ่งมีความหวังมากนะเราจะเข้าใจว่าเศรษฐีจะว่าบางทุกข์นะเราไม่ได้ประมาทเอาความจริงไปพูดนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวทุกข์หนักที่สุดความหวังยิ่งเข้าไปอีกได้เป็นขั้นนี้แล้วจะเอาขั้นนั้นจะมีแต่เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้สมว่าเราเป็นเศรษฐีสิความหวังมันก็มากความหิวก็มากความดิ้นมันก็มากสิแล้วไม่มองดูหัวใจเจ้าของเลยว่าเป็นยังไงถ้าตายแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้นี่นอกจากนั้นก็นิมนต์พระไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมาถ้าเป็นเรื่องหลวงตาบัวนี่กุศลธรรมมาเศรษฐีไปไหนหนักอยู่ว่างั้นเพราะว่างั้นสิของจริงนี่อยู่มันไม่หามันหางมมันแต่เงาตะคุบแต่เงาอยู่โง่ขนาดไหนมนุษย์เราอยากพูดให้เต็มปากเต็มอัดเต็มธรรมบุรุษเจ้านี่ใครจะว่ามากก็ว่าไปสินะดูโลกดูมานานแล้วนี่เฉพาะที่ดูสนุกถ้าว่าจะแบบพูดแบบโลกก็เขาหนักว่าสนุกดูโลกสนุกมาจากกี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วนี่ถ้าว่าสนุกดูแต่เราไม่สนุกแล้วพูดเอาแบบโลกมาเทียบเฉยๆดูสิไม่มันมีอะไรมาปิดบังหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้วะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันมาปิดกำบังอยู่ที่ว่าเนี่ยที่คนเป็นบ้าเนี่ยเพราะกิเลสพาให้เป็นกิเลสมันปิดกำบังไว้หมดความจริงไม่เห็นเห็นแต่ความจอมปลอมจอมปลอมดิ้นไปตามเงาเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารนี่ว่าไงให้เอาความจริงจับเข้าไปปั๊บให้มันมีอะไรมียังไงไงมันก็เห็นหมดรู้หมดแล้วสิเมื่อรู้หมดแล้วส่วนที่จะคัดเลือกก็คัดเลือกให้พูดดีคัดเลือกเห็นไหมคัดเลือกว่าตายทิ้งเปล่าๆนะมาพากันตื่นเงากันโว้เวกโว้เวกโว้เวกตื่นตามาเช้าจนยันค่ำยิ่งว่อนหวังหวังนี่มีแต่หวังเลยแล้วจมไปไม่เรื่องอะไรเลยทั้งสมบัติเงินทองก็ของมีกินจนกระทั่งถึงมันตายก็หมดมันก็ไม่พอความหิวนี่เพราะความหิวมันไม่ได้อยู่กับอันนั้นมันหิวของมันเองได้มันเท่านี้แล้วมันจะเอาเท่านั้นได้แล้วมันจะเอาเท่านั้นยิ่งไปใหญ่เลยนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะความหิวไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรนะถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่เป็นทุกข์เช่นเราหิวข้าวมันเป็นทุกข์ไหมถ้าอิ่มแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เหมือนการกิเลสตัณหาตัวหิวโหยที่สุดไม่มีวันอิ่มพอคือตัวตัณหาความทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันคืนปีเดือนลืมเป็นลืมตายลืมไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันครอบหัวใจโลกมันถึงให้ทำให้มืดยิ่งดิ้นไปเท่าไรยิ่งพันเหมือนแหพันลิงอ่ะถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้ไปจับกันมันไม่ได้นะพิจารณาพระศาสดาองค์เอกใครจะวินิจฉัยใครควรเรื่องโลกสงสารนี่ได้ละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรอะไรพระองค์ทราบมาหมดผ่านมาหมดแล้วจึงนำมาสอนพวกเราจะผิดไปที่ตรงไหนไม่ผิดพวกเรามันหลับตาชนลงสิชนก็ชนต้นไม้ว่าไงหัวแตกหน้าผากแตกพิจารณาตัวบ้างสิความทุกข์มันอยู่หัวใจนี่ดูตรงนี้ไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดให้ดูตรงนี้มันจริงๆจะเห็นที่แก้ที่ปวดเครื่องกันมันจะเห็นที่สงบร่มเย็นถ้าไปดูโน้นดูโน้นเป็นบ้าทั้งวันทั้งคืนตายชั่วเปล่าเลยไม่ว่าคนมีคนจนรถถาบรรดาศักดิ์ขั้นใดภูมิใดก็ตามมันถ้าดูงั้นแล้วมันตายหมดน่ะด้วยความทุกข์บีบหัวมันถ้าดูนี่แล้วเห็นจุดเพราะตัวเหตุมันอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าไงความโลภมันก็เกิดขึ้นจากหัวใจดันให้โลภใสไปให้โลภว่าไงไม่โลภอยู่ไม่ได้เพราะผู้หนึ่งพาให้โลภเนี่ยอำนาจมากกว่าก็โลภจนตายว่าไงไม่ได้สมหวังหรือมีอะไรมาขัดเคืองหัวใจก็โกรธโมโหตัวโสเอาถึงตายเลยยิ่งราคะตัณหานี่เป็นตัวต้นเหตุสำคัญมากทีเดียวให้โลภ ก็โลภเพราะอันนี้แหละยิ่งผู้ใดมันมีเมียมากๆมันตายแล้วบักอันนั้นเข้าใจไหมบักอันนั้นมันมีเมียมากๆมันไม่ทราบจะหาแต่ปากเมียไหนต่อเมียไหนสิมันตายที่หัวปอดหรอบักโลภมากๆอ่ะอีผัวมากกว่ามันกันแอบๆแล้วหลบซ่อนๆนั่นมันก็เหมือนกันนะมันแบบเดียวกันฮั่นมีมาธรรมดาดังที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นแล้วมันพาถูกตัวมีมาเท่าไหร่มันก็ไหลลง รวมกันหมดรวมกันหมดเหมือนกับเรารับทานอาหารเข้าในมุขทวารคือปากแห่งเดียวเท่านั้นมันจะกระจายไปทั่วสารพางร่างกายหมดยิ้มนี้พีมันไปหมดหล่อเลี้ยงไปทั่วถึงกันหมดนี่คนที่มีธรรมเป็นอย่างนั้นได้อะไรมาเป็นความสงบสุขต่อกันมีมากมีน้อยไม่ได้คิดและแบ่งแข็งใจซึ่งกันและกันนะได้มาเท่าไหร่ก็ไหลลงจุดเดียวลงในครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนควรจะสงเคราะห์สงหาไปไหนก็เป็นธรรมไปด้วยกันหมดเลยเย็นนั่นที่เย็นมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ว่าข้านี่มีเงินกองเท่าภูเขานะแต่ข้าความเป็นหนีทีเหนียวนี่โอ๊ยตังเมยาวมาไม่อยากตกทะเลว่างั้นหากันเข้าใจป่าล่ะตังเมนะเราจะแยกไปทำประโยชน์ทางนั้นทางนี้มันแยกไม่ได้เพราะความตะหนีขี่เหนียวมันหึงมันหวงเหมือนกับเสือหวงซากเวลาตายแล้วมันไม่เห็นหวงตายทิ้งเปล่าๆไว้เกิดประโยชน์โง่ขนาดไหนมนุษย์เราใครเป็นคนสอนไว้ว่าความตะหนีขี่เหนียวเป็นโทษทำลายเจ้าของพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้เป็นผู้สิ้นกิเลสใช่ด้วยเป็นผู้สอนมาโกหกโลกได้เมื่อไหร่เอาไปทำไมองค์ดูสิมีเหตุมีผลยังไงเอามีมามากน้อยช่วยกันแก้ไขเยียวยาซึ่งกันและกันไปนี่มันจิตใจมันเบิกออกกว้างขวางออกไปที่ไหนชุ่มเย็นนะคนจิตใจเปิดเผยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจครับแคบติดตันไปไหนก็ไม่มีใครอยากจะพบพระสมาคมเงินทองข้อของกองท่วมหัวอยู่เขาก็ไม่อยากพบเขาก็กินตับเขายังกินนี่ใครอยากให้กินตับแม้แต่ลดตับลงตะบัวมากินนึกท้องเลยหลงทิศเป็นว่าไงจะว่าแต่ตับโยมมาแล้วตับผ้ามันยังหวงอยู่เฮ้อใครจะอยากให้กินตับใครวะเป็นอย่างนั้นความตนีทีเดียวพี่น้องกันหลายทราบเอาไว้มีอะไรมาพอเป็นพอไปเจือจางกันไปมนุษย์อยู่ร่วมกันมีไหมมันก็เกิดประโยชน์อะไรกองทิ้งมันก็ทิ้งไว้งั้นมันไม่เกิดประโยชน์เก็บเอาไว้เพื่อจะทำประโยชน์ทั้งถูกนั่นเก็บไว้เพื่อสั่งสมหาถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็ภาษากระดาษนั่นถ้าพูดถึงเรื่องเป็นเหรียญก็ภาษาธาตุแร่ธาตุต่างๆอยู่ไหนมันก็มีไม่สมมติว่ามันเป็นเงินเฉยๆฮั่นก็คิดแบบมันหลายแง่หลายมุมที่เราไม่ได้ประมาณนะเราพูดแยกเหตุแยกผลแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยสำหรับโลกทั่วไปเป็นความสะดวกต่อกันเท่านั้นนั่นให้มนุษย์จะรู้อย่างนั้นสิที่ใช้เป็นสาระสำคัญก็ต้องทำให้เป็นประโยชน์ที่นั่นถ้าเก็บไว้งั้นมันก็เป็นอยู่งั้นแล้วกระดาษกับกระดาษหนังสือแล้วมันต่างกันยังไงเราสมมติขึ้นว่าเป็นเงินนี่เฉยก็รู้กันอยู่แล้วว่าสมมติว่าเป็นเงินขึ้นมาก็เอาใช้ต่างคนก็ต่างใช้ตามความสมมติอยู่ในขอบเขตของสมมติมีกฎข้อบังคับให้ใช้อยู่ในวงนี้มันก็มีเท่านั้นได้มามากน้อยก็ช่วยกันส่งเสริมไปช่วยกันคนใดที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเห็นใจกันมนุษย์ไม่เสียสละมนุษย์ไม่เห็นใจกันไม่มีความเมตตากันใครจะมีในโลกนี้ถ้าลงมนุษย์ทำไม่ได้มีไม่ได้แล้วมีมากมีน้อยก็มันเกิดประโยชน์มีเท่าไหร่ก็มีเพื่อเกิดประโยชน์จะเป็นอะไรไปมีเพื่อความตนีสีเหนียวหึงหวงดังเสียงหึ่มก็หึ่มครางคำรามภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าไปบ้านไหนง่าง่ายเหมือนขึ้นมาที่หากัดใครมากีดขวางมาได้ง่าง่าเข้าใจไหมง่าง่า มันหวงมันจะตายหุ้ยพูดถูกเรียกนั่นเราเราพูดตามธรรมจริงไหมเราไม่ได้พูดดูถูกเยียดหยามใครนี่วะเรื่องกิเลสมันดัดสันดานคนมันดัดขนาดนั้นยังไม่เห็นโทษของมันเลยนี่วะเอาจนเจ้าของจะตายยังไม่เห็นโทษขนาดไหนกิเลสมัดคนโง่ขนาดไหนพวกเราพิจารณาสิคนมีปัญญาแล้วทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดดีหมดนั่นแหละขอให้มีปัญญาใช้ประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นเถิดอย่าให้เป็นปัญญานั้นเป็นเครื่องสังหารตนเท่านั้นก็พอส่วนมากเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปัญญาทำลายตัวเองหนาทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสังคมทั่วไปหมดดูก็จะกระจายอย่างที่พูดเมื่อวานนี้โยงสุขิงขึ้นมาปั้มอ่านกระจายเรื่องหัวใจของโลกเป็นยังไงไม่โสกปรกมันแสดงมาด้วยความโสกปรกได้เหรอนั่นมันแสดงมาอย่างนี้มันน่าสลดสลดสังเวชจะตายไปมันมีแต่อย่างนี้เวลานี้แล้วจะให้โลกร่มเย็นมาจากที่ไหนเมื่อมนุษย์ก็มีแต่ความเลอะเทอะเต็มไปหมดทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วดินแดนมีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ทราบว่ายอดดีหรือยอดชั่วไม่รู้มันก็ว่ามันแบ่งไงมันกิเลสภาวะมันจะไปเห็นโทษยังไงถ้ากิเลสภาวะถ้าทำภาวะนี่โอ้มีเหตุมีผลพร้อมไปเลยแล้วพูดตามหลักความจริงเหล่านี้เราไม่ประมาท ใครรู้หรอใครจะว่าหลวงตาบัวประมาทเขาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นกระดาษหรือไม่ใช่กระดาษถ้าว่าเราประมาทมันก็กระดาษไม่ใช่เหรอมาสมมติเป็นเงินให้ใช้กันก็รู้อยู่ทุกคนก็ใช่มันเกิดประโยชน์แล้วสินั่นตามเจตนาตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้สำหรับสังคมทั่วไปมาใช้นั่นนี่มันเลยสิที่มันอันนี้กลับเป็นเครื่องสังหารเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจสิเพราะโยกให้มันเป็นอำนาจมันก็บังคับเจ้าของฆ่าเจ้าของทำลายเจ้าของเพราะเงินเพราะกระดาษนี่มีมากหรือมีน้อยมันมองเห็นเงินสักฝึกหนึ่งดูสิน่ะเมื่อตามันจะลุกวาวขึ้นเลยใช่ไหมล่ะเอาสายสร้อยมาคล้องคอเลยสิแล้วขึ้นรถเมล์ไปแล้วตามันจะจ้องแต่สายนั่นน่ะนะนี่ไปหมดรู้หมดว่าไงไม่ได้งั้นเอามาพูดได้ยังไงบางทีได้เตือนพวกที่คนขึ้นรถขึ้นลาสิ่งอย่างนี้อย่ามาเปิดเผยเราบอกเป็นภัยกับตัวเองนะเราสอนนะเวลาขึ้นรถเมล์แล้วเข้าที่ชุมชนอย่าเอาของนี้ออกมาเปิดเผยแล้วการนับเงินนับทองอย่านับในที่เปิดเผยแล้วนี่สอนหมดนะแม้แต่ขึ้นรถฟืนรถไฟนี่จะนับรถไฟเข้าในห้องน้ำก่อนนู่นขนาดนั่นนะสอนเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมก่อนปิดประตูด้วยดีแล้วนับอย่าให้มันลงช่องนั่นนะขั้นโง่มันลงแล้วเข้าไปนั่นก็ไปเทลงช่องอยู่หน้าขนาดแล้วนะสอนคนโง่นะไม่สอนขนาดนั้นนะเข้าไปนั่นก็ไปนับมันยิ้มกระโตงในช่องเสียใจไหมล่ะขี้ไปใส่ไปเสร็จเลยไม่มีเหลือเข้าไปห้องปั๊บแล้วก็ไปนับอยู่นั่นจนเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเขาเปิดขึ้นมาขนาดนั้นนะสอนคนมันเป็นภัยที่ว่าถูกเขาจี้เขาป้นเขาจะมันมีเคล็ดมีลับของมันอยู่ในนั้นในนั้นแหละมันพอจับได้เลยมันเคยผ่านไปหมดมันเห็นไปหมดนี่ว่าไงนอกจากไม่พูดเท่านั้นเองโอ้ยมันทุเรียนนะใช้เงินอยู่ทุกวันทำไมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเงินแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองเพราะความโง่แล้วหาว่าเขามาจี้มาป้นมาขโมยมาอันนั้นมาล่วงกระป๋องกระเป๋าเจ้าของมันเสื้อเปิดไว้นี่มันก็ล่วงสิความเสื้อของมันว่าพูดจริงๆนี่มันมาเกี่ยวกับเงินกับทองนะแต่มันก็เห็นเรื่องราวของอยู่นี่จะว่าไงปิดกันได้ยังไงนี่ความโง่ความฉลาดของคนเราเห็นเงินปึกหนึ่งเท่านั้นเป็นยังไงตาลุกวาววาววาวแล้วที่นี่ไปไหนก็จ้อแล้วนี่ตามหน้าตามหลังไปแล้วผู้ที่จะคอยจี้คอยปล้นว่านั่นเพราะอะไรเพราะเจ้าของไม่ฉลาดแล้วจะอวดสิมันเรามีเงินมากมันนับเป็นปึกต่อหน้าแล้วพยายามอวดความอวดมันก็ฟาดเจ้าของที่อื่นมันอวดปากของมันอ้อแล้วเขาก็ฟาดไปลงต้มยำกับใบมะขามอ่อนเสร็จเขียนไม่เสร็จไม่ทันเสร็จก่อนแล้วฮะนี่นะนี่ความกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันอวดมันชอบอวดอวดหาอะไรไม่มีเหตุมีผลในสอนกี่ทุกกี่นะสอนคนที่ควรจะสอนผู้ที่อยู่ใกล้ๆจริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งของเขาเราก็ไม่สนใจแต่ผู้ที่ควรจะการจะสอนขนาดนั้นนะวิธีที่จะปฏิบัติต่อเงินทองก็ของยังไงเงินส่วนใหญ่ส่วนสำคัญอย่ามาไว้นอกเงินสำหรับที่จะจ่ายหยิบออกหยิบเข้าอยู่ตลอดเวลานี่ให้มีอยู่จำนวนน้อยให้สมมติว่าธนบัตรก็ให้มีอย่าให้มีใบแบบนั้นแบบตัดคอนเข้าใจไหมก็ให้มีแต่ใช้ที่จะใช้ธรรมดาพอเปิดปั๊มนี่มันตามันจะจับปุ๊บนะเรามันไม่มองนี่นะแล้วเรามองเลยนี่ตาจับอยู่นู่นจับเข้ามานี่นะกระเป๋านี่มีเงินอะไรบ้างมีใบอะไรบ้างนั่นมันรู้แล้วถ้ามีแต่ใบเขียวใบธรรมดาเรานี่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะนะถ้าฟาดใบแดงใบเอียงใบสีม่วงสีเมี่ยงแล้วก็ไปแล้วลองที่ไหนแล้วยิ่งออกมาเป็นปึกๆแล้วนะหายใจไม่ทันแล้วเดี๋ยวตัดคอก่อนแล้วเพราะเขาโง่เงินเอามาแบบเดียวกันหมดส่วนไหนที่จะเก็บไว้ภายในอย่างลึกลับก็เก็บส่วนไหนที่จะนำมาใช้จะเวลาต่อหน้าชนที่จะเปิดจะปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมาขนาดไหนอยู่เอาไว้ยังไงแล้วมีขนาดไหนต้องพิจารณาสิเช่นอย่างแบงค์ย่อยอย่างนี้เอามาไว้สำหรับใช้ยังไงนี่ความฉลาดต้องงั้นมันได้สอนหมดนะคนอย่างนี้แล้วหลวงตาบัวทำแบงค์ก็ไม่เป็นแล้วหาแบงค์ก็ไม่เป็นแต่มันก็ได้พูดสิว่าไงมันเห็นอยู่นี่นะเรื่องมันเห็นมันเซ่อมันซ่านี่พอพูดอย่างนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องเราเคยเล่าลูกศิษย์ฟังมาจากกรุงเทพนี่มาถึงสถานีนี่บ้านไผ่เนี่ย รถไฟมันเสียเวลามาถึงที่นั่นพอรถจอดกึกแล้วที่จับน้องชายแล้วมันไปด้วยเขาไปมายืนเห็นคนหนึ่งกำลังเดินกึกกึกกึกกันมามองดูตามันลุกวาววาววาววาวนี่มึงดูนะคนไอ้นี่มันจะขึ้นไปล้วงกระเป๋าก็น่าคอยดูนะนู่นน่ะบอกนะมึงดูให้ดีนะนู่นน่ะฟังที่น่ะมันก็กึกกึกกึกไปนี่คอยดูตอนมันขึ้นบันไดนะเขาลงมามันจะขึ้นเวลานั้นหนาคนแน่นๆมันจะขึ้นตรงนั้นน่ะมึงดูนะว่ะไอ้นี่ก็จ้องไว้บ้านจ้องไว้อ้าปากด้วยไหมไม่ใช่ธรรมดามันจ้องมันจ้องมันจ้องอ้าปากมันเสือมันจะตายมาพอขึ้นไปก็โดนปุ๋งปังปั๊บเลยนี่เราเห็นแล้วมันจะต้องโดนทำโซซ่าเธอเหมือนคนบ้านนะคนอันนี้นะคือมันตามันจับไปแล้วมันจะอะไรมันพอตามลูกวาวาวแล้วมันจับไปแล้วจับไปแล้วพอขึ้นไปปั๊บมันจะจับปั๊บปั๊บปั๊บจับที่นี่มันควรจะเอาคนไหนมันจะโดนตรงนั้นแหละเนี่ยพอโดนปั๊บปั๊บเลยบุ้ยเดียวนี่ปั๊บนี่ก็ทำท่าเซ่อท่าไอ้นั่นโดนนนโดนนี่ปั๊บเรื่อยปั๊บเรื่อยมึงเห็นไหมนะเห็นเลยแล้วมึงคอยดูนะนี่มันจะไปลงบันไดนั่นอีกนะนู่นน่ะบอกขนาดนั้นนะมันจะไปลงบันไดนั่นนั่งกำลังลุมอยู่นั่นวะมันก็ไปอีกไปอีกเอาอีกเหมือนกันมึงเห็นไหมนะเห็นนั่นแหละมึงดูซะดูคนน่ะวะก็ว่างี้เหรอมึงอย่าทิ้วอ้าปากนะวะบอกนอกจากเวลามึงจะแตกเข่ามึงจะอ้าตันธรรมดามึงอย่าทิ้วอ้ากันหรอกก็ตลอดเวลาหลายแห้งจะเข้าไปกินตับมึงหมดหรอกแต่ใจเหรอโอ้หลวงตาบัวพูดถึงพริกถึงขิงเพราะความโง่ความเซ่อของคนมันถึงขนาดนั้นจะไม่ให้เราพูดยังไงใช่ไหมล่ะเราพูดเราขุดถึงความโง่ของคนออกมาให้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเข้าใจหรือเปล่าล่ะที่พูดเหล่านี้มันอยากไปตรงไหนสิ่งที่เหล่านี้มันเป็นมาแล้วทั้งนั้นนี่เสียหายเพราะมันมาแล้วมากขนาดไหนพอรู้ท่องไม่ถึงมันน่ะสิมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นรถเมล์ก็เหมือนกันขึ้นรถเมล์รถอะไรที่ชุมนุมไม่ว่ารถอะไรล่ะอย่าไปใส่สายสร้อยสายสร้อยเห็นอะไรมันหนีไม่ได้นะตาแม่ตาไหนเป็นตานักเลงมันดูยากมาเลยดูคนแสงสายตามันจะแข็งที่สุดเลยเหมือนตาเสือเดียวมันจะแวบตาพวกนี้ตาฉลาดฉลาดแบบขโมยมันจะแวบแวบปั๊บมองแวบเหมือนมองปั๊บแวบซ้ำอีกเนี่ยมองนี่เป็นงั้นนะคือมองดูจุดมันจะเอาแล้วมันก็เปลี่ยนที่นั่นเปลี่ยนที่นี่ไปแล้วนะฮั่นเรื่องมันหาเอาจนได้หาอุบายจนได้แล้วพวกนั้นยังเซ่อซ่าเขาหั่นหอมหั่นกระเทียมยังนอนอยู่บนเขียงแผ่สองหลังเงินจะว่าไงแล้วไม่รู้เรื่องดูแลเลยว่าเขาหั่นหอมกระเทียมนี่เพื่ออะไรก็เพื่ออยู่บนเขียงนั่นแหละเนี่ยก็ยังไม่รู้นี่ว่าไงโง่ขนาดไหนมนุษย์เราเฮ้ยแล้วพูดเหมือนว่าเรานี่ฉลาดเรานั่งหนาเราก็ไม่ฉลาดเราก็โง่มาเหมือนกันพูดแบบพวกโง่ของเราของเขาด้วยนี่นะมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมยิ่งพูดปั๊บไม่เราได้ยินก่อนเพื่อนด้วยซ้ำเรื่องเหล่านี้อ้าวพระก็ว่าพระมันยังมาจะไม่เทศมันไปไงไม่รู้นะเลยไปเลยห้าทวีปเอาละห้าทวีปมา

0: ศพฤาษีลิงดำเก็บอะไรวิหารแก้วเก็บที่วิหารแก้วเอาไว้ตลอดกาลไม่ต้องจัดพิธีเผาทำตามคำสั่งเสียฤาษีลิงดำไม่ได้เผาเก็บไว้ตลอดกาลเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิบุทังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิรักษาศีล5องค์ที่3ไม่ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอาบรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิสุรามิริยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุกดัสนะมาลากันทะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสะนัทธานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิหิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเฉกังรตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาหุกังรคีตบานิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติมยันติทัตสวาสีลังวิโสทะเยวันนี้จะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรอรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะราโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้เป็นปัญญาสังหารตนเองในรายการนานาสารธรรมครับ
2: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าปรมัตถบารมีขอเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปเป็นกันที่สองลองลงมาตามระดับลำดับโปรดตั้งใจฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ที่จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารพระองค์ก็สร้างพระบารมีทั้งสิบประการนี้เองให้เต็มเปี่ยมคือทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนกขัมมะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่งอธิษฐานบารมีหนึ่งขันติบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งอุเบกขาบารมีหนึ่งเป็นสิบประการด้วยกันบารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงอย่างต่ำเรียกว่าบารมีอย่างกลางเรียกว่าอุปปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถบารมีดังนี้บารมีทั้ง10ประการนี้ย่นลงก็คือทานศีลภาวนานี้เองทานบารมีคือพระองค์บริจาคบำเพ็ญทานดังพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันบริจาคอยู่นี้เองเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีนั้นคือรักษาศีลก็ได้แก่รักษากายและวาจาของเราให้ปราศจากโทษคือกายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเดี๋ยวไหลเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนี้หมายถึงว่าเป็นบารมีที่เว้นจากกามไม่เสพกามเป็นผู้ประพฤติพรตพรหมจรรย์อยู่ผู้เดียวถือพรหมจรรย์เว้นจากการเสพกามปัญญาบารมีคือปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์วิริยะบารมีคือความภาคความเพียรเพียรระบาปเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดจะมีขึ้นสัจจะบารมีคือความประพฤติสิ่งใดให้จริงใจตั้งความสัตย์ละความชั่วตั้งคำสัตย์บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดในเมื่อเกิดอธิษฐานบารมีอธิษฐานใจให้มั่นอยู่ในความดีอธิษฐานใจมั่นบำเพ็ญคุณความดีอธิษฐานใจไม่ทำทุจริตไม่ทำความชั่วใส่กายและใส่วาจาใส่ใจของตนไอ้ฐานจิตให้มั่นที่บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาและที่ใจของตน เป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอธิษฐานใจให้หนักแน่นขันติปารมีเป็นผู้มีความอดทนไม่เห็นแก่ ความเหน็ดความเหนื่อยหรือไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากเมตตาบารมีมีความเมตตากรุณาของสารสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีจิตอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันอุเบกขาบารมีมีใจเป็นอุเบกขาวางเฉยในสิ่งที่ไม่ดีไม่เสียใจบารมีทั้ง10ประการนี้เมื่อครั้งพระองค์ยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญมาไม่ลดละทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งเป็นให้เต็มบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์จึงมาประกาศปฏิปทาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแก่สัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินประพฤติบัติตามเพราะบารมีทั้ง10นี้เป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์หรือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์บารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงบารมีอย่างต่ำนั้นอย่างไรบารมีอย่างกลางนั้นเป็นอย่างไรบารมีอย่างสูงอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจบารมีอย่างต่ำนั้นคือผู้จะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมเป็นผู้เอ็นเอียงในทางโลกที่เรียกว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และแต่โลกขอนิยมอะไรการบำเพ็ญทานรักษาศีลก็เอ็นเอียงไปตามความนิยมของโลกนี่เรียกว่าบารมีอย่างต่ำส่วนบารมีอย่างกลางนั้นคือบำเพ็ญทานศีลเจริญภาวนาก็ชอบยกตนเป็นใหญ่ปรารภตนเป็นใหญ่ในสังคมนั้นๆอยากจะให้ตนมีชื่อเสียงดีเด่นสูงกว่าเพื่อนฝูงเขาในสังคมในหมู่ในขณะในบริษัทนั้นๆการบำเพ็ญทุกชิ้นทุกอันเมื่อประรบตนเป็นใหญ่แล้วเช่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาหวังจะยกตนเป็นใหญ่ให้มีชื่อเสียงดีเด่นกว่าเพื่อนฝูงเขานี่ท่านเรียกว่าการบำเพ็ญทานบารมีอย่างกลาง ส่วนการบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างยิ่งนั้นที่เรียกว่าปรมัตถบารมี บารมีอย่างยิ่งนั้นเว้นเสียซึ่งโลกาธิปไตยะเว้นการถือโลกเป็นใหญ่เว้นอัตตาธิปไตยะเว้นถือตนเป็นใหญ่ไม่มุ่งเอ็นเอียงไปทางโลกและไม่มุ่งที่จะถือตนเป็นใหญ่การบำเพ็ญทานศีลภาวนามีแต่มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปท่าเดียวไม่มุ่งหวังลาภยศสรรเสริญและความสุขแต่ประการใดถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยะนี่เรียกว่าปารมัตถะปรเมยอย่างยิ่งอย่างสูงเป็นธรรมาธิปไตยะคือถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ถือโลกเป็นใหญ่ไม่ถือตนเป็นใหญ่ในการทำคุณความดีทุกประเภทปารมัตถะปรเมยคือปรเมยอย่างยิ่ง บำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนามุ่งแต่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวไม่มุ่งไปอย่างอื่น ไม่มุ่งโลกเป็นใหญ่ไม่มุ่งตนเป็นใหญ่มุ่งแต่ที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้หมดไปจากใจของตนเท่านั้นแม้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเช่นทานบารมีปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี้ก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปเท่านั้นศีลบารมีรักษาศีลแม้จะรักษาศีลประเภทไหนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปจากใจของตนเท่านั้นเนกขัมมะปรมัตถบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะคือการออกจากกามก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นปัญญาบารมีปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาคือความรอบรู้ก็รอบรู้เพื่อจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นสัจจะบารมีมีความตั้งใจเมสจะความตั้งใจที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเท่านั้นวิยะวิริยะบารมีทำความภาคความเพียรที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นอธิษฐานบารมีปรมัตถบารมีมีความตั้งใจมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นขันติปาระขันติปรมัตถบารมีแม้จะทุกข์จะยากโดยประการใดๆก็มีขันติความอดทนอยู่เพื่อมุ่งมั่นที่จะทำลายชำระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเมตตาบารมีตั้งจิตให้เป็นเมตตาความรักใคร่เมตตาความสงสารไม่มีจิตคิดอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนเมตตาปรมัตถะปรมีนี้ก็คือเมตตาตนเมตตาสัตว์ที่เรียกว่าเมตตาอย่างยิ่งก็คือเมตตาที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจของตนเท่านั้นอุเบกขาปรมีเป็นผู้มีอุเบกขามัธยัสถ์เป็นกลางไม่ดีไม่เสียใจใครจะว่าชั่วดีร้ายประการใดพระองค์ตั้งใจให้เป็นอุเบกขาปัฏฐยัตกลางๆ ข้ามโลกาธิปไตยะคือข้ามโลกไม่ถือโลกเป็นใหญ่ข้ามอัตตาธิปไตยะคือไม่ถือตนถือธรรมเป็นใหญ่เพราะธรรมเป็นของกลางบารมีทั้ง10ประการนี้จึงมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งอย่างต่ำเป็นไปตามโลกกระทำอย่างกลางถือตนเป็นใหญ่อย่างยิ่งถือธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ฉะนั้นบารมีเมื่อผู้บำเพ็ญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้สิ้นไปแล้วก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะบุญเช่นทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคบำเพ็ญทานบุญอันเกิดแต่บริจาคบำเพ็ญทานทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นเครื่องชำระกายและวาจาจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษมลทินศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักเจริญรักษาศีลทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของเราให้ขาวสะอาดภาวนาใหม่ภาวนาก็เป็นเครื่องชำระกายวาจาและจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษดังที่ท่านแสดงว่าทานเป็นเครื่องชำระความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่ออกจากใจของตนเพราะความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวเป็นอกุศลมันเป็นบาปมัจฉริยะไม่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเครื่องสมองของใจนำผู้มัจฉริยะนั้นไปสู่ทุคติดังที่ท่านแสดงว่าผู้จะเป็นเปรตก็เพราะความโลภผู้จะเป็นเปรตเพราะความโกรธผู้เป็นเปรตเพราะความหลงดังนี้เป็นต้นฉะนั้นทานการให้จึงเป็นเครื่องชำระความโลภมัจฉริยะออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดภาวนาเป็นเครื่องชำระความหลงออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจึงเป็นเครื่องชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ใจของเราขาวสะอาดจึงเรียกว่าบุญเพราะปุญญะปุญญังเพราะปุญญะปุญญังแปลว่าเป็นเครื่องชำระใจให้ขาวสะอาด

ได้รับความสุคติแต่เพียงมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นย่อมไม่ถึงนิพพานสุขผู้ที่จะถึงนิพพานสุขนั้นต้องเป็นผู้ชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนให้หมดให้สิ้นโดยไม่เหลือนั้นจึงจะถึงพระนิพพานได้บุญอันเกิดจากทานศีลภาวนาก็มีอยู่ความสุขในมนุษย์เช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มีอยู่แต่ไม่พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่เป็นปรมัตถปรมีอย่างยิ่งต้องถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมนั้นคือมุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปทั้งหมดไปอย่างเดียวจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งจึงจะเป็นกำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานเพราะบารมีแปลว่ากำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งได้แก่พ้นไปจากทุกข์ให้ถึงพระนิพพานนั้นเองท่านให้ตั้งศรัทธาพระคือความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลในกับดีกับชั่ววิริยะพระให้บำเพ็ญเพียรในทานในศีลในภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นสติพระให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอในความผิดและความถูกในความถูกและความผิด สมาธิพระให้เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมปัญญาพระรอบรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นผู้มีพระคือบารมีทั้ง5ประการนี้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งเส้นศรัทธาพระความเชื่อความเดินใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในศีลและในกรรมความเพียรก็รีบเร่งกำจัดสิ่งที่เป็นบาปดังที่ท่านว่าให้ตั้งอยู่ในความเพียรชอบ4ประการคือประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นแล้วที่ใจของตนด้วยความประใจด้วยความพยายามด้วยปารภเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้สังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจของตนคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้ภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองไว้ที่ใจนี่เรียกว่าเพียรชอบก็คือเพียรทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขานี่เองให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราเพราะบารมีเหล่านี้เป็นเครื่องชำระกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเป็นปฏิปทาทางดำเนินให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ นี่เพียรชอบวิริยะพระ

0: สติความระลึกชอบที่เป็นกำลังเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งนั้นสติความระลึกชอบท่านให้เมสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งคือสติยิ่งพิจารณาให้เห็นกายในกายดังเดืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศนี่คือสติความระลึกชอบความรู้ชอบความเห็นชอบจึงเป็นสติพระจึงเป็นปรมัตถปรมีพิจารณารู้เห็นว่ากายนี้สัตว์แต่ว่ากายใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นเวทนานี้สัตว์แต่ว่าเวทนาใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกเวทนานุปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี้สัตว์แต่ว่าจิตจิตจะเศร้าหมองด้วยของแพร่กษัตริย์แต่ว่าจิตใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าธรรมนี้สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นบุญหรือธรรมไม่ใช่บาปเป็นบุญก็ดีสักแต่ว่าธรรมใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกธรรมานุปัสสนาดังนี้สติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบนี้ที่จะเป็นกำลังผลักดันกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของเรานั้นถ้าในมีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นในกายของตนให้เห็นเป็นของไม่สะอาดดังที่ท่านแนะว่าให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี่แหละซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ทรอบให้เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้เป็นต้นพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่ากายนี้มันเป็นซากศพซากผีตายแล้วมันก็ผุละเอียดตรงสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไฟและลมพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้ำตาใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนดังนี้เมื่อพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้สตินี้มีกำลังอย่างนี้จึงจะผลักดันทำระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของเราให้ขาวสะอาดให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้นี่เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งส่วนสัมมาสมาธินั้นท่านให้เจริญฌานทั้งสี่คือพยายามสำระจิตใจของตนออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าให้กามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมายั่วยวนชวนจิตใจของเราให้สมอง เมื่อจิตใจปราศจากกามอารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจของเราก็สงบเป็นปกติจิตใจที่สงบนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่มีกำลังควรแก่การงานทุกประเภทนั่นท่านให้เจริญฌานทั้งสี่ก็ได้แก่สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่ทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกในเอกมิใช่อย่างอื่น เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นบาดพื้นของปัชนาฉะนั้นสัมมาสมาธิให้เจริญฌานทั้งสี่คือปฐมฌานอันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกยกจิตขึ้นสู่กรรมฐาน คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่คือทุกเหตุคือทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกวิจารพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงปิติสุขเอกตาจึงจะปรากฏเกินท่านให้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวิตกวิปิติสุขเอกตาอย่าให้พลาดอย่าให้เผลออย่าเกียจคร้านอย่าหยุดอย่าถอน อย่าถอยเมื่อเป็นผู้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วต่อจากนั้นวิตกจันทั้งสองประกับลงย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องของใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความตั้งมั่นอันหนึ่งเพราะปิติได้วิราชปราดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้จิตอยู่ตลอดกาลและเวลาย่อมเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายด้วยนามกายและย่อมอาศัยคุณคืออุเบกขาสติสัมปชัญญะอันใดเล่าเป็นเหตุพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของมณีท่านผู้รู้ภูระทั้งหลายย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์ใจอันหนึ่งทำทั้งสองการก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัสดงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สี่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีนี้แต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุปิขานี่คือสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้การเจริญสมาธิ พระเพื่อเป็นกำลังอย่างยิ่งต้องมุ่งหวังการชำระทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปอันเป็นเครื่องโยกเครื่องระรัดจิตใจของสัตว์ให้เที่ยวเกิดใจก็ตายเพิ่งเข้าใจปัญญาพระปรมัตถบารมีอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งนั้นคือยิ่งอย่างไรยิ่งอย่างนี้คือ ปัญญาสมาธิติปัญญาสังคโปปัญญาสมาธิติเป็นผู้รู้ชอบเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ปัญญาสุดำริชอบนั่นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นชอบรู้ชอบในสัจธรรมสี่นั้นอย่างไรจึงเป็นปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาเพื่อความพ้นทุกข์ได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นอย่างนี้คือเห็นว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้คือธรรมที่ดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้จึงเป็นปัญญาปรมัตถปารมีสังคโปความดำริชอบดำริรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์ดำริรู้ข้อปฏิบัติรู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริออกบวชออกจากกามรมออกจากความเบียดเบียนออกจากความพยาบาทนี่เองสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเป็นสังขารทำแล้วแต่ละด้วยแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดความแก่ความเจ็บความตายความสุขความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความสบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขับแค้นใจเหล่านี้แต่ละด้วยแล้วต้องรวมอยู่ในความเกิดมีความเกิดเป็นที่ประมวลมาอันความเกิดนี้ยอมประมวลทุกข์ทั้งหลายคือประมวลเอาความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขัดเคืองใจมา ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยเพราะความเกิดและยังมีทุกข์ที่สัญจรมาต่างๆเช่นร้อนเย็นและหนาวหิวกระหายเหล่านี้เป็นต้นตกลงว่าความเกิดนี้เป็นที่ประมวลมาแห่งทุกข์ทั้งมวลทีเดียวดังนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ด้วยประการอย่างนี้มิใช่บำเพ็ญเพื่ออย่างอื่นบำเพ็ญเพื่อทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้ดับไปเท่านั้นทุกข์จึงจะดับได้เพิ่งเข้าใจขอยุติการแสดงธรรมเทศนาแต่ตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ความสุขสวัสดีในธรรมทั้งหลายคือ อายุวันนะโภคะสุขะพระจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเจโตวัดเจตีหาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าปรมัตถบารมีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2508ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: วันนี้เย็นๆหน่อยนะแต่ก็เห็นอากาศมืดมันเย็นอากาศมืดไม่ใช่เย็นหนาวอะไรนะทางโน้นคงจะลง16-15นะอยู่ข้างหน้ามันไม่หนาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าธรรมดามันอยู่ใน12-13แน่นอนถ้าลงกว่านั้นก็มากมากแล้วมาแล้วถ้าลงมาแล้วตายแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวตัวมันอ่อนเดี๋ยวก็เปื่อยพอลงมาแล้วตายเลยมันก็เดินโยกมันขึ้นมาอีกเดินอยู่นี่ทางนี้เหมาะจากนี้ไปนู่นพอดีพอๆกับทางกรมเราอยู่ในป่าวัดป่าวันตาดก้าวขาเดินเท่าไหร่34ก้าวอันนี้ก็พอๆกันหรือเขาจะไปวัดตรงนู้นแล้วเขามาทำก็ไม่ทราบนะแต่มันก็พอดีก็ขอบสระนะไปถึงนี่ปั๊บมันก็พอดีขอบสระถ้าจะจับพิรุธก็จับไม่ถนัดก็ใจเราไม่มีขอบสาเราแน่ว่างั้นเลยต้องไปวัดตรงนู้นมาวันนี้ไม่ไปไหนเข้าโรงซ่อมมันเข้าโรงซ่อมแม้งั้นเครื่องมันจะพังนะเข้าโรงซ่อมพอเข้าโรงซ่อมพอเครื่องก็ออกฝึกอยู่เข้าใจไหมอ่ะจำได้เหมือนกันไปงั้นเราก็ออกฝึกเครื่องเขาก็เครื่องเอาไปก็อยู่เรื่องสมน้ำคันก็ไปดูพวกอาหารเด็กเราเป็นห่วงเด็กคว้าถึงต้องไปเสมอแต่ย้ายออกมาจ่ายบางบ้านไม่ได้จ่ายเลยบางอันอาศัยอาหารอยู่ไปบางบ้านก็ไม่ได้จ่ายเลยบางบ้านก็จ่ายนิดหน่อยถ้าไม่มีนี่ก็จ่ายเต็มที่ครอบครัวละ100-150วันหนึ่งวันหรือ200วันถ้าเรามาที่นี่ลดลงแต่ครอบครัวเล็กน้อยก็ไม่ได้จ่ายกันเรื่องอาหารไม่ได้จ่ายเลยนี่ก่อนเลือกโรงเรียนเราก็ไปดูวันนี้นะตอนเขาเลือกโรงเรียนเยอะเด็กเออของเรื่องแล้วก็ไปอยู่ข้างเด็กเนี่ยคือมีนิสัยอันนี้กับทางนี้กับเด็กกับ ผู้ใหญ่ก็จะมุ่งเกี่ยวกับอาหารนี่ข้าวเย็นดีเพราะว่าเราคือเอามาให้พอดีกับใครทำงานงานได้นิสัยเข้ากับอะไรได้ดีเราก็เอามากลางวันทั้งเด็กที่เข้าได้หมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้าได้ทั้งนั้นนิสัยทั้งเด็กบางเด็กตัวบางเด็กว่างั้นทั้งโตอะไรขึ้นมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยชื่อสิงโตหรือชื่อโตนะรู้เป็นน้องของท่านเด็กนี่คืออยู่ไอเออชาติสวายชื่อประมาณไร่อย่างด้วยการโตมาพักภาวนาซึ่งง่ายแล้วมันพูดอย่างโกงไปโกงมาเนื้อภาษาธรรมเขาก็นึกว่าให้ไปเลี่ยมซึ่งง่ายคือว่าชื่อเป็นไร่อย่างแล้วเขาก็คงว่าถวายอยู่ว่างั้นนะประมาณไร่ท่านโตพักอยู่ที่นั่นภาวนาที่นั่นไม่ไปครับว่าหรือไปเสริมท่านโตให้เป็นบ้าคนอย่างว่าอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนาะเรายังไม่ส่งเสริมผู้ที่ควรจะออกสนามรบไม่สนามรบเราพิจารณาตลอดครับยังไม่ไปเราจะเสริมไม่เป็นบ้าไปหรือว่าเมื่อพูดภาษาธรรมคนใดที่ออกจากวัดจะไปอยู่ตรงไหนตรงไหนก็จะคอยสังเกตคอยฟังเสียงเรื่อยๆถ้าพอเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าเกี่ยวข้องถ้าไม่พอเกี่ยวข้องฝากหรือเข้ามาวัดใกล้ด้วยนั่นเขาควรเสริมเราเสริมติดต่อสืบเนื่องกันเรื่อยเช่นอย่างโพธารามอันนั้นก็ท่านชื่อว่าสงบเลยแต่เขาเรียกว่าท่านหยีว่างั้นนะก็เคยไปอยู่วัดป่าบางกาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มบวชมาอยู่ที่นั่นพอออกมาจากนั้นก็มาอยู่ที่นี่พอเรามาถึงข้าวมาทำมาพักที่นั่นเราก็ไปอยู่ที่เส้นใหญ่นะไปดูพ่อจีนในระยะนั้นเขาด้วยเช่าที่เขาเราก็ไปเห็นที่ว่าเช่าตอนนั้นก็อยู่ที่เช่าที่เขาว่างอยู่ภาวนาที่นั่นพอเราไปอยู่แล้วที่นั่นแล้วก็เลยถามเหตุผลคนไกลบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองโพธารามก็เป็นเมืองพุทธแล้วว่าแล้วเป็นยังไงจึงให้พระท่านมาเช่าที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้มันเสียเกียรติในโพธารามแล้วนะการเช่าที่ไหนก็ได้แต่ศักดิ์ศรีดีงามของชาวพุทธเรานั้นสำคัญนะว่าถ้าเราจะเห็นเงินทองเหล่านี้ดีกว่าศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาวพุทธของเราแล้วศาสนานี้จะจมได้นะว่าคนก็จะจมได้เราบอกถ้าเราสนใจกับบัตรกับธรรมนี่แถวๆนี้มันก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะเราว่างั้นแหละมันเกิดที่น้ำใจคนนะว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องอาศัยน้ำใจบ่งบอกตรงไหนมันจะออกทันทีแล้วว่ามันก็ว่างั้นแหละที่แถวนี้ถ้าว่าจะ ทำให้เป็นที่อยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์ให้เป็นสง่าราศีแก่บ้านเมืองของเราก็ควรจะพิจารณายกสถานที่ให้พอเป็นศักดิ์ศรีดีงามขึ้นบ้างให้เป็นเอกเทศสำหรับพระท่านได้ภาวนาบ้านของเราก็จะมีศักดิ์ศรีดีงามขึ้นดีกว่าที่มาเช่าเขาอยู่อย่างนี้แล้ววะเราก็เพียงว่าในแถวเรานี่มันไม่พอมีบ้างหรือคนของเราเหล่านี้นะแล้ววะนี่พอเราไปก็จัดการปุ๊บปั๊บนะมึงซื้อที่นั่นนะดูมัน12ไร่นะที่เราไปทุกวันอย่างนี้มันก็ดีนี่แล้วดีแล้วล่ะที่นี่ว่าซื้อที่แถวนั้นได้12ไร่ก็ปลูกต้นไม้ขึ้นที่นั่นเลยเดี๋ยวนี้ก็ชุ่มเย็นแล้วท่านก็รักษาสภาพป่าได้ดี เราก็เสริมด้วยให้ทำอย่างนี้ละดีวะอย่าเห็นอะไรลู่หลายิ่งที่บำเพ็ญภาวนาสถานที่นั่นจะส่งเสริมธรรมชาติที่เลิศเลอขึ้นที่จิตใจของผู้บำเพ็ญแล้วว่าความเลิศเลออะไรไม่ได้เหมือนธรรมเลิศเลอภายในใจน้ำอะไรจะเลิศเลอที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่มีความหมายนะถ้าธรรมได้ขึ้นแล้วว่าจ้าครอบโลกธาตุนั่นว่างี้แหละถ้าตั้งให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธก็ควรจะพิจารณาหรือว่าก็มีขึ้นทันทีละพอเรากลับมาแล้วก็จัดการขึ้นทันทีเลยพอเราพูดอย่างมีเหตุมีผลพูดโดยการพินิจพิจารณาในแง่ดักเบาของธรรมของโลกหัวใจคนกับวัตถุหัวใจคนกับธรรมเราเทียบหมดแล้วอันนี้ก็สร้างนั้นขึ้นมาก็ที่เหมาะสมเออเอาละต้นไม้อย่างนี้เหมาะแล้วล่ะวะอย่าหาปลูกสร้างอะไรท่านก็ทำได้ดีเราก็ชมเชยเห็นด้วยเพราะงั้นถึงไปบ่อยๆกุฏิก็กระต๊อบกระแตบนี่เหมาะแล้ววะผู้เจ้าพออาจพอทำเลิศเลอขึ้นอย่างนี้ล่ะผู้ที่เจ้าก็เป็นอย่างนี้วะสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นอย่างนี้วะท่านมาเลยขึ้นหอปราสาทราชวงศ์เทียนบำเพ็ญธรรมบรรลุธรรมมาตรัสรู้แล้วเอาวัตถุมาอวดโลกอวดธรรมนะธรรมเลิศกว่าสิ่งใดขอให้ธรรมเกิดภายในใจเธออยู่ไหนสบายหมดพูดธรรมชัดๆก็คือมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้จะเอาเขาไปหมกไว้ที่ไหนก็จ้าอยู่นั่นนั่นนั่นละธรรมกับใจถ้าลงได้เข้าถึงกันแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมภายในใจนะเราจึงได้พูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าอะไรก็ตามเราไม่ได้ดูถูกโลกเราก็เกิดกับโลกเราอยู่กับโลกจนกระทั่งบัดนี้ก็อยู่กับโลกทีนี้เราก็ปฏิบัติธรรมถ้าอยู่กับโลกเฉยไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีแง่ที่จะมาเทียบเคียงกันนี่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็มีแง่ขึ้นมามีแง่ขึ้นมาภายในใจแง่ขึ้นมากระจ่างไปตรงไหนมันก็ชัดเจนชัดเจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นอัดเห็นธรรมเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ธรรมนี้ก็สว่างขึ้นที่ใจมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยลำดับลำดาเป็นในภายในหัวใจเพราะใจนี้เป็นนักรู้ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าใจในสามเดนโลกธาตุที่อยู่ที่ใจแต่แม้จะมีกิเลสอยู่ก็ปิดความรู้นั้นไม่ได้กิเลสอาศัยความรู้นั่นแหละอยู่ทีนี้ความรู้นี่เบิกกิเลสที่เป็นข้าศึกศัตรูหรือเป็นสิ่งปิดบังทั้งหลายออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ส่งแสงออกมาส่งแสงออกมากระจ่างออกมากระจ่างออกมาทีนี้กระจ่างออกมาสุดเต็มที่แล้วจ้าครอบโลกธาตุนั่นนิรจิตว่าครอบโลกธาตุสิ่งเหล่านั้นครอบไม่ได้ไม่มีอะไรครอบได้แม้น้ำมหาสมุทรก็มีฝั่งมีแดนไม่เลยฝังไปได้นะแต่จิตที่ไม่มีฝังไม่มีเขตมีแดนฟังจะว่าครอบโลกธาตุเป็นยังไงนั่นละจิตกับธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกคือธรรมอย่างนี้เองโลกไม่เห็นก็อยู่กันแบบเราลัดท่านเราจะตำหนิติเตียนใครก็ไม่ได้เมื่อยังไม่รู้มันก็อยู่ไปทำบุญตามกรรมแต่พอฟิตเข้าไปพอรู้แล้วมันก็รู้เองที่จะแก้ไขดัดแปลงที่จะชำระสาสางสิ่งไม่ดีทั้งหลายพอทำเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ละอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณจะเริ่มรู้ขึ้นมาทีนี้ก็กำจัดสิ่งที่เป็นภัยออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้พอกำจัดสิ่งที่เป็นภัยออกเรื่อยจิตก็ยิ่งสว่างออกเรื่อยสว่างออกเรื่อยนี่ที่ว่าจิตนักรู้นักเห็นพอเปิดสิ่งที่ปิดบังจิตออกคือกิเลสนั่นแหละปิดบังเปิดออกมากมากน้อยเท่าไรยิ่งส่งแสงสว่างออกไปจนกระทั่งที่ว่าครอบโลกธาตุได้ ไม่มีสิ่งใดครอบโลกธาตุมีกี่กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วครอบได้เลย ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนั่นต่างอย่างนั้นเมื่อมันยังไม่รู้ไม่เห็นก็ต้องอยู่ไปตามบุญตามกรรมไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันแต่ไม่ควรนอนใจตายใจกับสิ่งที่ตนคลุกเข้าอยู่ทุกวันนี้ โดยไม่มองดูอัดดูธรรมบ้างทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราท่านสอนไว้ให้พินิจพิจารณาปฏิบัติตามบ้างพอจะมีผลเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้ว ได้นำมาเทียบเคียงกันกับสิ่งทั้งหลายที่เราเกิดกับสิ่งเหล่านี้แล้วทำเกิดที่หลังมันก็จะได้รู้กันทำเกิดที่หลังแต่มีอำนาจมากกว่าพอเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยทรงคิดไว้เมื่อไรแต่ก่อนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มาหลายอสงไขยแต่ละองค์พระพุทธเจ้ามีหลายประเภท3ประเภทด้วยกันผู้ที่ปรารถนาจนสำเร็จพระพุทธเจ้า16อสงไขยแสนมหากัปนี่1อันนี้เป็นที่1การแนะนำสั่งสอนต่อโลกนี่กว้างขวางมากทีเดียวโลกได้รับประโยชน์มากมายเป็นอันดับ1อันที่อันดับ2ก็8อสงไขยแสนมหากัปนี่ก็รองลำดับอยู่ในถ้ำกลางสอนสัตว์โลกก็ได้ตามลำดับกันลงมา แล้วก็4อสงไขยประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปนี่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้ง3ประเภทของพระพุทธเจ้านี่แหละพอตรัสรู้ขึ้นมาแล้วท้อพาไทยเพราะธรรมชาตินั้นถ้าพูดธรรมดาเราแล้วเรียกว่ามันเกินกว่าที่จะนำธรรมชาตินั้นมาคู่เข้ากับมูดกับคูดอย่างโลกธาตุนี้มันเป็นมูดเป็นคูดเทียบกับมูดกับคูดไปหมดเลยกับธรรมชาตินั้นมันจึงเข้ากันไม่ได้ทรงท้อพาไทยแต่คำท้อพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นไปด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปด้วยญาณ จะท้อก็มันมีก็บอกว่าท้อแต่สิ่งที่จะแก้ไขดัดแปลงกันในสิ่งที่ท้อก็มีอยู่ในกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงปรารถนาเป็นศาสดาเอกอยู่แล้วนั่นทีนี้ทุกๆพระองค์ท่านกับพิจารณาของท่านเต็มเหนี่ยวที่สั่งสอนสัตว์โลกแล้วสุดท้ายก็ลื้อขนสัตว์ไปได้มากมายก่ายกองนั่นพระพุทธเจ้าประเภทที่หัวสงไข่ได้มากต่อมากทีเดียวจัดโลกได้พ้นจากทุกข์มากอันดับสองก็เป็นกลางกลางอันดับสามนี่มีน้อยแต่จะมีน้อยก็ตามจะมีใครล่ะในโลกนี้สั่งสอนจัดโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีจะเอาใครมาเทียบไม่ได้เลยเนี่ยแม้จะน้อยก็ตามไม่มีอะไรจะเทียบได้กันนี่นะธรรมชาตินั้นเลิศเลยถึงขนาดที่ท้อพระทัยเวลาเป็นขึ้นแล้วไม่เคยรู้เคยเห็นไม่อยู่ในความคาดคะเนด้นเดาของผู้ใดทั้งนั้นมีขึ้นเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติที่ควรแก่เหตุแก่ผลเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเลยเหตุผลก็คือการบำเพ็ญบำรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเมื่อถึงที่แล้วมันก็สุกเหมือนผลไม้นั่นแหละอันนี้เมื่อถึงที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเหมือนกันหมดหลังจากนั้นก็สั่งสอนสัตว์โลกเวลาตรัสรู้ขึ้นมาทีแรกนี่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดคิดด้นเดาได้เป็นหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากับเหตุผลที่สมดุลกันแล้วตรัสรู้ขึ้นมาได้นั่นอันนั้นใครคาดไม่ได้นะการบำเพ็ญนี้เราพอด้นพอเดาพอบึกพอบืนไปได้แต่พอถึงขั้นเฉพาะอย่างยิ่งขั้นอันสมบูรณ์บุญผลเต็มที่แล้วนั้นคาดไม่ได้เลยไม่มีอะไรจะคาดได้เลยคือเหนือจะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านครองธรรมประเภทนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านครองธรรมประเภทนั้นพระไถ่จ้าอยู่สกุลกายก็เลยกลายเป็นท้องทั้งแท่งไปตามส่วนหยาบของร่างกายร่างกายจะเป็นเหมือนเราท่านก็ตามแต่ร่างกายอันนั้นเป็นภาชนะรองทองคำธรรมชาติที่เลิศเลยที่สุดนี่นอกจากนั้นจิต ที่บริสุทธิ์แล้วยังซักฟอกธาตุขันธ์ไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเป็นเองอีกด้วยไม่ใช่ตั้งใจจะซักจะฟอกนะเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หากมีอำนาจเองค่อยกระจายออกไปซักฟอกไปธาตุขันธ์ได้กลายเป็นทองทั้งแท่งไปคุณคู่เคียงกับธรรม แต่โลกนี้ดูก็เห็นเป็นร่างกายเหมือนโลกทั่วไปแต่ธรรมกับร่างกายอยู่ด้วยกันซักฟอกกันนี่รู้กันนั่นเป็นเรื่องรู้เฉพาะท่านผู้เป็นภายในจิตใจดูตามโลกนี่ก็เหมือนเราท่านพระพุทธเจ้ากับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนโลกทั้งหลายบรรดาสาวกก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนโลกทั้งหลายแต่สิ่งที่จะทำให้ธาตุขันธ์แปรอยู่ในไปกับธรรมชาติที่เลิศเลอคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นถูกซักฟอกอยู่ตลอดเวลาเป็นภาชนะที่สะอาดทั้งที่สกปรกนั่นแหละแต่เป็นสะอาดไปตามธรรมอยู่ภายในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วอัฐิของท่านคือกระดูกของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้นั่นคือมันฟอกอยู่ในนั้นอัฐิคนธรรมดาแล้วนี่เป็นไม่ได้ทำยังไงก็เป็นไม่ได้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นได้ไม่สงสัยก็คือซักฟอกกันจนกระทั่งพอตัวธาตุขันธ์เกิดเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์เต็มที่ของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นส่วนสมมุติใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มที่ของจิตวิมุตติอันนี้จิตวิมุตติอยู่กับธาตุขันธ์นี้มันหากเป็นการซักฟอกไปในตัวของมันเอง อยู่ในนั้นธาตุขันธ์ก็เลยกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ไปตามจิตนั้นในเรื่องลึกลับของธรรมกับธาตุขันธ์ที่ฟอกซักฟอกกันแต่โลกทั้งหลายมองเห็นเป็นธรรมดาเหมือนเราท่านอันนี้มันไม่ผิดกันมองไปเห็นกับพระอรหันต์กับคนธรรมดาก็เหมือนกันอวัยวะมียังไงก็มีอยู่ตามเดิมเหมือนกันไม่เห็นอีผิดแปลกกันแต่สิ่งที่แปลกกันคือจิตที่บริสุทธิ์กับธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันซักฟอกกันจนเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไปตามๆกันบริสุทธิ์ในธาตุขันธ์ส่วนหยาบเข้ากันได้กับบริสุทธิ์แห่งธาตุขันธ์แห่งธรรมชาติของท่านเป็นอยู่ในตัวของธรรมชาตินั่นเองอันนี้ไม่มีใครรู้ได้รู้ไม่ได้อันนี้รู้ได้ก็เห็นธรรมดาแล้วมันก็เป็นธรรมดาไปเสียนี่แหละที่แปลกต่างกันก็คือเวลาท่านมรณภาพลงไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุโลกทั้งหลายเป็นไม่ได้แต่ทำไมอัฐิอันเดียวกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกันเป็นกับโลกทำไมเป็นพระธาตุได้นี่ล่ะที่จับมาเทียบได้อันนี้เองเพราะบริสุทธิ์มาแล้วก่อนที่จะตายธาตุขันธ์บริสุทธิ์ตามส่วนหยาบของตนเป็นความบริสุทธิ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นพระธาตุได้ธรรมานี่ละเอียดสุดขีดที่จะคาดจะคิดนะแต่สำหรับท่านผู้เป็นท่านก็ทราบของท่านโดยลำพังไม่มีผู้อื่นใดทราบได้แต่องค์ของท่านทราบได้ละเอียดดอกเห็นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันเป็นยังไงท่านก็ทราบแต่พวกโลกทั้งหลายไม่ทราบเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะที่นี่พอที่จะแยกกันได้ก็คือเวลาท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านเหมือนกับโลกทั่วไปแต่ทำไมกลายเป็นพระธาตุได้นั่นนี่แหละมันต่างกันที่ตรงนี้และพระธาตุก็เป็นได้หลายแง่หลายแขนงอยู่ด้วยแต่ละองค์โลไม่ค่อยเหมือนกันอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพระธาตุของหลวงปู่มั่นมีรู้สึกแปลกประหลาดอยู่มากเป็นไปได้หลายแบบเป็นเหลืองอร่ามเหมือนของคำก็มีเป็นเหมือนแก้วพลึกแก้วอะไรเป็นหลายประเภทอยู่ในนั้นเสร็จแล้วบางองค์ก็มีลักษณะแปลกๆกันไปอย่างนั้นนะเช่นอย่างของหลวงปู่ตื้อนี่โอ้ยสวยงามมากทีเดียวเหลืองอร่ามเลยหลวงปู่ตื้อท่านอยู่บ้านขาสามผงเราเคยไปพักที่บ้านขานี้ตอนที่เราเที่ยวกรรมฐานเราเคยไปพักชั่วเวลาไม่ได้นานเพราะเป็นสำนักพระกรรมฐานเราไปเที่ยวของเราโดยลำพังแล้วก็ไปพักที่นั่นซึ่งเป็นบ้านของหลวงปู่ตื่อนั่นนะก็พูดอย่างนี้มันไม่ได้อวดแล้วคือพูดตามความจริงนี่แหละท่านพูดอย่างโกงไปโกงมาตามความรู้สึกของท่านพูดอย่างแบบหน้าตาเฉยนะ อยู่วัดโสกรามหลวงฟังว่าหลวงอุโบสถวันนั้นพระเต็มไปหมดหมดเวลาจะพูดพูดแล้วเฉยนะไม่สนใจกับใครนะพระเน้นเต็มอยู่นั่นแหละแต่ก่อนที่ท่านอยู่วัดโสกรามแล้วก็ไปเข้าออกอยู่ตลอดวัดโสกรามแล้วพบกับท่านอยู่ที่นั่นก็เคยพบอยู่แล้วตั้งแต่ปี2500ปีฉลองฉลองอะไรครึ่งพุทธกาลอะไร2500เนี่ยท่านอาจารย์หลีท่านฉลอง2500นี่แล้วลงอุโบสถพอเสร็จแล้วเงียบเงียบเมื่อเวลาจะพูดขึ้นมาท่านมหาบัวเป็นพระอรหันต์ขึ้นพระกันนิ่งเงียบเลยท่านพูดของท่านเฉยแล้วก่อนที่จะลุกไปท่านมหาบัวเป็นพระอรหันต์ขึ้นไม่มีปี่มีคุยไม่มีคำอะไรเป็นคำพุทธขึ้นเลยทันที นี่ท่านเพ่งอ่ะท่านไปเล่าให้ฟังไม่ใช่ท่านเล่าเองท่านพูดแต่ท่านเพ่งที่อยู่ในธรรมกลางนั้นอยู่ด้วยกันโหเวลาท่านจะพูดท่านเป็นอย่างนั้นน่ะท่านไม่เคยสนใจกับใครท่านว่าโกงไปโกงมาว่าอยู่ๆก็พางขึ้นมาเลยทีนี้ตอนท่านออกจากวัดอโศกไปแล้วท่านไปอยู่บ้านขาสามผงเราก็ถือโอกาสไปกราบเยี่ยมท่านตอนนั้นท่านรู้สึกว่าจะเป็นอัมพาตหรืออะไรแข้งขาอวัยวะไม่สมประกอบแล้วล่ะไปที่ไหนต้องได้อุ้มออกจากที่นั่งอุ้มออกมาเช่นเราไปที่นั่น พระท่านทราบมารีบก็ไปหาท่านบอกว่าเรามาเอาเราออกไปอันว่างั้นก็อุ้มท่านพระตรงมีอะไรเป็นแค่นั่งแล้วยกท่านออกมาถ้าออกมาแล้วนั่งก็เราเตรียมรออยู่แล้วรอรับท่านที่ท่านที่เคยนั่งที่ไหนก็มีที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วพอมานั่งปั๊บลงฮะท่านหามาเหรอท่านว่างั้นนะโอ้ยมาคิดถึงครูบาอาจารย์มาเป็นเวลานานแล้ววันนี้จึงได้ช่องได้โอกาสแล้วก็มากราบครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วฟังเทศนะเดินว่างั้นนะเทศให้ฟังเพราะว่าจะขึ้นเลยผางเต็มเหนียวท่านนะเราก็นิมนต์เลยก็บอกนิมนต์เอาให้เต็มเหนียวเลยละว่างั้นเพราะคุ้นกันมานานแล้วท่านก็ใส่เปี่ยงนี่เรียกว่าเทศยอดธรรมเต็มเหนียวเลยเจ้าใส่เปี้ยงโอ้นานอยู่นั่นแหละท่านเทศท่านไม่ค่อยยิ้มละนิสัยท่านไม่ค่อยหัวเราะไม่ค่อยอะไรละเป็นนิสัยขลังอยู่นะนิสัยท่านขลังนี่เรียกว่าท่านเป็นไปโดยธรรมล้วนๆนะท่านไม่ค่อยมีแง่อะไรกับโลกกับสงสารท่านไม่ค่อยเล่นด้วยท่านกงไปทางธรรมล้วนไปเลยเทศนาว่าการก็เหมือนกันใส่กงแนวไปเลยเดียวเวลาเราเทศฟังเทศท่านจบแล้วเราก็มาไปท่านก็เทศเลยละตั้งแต่ไปถึงท่านเทศเลยเทศให้ฟังนะท่านว่างั้นเอานิมนต์เลยว่างั้นท่านก็เปี้ยงพุ่งเต็มที่แล้วก็ฟังเต็มเหนียวว่านี้คือยอดธรรมแท้ท่านไม่ค่อยแบ่งรับแบ่งสู้อะไรคือทำแท้พุ่งเลยนะมีท่านเทศแบบนั้นตามนิสัยของท่านไม่ว่าจะไปที่สถานที่ใดท่านเทศอย่างนั้นล่ะนี่แหละที่นี่อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุโอ้ยสวยงามมากนะสมกับกิริยาขั้นที่แสดงออกไม่มีโลกเลยไม่สนใจกับใครคงแน่วต่อธรรมล้วนๆเหมือนว่าไม่มีสูงมีต่ำพูดคงเป็นไปเป็นธรรมล้วนๆนี่เวลาอัตถิของท่านกายวาจาเราไปดูเองนะเราก็ทราบมีแต่สั่งไว้ให้ดีให้เรียบร้อยท่านจันทร์พรมหลวงปู่พรมกับท่านจันทร์ตื่นนี่สั่งมีเราละสั่งไว้เพราะรู้เรื่องของท่านได้ดีอยู่แล้ว และอัฐิของท่านเนี่ยให้สงวนรักษาให้ดีนะว่าและอัฐิของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนครับว่าของท่านหลวงปู่พรหมก็เหมือนกันองค์นี้ก็เหมือนกันเขาก็สงวนรักษาไว้เรียบร้อยอันเวลาอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วเราก็ถามถึงเรื่องของท่านก็บอกว่าอาตีของท่านกายพระธาตุแล้วนั่นแหละเราจึงไปดูเองไปดูโอ้ยสวยงามมากสมกับท่านกรุงแน่วเลยอาตีของท่านกายพระธาตุเม็ดเล็กๆนะส่วนมากจะเล็กกว่าเม็ดข้าวโพดเราส่วนมากเล็กกว่านั้นส่วนขนาดใหญ่ก็ขนาดนั้นแหละแต่สวยงามมากนะนี่สมชื่อสมงามว่าท่านเป็นธรรมล้วนๆกิริยาทุกอย่างไม่เกี่ยวกับโลกเลยพูดอะไรมานี่พูดอย่างเป็นธรรมกงเป๋งเป๋งเป๋งเป๋งไปเลยนี่ที่เนี้ยอติของท่านกายประทานเข้ากันได้เป๋งเลยเจ้าแล้วท่านจันหลวงปู่พรหมก็เป็นแล้วนี่มาจากเชียงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งมาจากเชียงใหม่ดูหลายองค์อยู่นะหลวงปู่มั่นหลวงปู่พรหมหลวงปู่ตันหลวงปู่ตื้อสามหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนมีเขียวนี่ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งล้วนๆแล้วที่ทางภาคเหนือนี่มีถึงสี่หลวงปู่มั่นหลวงปู่พรหมหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนฮะยังไม่ได้ออกเรื่องผู้ตื่นหลวงปู่ตื่นนี่เท่าที่จำได้นี่ห้าองค์แล้วนะที่ภาคเหนือเพราะสถานที่นั้นเป็นสถานที่เหมาะสมมากภาวนาสะดวกสบายท่านจึงชอบอยู่ที่อย่างนั้นอย่างนั้นนะผู้หาธรรมจะไม่หาในที่ลูหลาอะไรล่ะท่านจะหาแต่ที่ลำบากลำบนแต่ทำสะดวกการในการบำเพ็ญท่านชอบไปอยู่แต่ที่เช่นนั้นน่ะมีภาคเหนือมีถึงเท่าที่เราทราบได้นี่มันก็ห้าแล้วนะที่ไม่ทราบก็จะมีอยู่เท่าที่ทราบมีห้าองค์แล้วนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงมานี้มีแต่ธรรมชาติที่เลิศเลยแล้วทั้งนั้นนะจิตดวงนี้เลิศเลยแล้วเลิศเลยแล้วทั้งนั้นเลยผู้ปฏิบัติตามแนวทางคือแบบแปลนแผนผังได้แก่ทำสอนที่ทรงสอนไว้ทุกอย่างที่เรียกว่าสวากาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่ว่าทำขั้นใดขั้นใดถูกต้องแม่นยำถูกต้องมั่นยำตั้งแต่พื้นถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานมีแต่คำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำซึ่งเรียกว่าสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทางนั้นมีธรรมขององค์ศาสดาถ้าปฏิบัติตามแบบแผนผังที่ท่านทรงชี้แจงแสดงไว้แล้วนี้มีหวังกันด้วยกันตามจัดตามส่วนของกำลังวังชาความสามารถสามารถผู้ที่จะบำเพ็ญไปได้ละได้ไม่ว่าหญิงว่าชายเพราะจิตนี้ไม่มีเพศมีวัยเป็นทรงมรรคทรงผลทรงบาปทรงบุญได้ด้วยกันถ้าเราหนักไปทางการปฏิบัตินี่แล้วจะได้รับรสชาติแห่งธรรมสง่างามขึ้นที่ใจนั่นแหละในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนือธรรมอันจึงบอกว่าธรรมเป็นเลิศในโลกเพราะว่าธรรมถึงยอมรับโลกทั้งหลายกราบกันยอมรับกันถึงเขาไม่รู้เขาก็ยอมรับยอมกราบไหว้บูชาเพราะเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออย่างแท้จริงนี่จากนั้นมาในวงกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาก็มีมาเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มากก็มีเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่มีบอกว่ามีเพราะมันมีครูมีอาจารย์อยู่ด้วยแล้วเทพเฉพาะอย่างยิ่งเทพของเรานี่มีทั่วประเทศไทยเฉพาะวัดกรรมฐานเรียกว่ามีทุกวัดก็ไม่ผิดที่เราเทศไว้แล้วการเทศนี้เราก็เทศอย่างไม่มีสงสัยเลย ยิ่งเฉพาะเรื่องจิตตภาวนานี้ด้วยแล้วถอดออกจากหัวใจเทศเลยเทศตามขั้นตามตอนของการปฏิบัติและผ่านไปของตนเป็นยังไงนำมานั้นออกมาสอนจึงไม่สงสัยว่าจะผิดไปที่นี่เทพเหล่านี้ก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเฉพาะวัดกรรมฐานเราอยากจะพูดว่าทุกวัดมีอยู่ทั่วไปหมดพอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงพระองค์หนึ่งที่อยู่ทางเกี่ยวกับติดต่อกับทางพม่าไปเข้าไปเมืองกาญจน์นี่แหละเข้าไปข้างในลึกๆท่านอยู่ที่นั่นแต่ใจก็อยู่กับเราไม่เคยอยู่เราก็ไม่ทราบชื่อว่าสัทเถียรพระองค์นั้นท่านพูดล่วงหน้าไว้เลยนั่นท่านแน่ของท่านแล้วบอกว่าเวลาเราตายนี้อัฐิของท่านให้เก็บให้เรียบร้อยนะอัฐินี่จะเป็นพระธาตุอะไรท่านบอกไว้หมดเลยจะเป็นแปลกๆต่างๆท่านก็บอกไว้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือความแน่ของหัวใจนี่เวลาเราถามเหตุผลต้นไปจริงๆแล้วโอ้ยเทพเราไปอยู่กับท่านนั่นเทพเราที่ไปอยู่กับท่านมีแต่เทพแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้นนะท่านติดตัวไปด้วยหนังสือก็ดูว่ามีครับไม่หลายเล่มเป็นหนังสือของเราว่างั้นส่วนเทพนั่นรู้สึกจะมีแต่ของเราละมากต่อมากนี่ก็อธิท่านก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วทางคนทางโน้นเขาเคารพเรื่องสายท่านมากทีเดียวนั่นละการปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็อยู่เช่นเทพก็เป็นเทพคำสอนถอดออกจากเทพมาปฏิบัติต่อตัวเองก็เข้ากันได้อย่างนั้นนะสำหรับทุกวันนี้มีพระที่ส่งมรรคส่งผลเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมีมากจริงๆนอกนั้นเราก็ไม่ค่อยรับทราบอะไรพอจะรู้เรื่องรู้ราวมาเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังแต่สำหรับวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนี่มันเกี่ยวโยงกับเราอยู่มากต่อมากทีเดียวเพราะงั้นจึงพอที่จะนำมาพูดได้นี่คำว่ามรรคผลนี่มีเมื่อไหร่ความจดความจำเหยียบย่ำทำลายไปหมดเรียนมาจบพระไตรปิฎกชั้นใดภูมิใดก็ตามเรื่องมรรคเรื่องผลไม่มีเลยเพราะมีแต่ความจำความจริงคือการปฏิบัติไม่มีผลก็ไม่ปรากฏนี่ก็ยุบย่อไปนานแสนนานก็มีอยู่เงียบแต่วงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่มีเงียบๆยังไม่ค่อยออกกระจายนักแต่ก่อนตอนที่มาออกกระจายมากขึ้นก็มาเกี่ยวกับเราออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่แหละแต่ก่อนเราก็ไม่เคยนั่นกันเราเทศสอนพระจนล้วนอยู่ในศาลาของเราเทปอันนี้ออกทั่วประเทศไทยในวงพระกรรมฐานมีทุกวัดเราเทศเงียบๆอยู่ภายในแต่เป็นแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้นเพราะไม่มีใครเข้าฟัง แต่ก่อนไม่มีประชาชนมีแต่พระล้วนๆเข้ามาฟังตลอดเลยประมาณสัก7วันหรือ9วัน10วันประชุมทีนึงเทศตั้งแต่ธรรมะล้วนๆภาคปฏิบัติทั้งนั้นเลยแล้วอัดเทปเอาไว้ตอนก่อนเทปนั้นไม่ได้อัด แต่ถึงหลังตอนที่มีเทปแล้วก็เป็นธรรมะประเภทเดียวกันไม่ผิดกันอินเนชั่นได้ออกกระจายไปจากนั้นเราก็ได้ออกช่วยชาติการเทศของเราก็เลยต้องกระจายไปจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นไหมล่ะวันหนึ่งเทศที่สักกี่กันวันหนึ่งเทศเท่าไหร่ตั้งแต่ออกช่วยชาติมาแล้วมันก็ได้เปิดตามเหตุตามผลกลไกของมันที่ควรจะเปิดหนักเบามากน้อยมันก็เป็นเองอย่างเทศสอนพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราก็ไม่เคยแต่ออกช่วยชาตินี่ไปหมดเลยทั้งแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กส่วนมากมีแต่แกงหม้อใหญ่ไปก่อนทีนี้เมื่อแกงหม้อใหญ่ไปแล้วแกงหม้อเล็กมันก็แฝงกันไปแล้วพวกเทพพวกอะไรซึ่งมีแต่แกงหม้อเล็กกระจายกันไปหมดนั่นมันก็เลยกว้างขวาง ตาติ่งใจกันบ้างคนเราถ้าควรจะตื่นนะถ้าไม่หลับซะจนกระทั่งตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายอันนั้นมันก็สุดวิสัยถ้าควรจะ คิดจะอ่านบ้างหัวใจมีควรจะคิดคิดอย่างอื่นคิดได้ทำไมจะคิดเรื่องอ่านเรื่องทำไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งอื่นสิ่งใดก็สัมผัสได้จะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมบ้างทำไมจะไม่ได้นี่มันควรจะนำมาคิดพวกเรา เพราะธรรมชาติของเลิศของเหลือมีอยู่กับหัวใจของทุกคนที่ใฝ่ใจปฏิบัติได้แน่นอนไม่สงสัยไม่มากก็น้อยพอเป็นสักขีพยานแห่งการสร้างความดีมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญ อันนี้สำคัญมากทีเดียวเรื่องความรู้พิสดารไม่มีอะไรเกินใจคือจิตตภาวนานะความรู้ที่เราเรียนที่นั่นที่นี่จดจำมาจากไหนจากไหนไม่ว่าความรู้ทางด้านธรรมะไม่ว่าความรู้ไม่ว่าความรู้ทางด้านโลกสงสารอย่างที่เขาเรียนมาจนจบด็อกเตอร์ด็อกแต่อะไรแล้วนี่ก็เป็นความรู้ของโลกความรู้ของธรรมที่จบด็อกเตอร์ได้แก่ขั้นพระอรหันต์ท่านมีแต่ท่านไม่แสดงด็อกเตอร์ของธรรมขั้นอรหันต์เราขั้นด็อกเตอร์แล้วนะท่านเงียบๆท่านไม่แสดงนะแล้วเอามาทำประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไร้สันผันคมกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่เป็นวิชาความรู้ของทางโลกอันนั้นหลายสันผันคมได้มาถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจมันเลยกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกว้างแคบไปได้หมดเพราะมันมีแต่กิเลสด้วยความทะนงตนแล้วเขายกยอสรรเสริญว่าเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เรียนชั้นสูงโดยแล้วก็ยิ่งมีช่องทางที่จะทะนงตนและสร้างความชั่วช้าดำมกและสร้างความลืมตัวให้มากขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายก็มีแต่เป็นภัยได้มาแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นโทษแก่ชาติบ้านเมืองของตนมีเยอะนะเพราะฉะนั้นใครจึงอย่าประมาททำนะว่าทำสำคัญมากถ้ามีแทรกภายในใจมันมีฮีริโอตตะปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมไม่กล้าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสบงการให้ทำมีฝืนกิเลสไม่ควรทำไม่ทำถึงอยากทำก็ไม่ทำนี่คือธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานเอาไว้นี่คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีธรรมแล้วทะลุไปเลยขาดสะบั้นไปเลยลงเหวลงบ่อโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละการเรียนมามันต่างกันเรียนทางโลกเป็นโลกไปเรียนทางธรรมเป็นธรรมแต่นำไปประกอบการกลับทางโลกนี้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาถ้าผู้ที่เรียนธรรมล้วนๆเช่นนักบวชท่านปฏิบัติโดยอาจโดยธรรมล้วนๆแล้วนั้นท่านสมบูรณ์แบบเต็มหัวใจของท่านการแสดงออกต่อโลกต่อสงสารไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่มีเพราะองค์ของท่านเป็นคุณสมบูรณ์แบบแล้วกิริยาที่แสดงมาจากเครื่องมือคือร่างกายนี่คำพูดคำจานี้ก็ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์เมื่อออกมาจากใจที่บริสุทธิ์อาการที่แสดงออกก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ด้วยกันเขาพออย่างนี้เราก็มาย้อนมาพอเป็นสักขีพยานได้กับเราเนี่ยตัวเท่าอื่นนี่แหละตัวเท่าหนูนี่แหละแต่เราท้าทายได้เลยเรื่องความบริสุทธิ์ของเราที่ทำต่อโลกนี่ความมัวหมองไม่มีบอกได้ชัดเจนนี่มันเห็นได้ชัดๆคือจิตนี่เป็นตัวบงการจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วไม่มีมลทินแม้นิดหนึ่งเข้าเจือปนอะไรที่เป็นมลทินมันจะปัดเข้ามันทันทีจะไม่ให้เข้าใกล้จิตตัวได้เลยเป็นหลักธรรมชาติอะไรที่ไม่เหมาะปัดทันทีที่จะไปง่วงง่ามจมเตียมวิ่งไปกับความไม่เหมาะไม่มีจิตของท่านที่นะมันบริสุทธิ์เต็มตัวแล้วเชื่อตัวเองกิริยาการแสดงออกทุกอย่างไปเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวัตถุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนามธรรมคืออัตคือธรรมเป็นความบริสุทธิ์ออกไปจากใจถูกต้องตามๆกันหมด ดังที่เราได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายเราภูมิใจว่าเราไม่มีอะไรเลย เพราะใจไม่ให้มีใจที่บ่งการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตานี้ยึงปัญญาที่บริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์ล้วนๆไม่หวังแบ่งสรรปันส่วนอะไรทั้งนั้นเลยได้มามากมาน้อยจัดสรร ตามสัดตามส่วนที่จะสงเคราะห์กันมากน้อยอันใดที่จะควรเข้าจุดใหญ่คือส่วนรวมเช่นที่จะควรเข้าจุดใหญ่คือส่วนรวมเช่นทองคำเป็นต้นก็นำเข้าไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย

ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีแง่มีงอนอะไรเลยยินดูที่ว่าบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะนั่นก็เพราะทำอันนี้ในหัวใจไม่ยอมที่จะมาทำอย่างนั้นไม่ได้เลยขาดสะบั้นไปเลยไม่มาแตะได้มานี่เราจะแบ่งลักษณะงุบงิบงิบมีไม่ได้เลยเวลาแสดงออกจะแบ่งสรรปันส่วนไปมากไปน้อยอะไรในแง่ใดบ้างอันนี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเอามากก็มากน้อยก็น้อยตามเหตุผลอัตธรรมเนี่ยเราทำมาอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่ได้มีการตำหนิเราเลยว่าได้ผิดพลาดที่ตรงไหนตั้งแต่เริ่มนำพี่น้องทั้งหลายมาทั้งด้านวัตถุก็ไม่เคยผิดพลาดด้านธรรมะเราก็แน่ใจตลอดในธรรมทุกขั้นที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ผิดไม่พลาดถอดเราจากหัวใจทั้งนั้นทั้งนั้นเราจึงเป็นที่พอใจในตัวของเราเองที่นำพี่น้องทั้งหลายนี่เช่นอย่างดีดดิ้นอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ดีดดิ้นเพื่อเรานะไม่มีสำหรับเราเองไม่มีเลยพอทุกอย่างแล้วพออย่างเลิศเลอด้วยไม่ใช่พอธรรมดาแต่ทำไมจึงต้องดีดต้องดิ้นดีดดิ้นนี่เพื่ออะไรก็โดยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารนั่นแหละพาดีดพาดิ้นขวนขวายสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจะพูดจะคิดว่าเป็นการรบกวนก็อาจคิดได้พูดได้แต่เราไม่มีเจตนาที่จะเป็นการรบกวนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเล็งเห็นผลส่วนสำคัญสำคัญที่จะนำเข้ามาบำรุงรักษากันให้มีความแน่นหนามั่นคงนั้นเป็นเจตนาของเราที่พิจารณาโดยอัดโดยทำแล้วก็ประเดียงกับพี่น้องทั้งหลายหรือขอบ้างบิณฑบาตบ้างควรหนักก็หนักควรเบาก็เบาควรเคาะกระเป๋าก็เคาะไปเลยเวลาออกช่วยชาติบ้านเมืองที่กำลังหนักมากเป็นประเภทเคาะกระเป๋านั่นทั้งขู่ทั้งเข็นเอามาละเอามาเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอันก็เวลาลดลงมาอย่างสมัยอย่างปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าอันนี้กระซิบกระซาบทั้งออดทั้งอ่อนทั้งขอบิณฑบาตได้มาพอใจหมดไม่ขู่ไม่เฉินเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็เอาแบบนี้ก็ใช่แต่รวมแล้วก็เพื่อส่วนรวมเพื่อชาติของเราเพื่อลูกหลานไทยเราจะได้อาศัยอันนี้ไปในโอกาสที่เราพอทำได้อยู่พอเป็นนำพี่น้องทั้งหลายได้อยู่ในแง่ใดเราก็อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายได้มาแล้วก็เข้าสู่ส่วนรวมส่วนรวมและแยกแยกไปเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกเหมือนกันส่วนที่จะมาคิดว่าเพื่อเรานี่เราไม่มีแม้ที่สุดที่เขามาถวายเรามากน้อยเฉพาะองค์ของเราก็ตามมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะได้มาส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่โลกส่วนของเราก็เพื่อประโยชน์แก่โลกเช่นเดียวกันคือเราไม่ส่อแสวงหาอะไรทั้งนั้นเราพอทุกอย่างว่าการอยู่ความเป็นไปก็ดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นนี่แหละจะกินให้ตายมันก็ตายวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างที่มาสอนยังทำ บิณฑบาตได้สักเท่าไหร่เท่าไหร่กองพะเลินเทินถือเท่ากองเท่าภูเขานี่แล้วก็เฉลี่ยไปดังที่เห็นนี่แหละเราไม่สนใจว่าได้มากได้น้อยไปยังไงที่จะไปสงวนหรือเก็บรักษาไว้เพื่อตัวเองเราไม่มีนี่เป็นไปด้วยเมตตาล้วนๆได้มาแล้วเอาแจกกันไปแจกกันไปตั้งแต่ไม่ได้มาก็ยังอยากได้เพื่อแจกอยู่เมื่อได้มาแล้วหวงไว้ทำไมแน่มันก็ออกของมันทันทีทันทีเราจึงไม่เคยสนใจว่ามีอะไรยังไงได้มาเท่าไหร่ใครจะแยกจะแยกแจกไปทางไหนเราพอใจแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาเริ่มพอใจพอใจมาแล้วทั้งนั้นในการเฉลี่ยเผื่อแผ่ทุกอย่างด้วยความเมตตาแล้วนี่เราก็ดิ้นเพื่อบรรดาพี่น้องลูกหลานไทยเรานั่นแหละสำหรับเราเองหาที่ไหนที่ว่าบกพร่องพอที่จะตะเกียกตะกายถ้าว่าสมบัติจตุปัจจัยทั้งหลายก็ล้นอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีทั่วแผ่นดินไทยเราพูดเฉพาะแผ่นดินไทยเราทีนี้เมื่อได้มาแล้วควรจะแยกจะแยกไปยังไงก็ต้องแยกต้องแยกตามความมุ่งหมายที่คิดไว้แล้วนั่นจะหวงหาอะไรเอาไว้ทำไมเงินไม่อยู่ในกระเป๋ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เอาออกไปทำเฉลี่ยเผื่อแผ่แบบไหนอย่างใดนั่นเป็นประโยชน์ทันทีทันทีนั่น

0: อันนั้นเป็นประโยชน์นำออกไปทำเป็นประโยชน์เก็บไว้สำหรับตัวเองไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นกระดาษเศษหลังลายอยู่อย่างนั้นน่ะนี่สำหรับพระที่สมบูรณ์ปูนผลอยู่แล้วไปยุ่งหาอะไรไปกอบไปโกยมาเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีเหตุผลที่ควรจะกอบจะโกยมาเพื่อตัวเองเราจึงไม่มีคำว่าเพื่อเราเพื่อโลกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ก็ตะเกียกตะกายมาตลอดเวลาอย่างนี้นะก็เพื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นนะสำหรับเราก็อยู่ไปดังที่เห็นนี่แหละเรื่องธาตุเรื่องกันมันไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแหละถึงการเวลามันก็ตายได้เช่นเดียวกับโลกตัวทั่วไปแต่เวลามีชีวิตอยู่นี่ให้ได้ทำประโยชน์เต็มความสามารถที่จะเป็นไปได้สำหรับชีวิตของเราเองนี่เราแบ่งไว้เป็นสองภาคความเป็นอยู่กับความตายไปเรียกว่าสองภาคถ้าเป็นลำพังเราแล้วความเป็นอยู่กับความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันเลยแต่เมื่อแยกออกไปคิดถึงประโยชน์ของโลกแล้วยกให้ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าอยู่ไปก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกนี่เราจึงยกน้ำหนักให้ความเป็นอยู่นี่เพื่อประโยชน์แก่โลกนี่มีน้ำหนักมากกว่าสำหรับชีวิตของเราเมื่อเยียวยารักษาไปได้แค่ไหนก็เยียวยารักษากันไปถ้ารักษาไม่ได้ไม่ว่าใครที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นนะเพราะความเกิดกับความตายมันอยู่ในร่างกายอันเดียวกันจะไปอยู่บนฟ้าอากาศที่ไหนมันก็ไปตายอยู่บนฟ้าอากาศได้นั่นแหละเพราะความตายความเกิดมันอยู่กับร่างกายอันเดียวนี้มีเวลามีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ให้โลกได้แค่ไหนแล้วก็ทำของเราอันนี้ก็เป็นตามนิสัยวาสนาของแต่ละลายละลายซึ่งไม่เหมือนกันสำหรับเราเราก็ทำดังที่ว่ามานี้แหละทำประโยชน์ให้โลกมีเท่าไรจะเป็นทุ่มหมดไม่มีอะไรเหลืออย่างในวัดป่าบันตาจะเรียกว่าโรงทานก็ไม่ผิดเอาไว้นั่นเช่นเรามาที่นี่เอาใครมาขออะไรเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเขาอยากมาเมื่อไรกี่โรงวันหนึ่งวันหนึ่งจัดไว้เต็มโกดังเราไปแล้วหรือไม่ไปก็ตามผู้ที่ดูแลรักษาโกดังนั้นมีอยู่ตลอดถ้าอะไรบกพร่องให้รีบจัดหามาให้เพียงพอเมื่อโรงพยาบาลโรงไหนมาให้ได้ตามความต้องการหรือที่เรากำหนดไว้แล้วนั้นสั่งเสียไว้แล้วให้ได้ตามนั้นตามนั้นโรงเป็นธรรมดาก็มีโรงพิเศษก็มีที่ไหนมาจากทางไกลเช่นเรายกไว้เช่นอย่างอุบลโคราชอุตรดิตถ์นี่ถ้าไกลกว่านั้นก็เป็นพิเศษไปตามๆกันหมดเลยนี่เรายกในนี่ให้พิเศษให้พิเศษนั่นให้อะไรบ้างพิเศษนี่ก็สั่งไว้แล้วถ้าธรรมดาก็ให้เสมอกันหมดเท่ากันเวลาให้พิเศษก็ให้พิเศษเสมอกันหมดเหมือนกันนี่เราก็สั่งไว้แล้วเรามาอย่างนี้ก็เขาก็หลั่งไหลมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วยังมีแปลกปลอมเข้ามาอีกมาขอพิเศษพระท่านก็พิจารณาเพราะถือเราเป็นหลักใหญ่เพราะเรานี่เปิดโล่งตลอดไม่มีสิ่งใดที่จะเก็บไว้เลยพระท่านถึงปฏิบัติต่อแก่คนที่เขามาขออะไรๆติดต่อขอนั้นขอนี่ท่านก็จัดให้ตามสัดตามส่วนอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยบกบางนี่เราวัดเราจะเรียกว่าเป็นโรงทานก็ไม่ผิดพอทำมาอย่างนั้นตลอดไม่เคยเก็บสั่งสมอะไรเลยนี่อำนาจแห่งธรรมเฉลี่ยได้หมดเรื่องธรรมทั่วถึงกันหมดถ้าเป็นกิเลสแล้วก็เห็นแต่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ภูมิของตัวใครจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแล้วได้ อิ่มท้องของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราพอใจนี่คือกิเลสพอใจในเฉพาะท้องของตนแต่ความเสียใจมีทั่วแดนโลกธาตุกิเลสไม่มองเนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำมองทั่วถึงกันหมดความทุกข์ความจนมันทุกข์ได้ด้วยกันจนได้ด้วยกันไม่โดนใครเข้าก็ดูดีพอโดนเข้าไปแล้วมันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นแล้วใครจะต้องการเมื่อความรู้ความเห็นเรายังพอทราบกันอยู่เพราะโลกนี้โลกเป็นไปด้วยความบกพร่องขาดแคลนควรช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทุกข์มากไปอีกโดยลำดับจึงควรเหลียวแลกัน มนุษย์เราความเสียสละนี่เป็นเลิศนะมนุษย์เราอยู่ด้วยกรรมเป็นปาสุขร่มเย็นมีความสนิทสนมกันนี่คือความเสียสละเป็นอันดับหนึ่งสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีเสียสละเลยเห็นแก่ได้แก่เอาเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนี่คับแคบโลกอยู่ด้วยกันก็รุ่มร้อนถ้ามีความเสียสละต่อกันแล้วชุ่มเย็นไปด้วยกันนี่ละธรรมเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปพินิจพิจารณาเราบำเพ็ญธรรมมานี้เราก็ปฏิบัติตามที่ว่านี้ทุกอย่างเราจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราธรรมชาติอันนี้ก็พอตัวอยู่แล้วโขนออกไปจ่ายไปเท่าไรก็ตามก็ไม่ทำให้ธรรมชาตินี้บกพร่องไปคือจิตดวงนี้ยิ่งได้ทำเท่าไรก็ยิ่งภาคภูมิใจว่าได้สองสงฆ์ข้อโลกเต็มกำลังของตัวเองเราทำมาอย่างนั้นวันนี้ก็เทศนาว่าการเพียงเท่านี้ใหญ่เทศมากมายนักประเทศแต่เทศมันเลยจะตายแล้วเอาละพอนั่นเหยียดขาสินี่มันจะตายแล้วนี่หรือว่าไงนี่ขามันจะเหยียดมันก็ไม่ได้เหยียดที่นี่เหยียดเนี่ยเหยียดขาโต้เทศอย่างนี้ได้ยินทั่วกันไปไม่ใช่หรือผู้ฟังอยู่ทั้งนู้นก็คงได้ยินนะเสียงกระดานนี้คงได้ยินทั่วไปนะนี่ก็ออกวิทยุแล้วเนี่ยเทศกี่นาทีวันนี
1: ้
0: 50
1: คร
0: ับ เออเนี่ยถึง50นาทีมันอยู่ในเกณฑ์นี้แหละทุกวันนี้นะมันเป็นของมันเองนะค่อยลดลงเลิกลงแต่ก่อนเทศเป็นชั่วโมงขึ้นไปละวิชาขันมันดีแล้วก็ต่อมานี้มันค่อยลดลงอย่างที่เคยพูดเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันไปอยู่กับท่านทีแรกเทศแต่ละครั้งประชุมแต่ละครั้งนี้เทศ4 ชั่วโมงขั้นต่อไปก็ลดลง3 ชั่วโมงสุดท้ายก็มาอยู่2 ชั่วโมงไม่เลยนั่นสองชั่วโมงจากนั้นก็หยุดเลยอันนี้เรามันก็ลดไปละชั่วโมงกว่าต่อมาก็ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงชั่วโมงแม้แต่5 นาทีก็ไม่อยากจะถึงเลยอยู่ใน4 กว่านาทีอยู่ในย่านนี้แหละเมื่อคืนเนี่ยพระท่านนวดให้เอาอย่างหนักนะเมื่อคืนแต่เมื่อเช้ารู้สึกเมื่อคืนนี้รู้สึกได้ผลนวดหนักนะใครทนไม่ได้ล่ะธรรมดาถ้าว่าเอาวางนั้นเต็มเหนียวเลยเราก็เป็นขอนสูงเฉยเลยแล้วดีคือเส้นมันตึงมากแต่ลงตรงไหนจะเจ็บมากนั่นแหละตรงมาเจ็บมากมาเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละซัดเลยที่นี่เอาเลยนี่ค่อยอ่อนเมื่อคืนค่อยเบาเต็มทุกวันนี่ข้างล่างก็เต็มนี่นี่หยิบผูเก่งนั่นแหละหมอนะเออทานมากินมากไม่เป็นแต่หยิบผูเก่งไอ้เราเก่งเหมือนยักษ์กินมากฉันมากแต่มวลภูไม่เป็นเนี่ยมันเป็นคนละแบบนะพูดถึงเรื่องการตื้อมือแปลอยู่ชื่อข้างมีเสือรักษาข้างนะข้างไปอยู่ในป่าเสือมักจะมารักษาข้างข้างไปอยู่ไหนเสือมักมาแอบไม่ค่อยแสดงตัวอะไรครับมือพระสงฆ์4 องค์เห็นไหมอ่ะพระสงฆ์พระพุทธเจ้ากะกุสังโฆโกนาโคมกะกะโปโคตโมอายะเมกัยโยองค์ที่5อายะเมกัยพัทธกัมมี5 องค์คือบางกัมก็มีบางกัมมีองค์เดียวก็มีอย่างตำราบอกส่วนมากจะมี2 องค์ 3 องค์แต่พัทธกัมมีมีถึง5 องค์เรายอมเลยนะเรื่องของพุทธเจ้าท่านรับสั่งยังไงเราหมอบตลอดเลยเวลาลงแล้วลงไปหมดเลยนะถ้ามีอะไรที่จะพังคืออยู่ในวิสัยของเรานะมันรู้ขึ้นกุดไหนกุดไหนไหนพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วไว้แล้วเนี่ยมันจะทะลงไปไหนอ่ะ
2: บ
0: ู
2: ชาพระพ
0: ุ
2: ทธองค์4 องค์แล้วที
0: ่
2: ท่านมาต
0: รั
2: สรู้นี่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเป็นกี่กันอสงไขยเท่ากันไหมเจ้าพระท่านหลวงตาฮ
0: ะ
2: ท่านบำเพ็ญบารมีมาเท่ากันอสงไขยเท่ากันไหมเจ้าค่ะ
0: ม่เข้าก็ยังบอกแล้วประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามบอกแล้วประเภทที่หนึ่งชั่วโมงก็ต้องไขนี่นำภาระกันมากสั่งสอนสัตว์โลกกันมากที่สุดแล้วก็เป็นท่ามกลางที่สามพระองค์ก็บอกเรานี่ไม่ได้มากท่านก็บอกว่าไม่ได้มากก็ขอให้ได้ทั้งสลายเราก็พอใจจะมานั่งหลับตาง่วงนอนเหงานอนอยู่นี่ผมก็ใจเหรอเราได้แค่สลายเราก็พอใจ
2: ได้คำตอบที่ต้องการแล้วเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: หนาวก่อนวันนึงรู้สึกเด่นๆเดินยังกรมนี้ก็ได้ห่มผ้าอย่างนี้ตอนค่ำนี้ได้ผ้าห่มอยู่ค่ำมาเดินมีกระเพาะอากาศวันนี้ห่มผ้ามันเย็นยืดขานี่ก็บรรเทาถ้าคู่ไว้นี่ปวดตอนเช้าและตอนทรมานมากเราพูดงงๆนะตอนจังหันนะตอนทรมานมากที่สุดกว่าจะได้ผมได้ฉันจัดนั่นจัดนี่นี่แหมพอแล้วนะยังไม่ได้ฉันปวดแล้วเต็มที่แล้วทรมานมากที่สุดตอนไปฉันนั่นแหละมันไม่ได้ลงไปปุ๊บฉันปุ๊บเปิดเลยนี่อันจับนั่นนั่นจับนี่แล้วเอานั่นเอานี่นั่นนี่ทั้งนี้มันก็จัดการของมันอยู่ตลอดมันก็เร่งเราที่สุดท้ายพลิกนู่นพลิกนี่บางทีเหยียดขายังไม่เสร็จยังไม่ได้ฉันเลยเหยียดขาวแล้วมันจะตายใครจะฉันอยากตายอย่างนี้ยังไม่อยากตายนะเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกทางนู้นทางนี้วันเท่าเลยแต่ว่าอะไรนั่นเหยียบแล้วเป็นยังไงเห็นเหยียบแล้วนี่ชั่วโมงทุ่มสามสิบห้าสามสิบห้านาทีนี่กลางคืนลงเดินเรื่อยนะเส้นเวลามันปวดแข้งปวดขาลงเดินเรื่อยอยู่วัดก็เหมือนกันอยู่บรรดาก็อย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเปลี่ยนยาบทให้เสมออยู่ตลอดไม่งั้นไม่ได้นะมันปวดแก้งปวดขามันเร่งเราเองนะต้องเลยลงเดินจงกรมเปลี่ยนยาบทเวลาไหนไม่สำคัญบังคับเมื่อไหร่ต้องได้ลง5ทุ่ม6ทุ่มตี1ตี2ตี3เอาแน่มาได้ทั้งนั้นถ้ามันเร่งแล้วก็ต้องได้ลงเดินพอดีเวลาดัดมันไม่ให้มันดีดมันดิ้นไปไหนเลยนั่นไม่แห่คือตอนที่นั่งตลอดรุ่งเคลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเด็ดขาดกันอย่างนั้นนะไม่มีข้อแม้เรายกข้อแม้ไว้ข้อเดียวเวลานั้นอยู่กับครูบาอาจารย์เว้นแต่ครูบาอาจารย์หรือพระเนรในวัดนี่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในเวลานั้นเราจะลุกไปช่วยเหตุการณ์นั้นมีข้อเดียวนอกนั้นสำหรับเราแล้วไม่ให้มีเอาปวดหนักออกเลยมันขี้จะตักแม่มันมากเท่าไรแล้วที่จะพาตัวเองไม่ได้เอาไปฆ่าเสียนั่นตักแม่แล้วล่ะเป็นช่วงเป็นฐานของเด็กเข้าใจไหมขี้ใส่ทุกอย่างไอ้ช่วงไอ้ฐานของเด็กมีแต่ตักแม่ล่ะขี้จะตักแม่เดียวกันเรานี่ขี้จะตักแม่มาแล้วนั่นวันนี้สมัยใหม่เขาเปลี่ยนกันยังไงเราไม่รู้ด้วยเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ต้องเอาแม่แหละเป็นช่วงเป็นฐานขี้ลงนั้นเยี่ยวลงนั้นอะไรลงนั้นหมดแล้วตอนนั้นก็มีแต่โอ้มึงขี้เหรอเท่านั้นแหละนะโอ้มึงขี้เหรอล้างเองไม่ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นล่ะพอแม่เลี้ยงลูกนี่เลี้ยงยากลำบากมากเราตั้งใจดูเวลาแม่เลี้ยงลูกเราก็โตขึ้นมาพอสมควรเราดูตามภาษาเด็กนะแต่ที่นี่ย้อนกลับไปคิดหมดนะตั้งแต่ภาษาเด็กก็ดูเฉยดูแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเลี้ยงน้องนะแล้วก็ดูไปธรรมดาแต่เวลามาบวชมาออกปฏิบัติมานี่เรียกโอ้ยมันตามเก็บหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณของพ่อของแม่โถพิลึกพิลั่นท่านจึงกล่าวไว้ว่าการดูแลพ่อแม่ท่านสอนไว้ว่านี่นะคือให้เป็นผ้าขี้ริ้วเสมอกับพ่อกับแม่อย่ามีค่ามีราคาแต่อย่างใดเลยมันจะพอลบล้างหนี้สินที่มันหนักมากที่ได้สร้างไว้กับพ่อกับแม่เต็มตัวของเรานี่มันจะได้เบาลงบ้าง ให้เป็นผ้าขี้ริ้วทั้งหมดบรรดาลูกๆ กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่สมบูรณ์แบบเต็มที่เทิดทูนท่านนี่ทำท่านว่าทุกคนลูกของพ่อของแม่ให้เป็นผ้าขี้ริ้วอย่าโถกอย่าเถียงท่านว่าอะไรให้เงียบเลยเจ้านี่เหมาะสมกับที่ท่านเลี้ยงยากแสนยากลำบากแสนลำบากคือเลี้ยงลูกนั่นแหละถูกกว่าจะโตขึ้นมานี่โถแทบเป็นแทบตายพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ละคนละคนนี่เราก็มาพิจารณาโอ้โหคุณของพ่อของแม่มีมากอันนั้นยอมรับหมดเลยนะแต่ก่อนก็ธรรมดาถือสิทธิ์ว่าตัวเป็นลูกอยากเถียงก็เถียง มันเอาอย่างนั้นนะเลี้ยงมาแล้วมันมาเป็นข้าศึกต่อพ่อแม่นะลูกพวกเทวทัตพวกนี้มันของดีเมื่อไรเข้าใจเลยล่ะนี่พวกเทวทัตเถียงพ่อเถียงแม่ทุกอย่างมันก็ถือว่ามันเป็นลูกไอ้พ่อแม่เขาก็ว่าเป็นพ่อแม่แล้วมันสู้สิทธิ์สู้สิทธิ์ที่ของลูกไม่ได้มันขึ้นขี่คอแม่หรือมันขี่รถหัวพ่อแม่ก็ไม่ทราบแล้วมีไหมแถวนี้นะเรามาเก็บพิจารณาหมดนะนี่ท่านสรุปความลงมาแล้วจึงว่าการตอบรับกับพ่อกับแม่นี่ให้ถือเป็นผ้าที่ริ้วตลอดไปท่านท่านก็สอนว่าอย่างนั้นอย่ามีค่าแต่อย่างใดสำหรับกับพ่อกับแม่ให้เป็นผ้าที่ริ้วตลอดไปมันจะพอลบล้างกับหนี้สินที่สร้างบาปสร้างกรรมกับท่านไว้มากในตัวของเราแต่ละคนละคนท่านว่าท่านมีคุณมากต่อเราคือพ่อกับแม่ว่าเราอย่ามีคุณค่าแต่อย่างใดอย่าโต้อย่าตอบท่านจะว่าอะไรให้หมอบเลยให้หมอบเลยนี่ลบล้างกรรมบาปกรรมของเราที่เคยสร้างไว้กับท่านแต่ก่อนให้ฟังเสียงหากจะท่านจะพูดผิดไปอะไรก็เป็นธรรมดาพ่อแม่ก็มีกิเลสเราก็ฟังไปอย่าไปเถียงเป็นแบบกิเลสของเราขึ้นรับท่านเข้าใจไหมไอ้แบบกิเลสของลูกขึ้นรับพ่อแม่เนี่ยมันรุนแรงนะมันร้ายกาจเพราะงั้นถึงจะเอาออกเข้าใจไหมให้มีแต่กิเลสของท่านดูด่าว่ากล่าวแล้วว่าจะผิดบ้างพลาดบ้างคุณของท่านเหนือล้นอยู่แล้วเราจะไปยกของเราว่ามีคุณขึ้นมาต่อสู้กับท่านนี่พวกนี้พวกเปรตเข้าใจไหมไม่รู้จะคุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้เป็นผ้าขี้ริ้วอยู่ตลอดเวลากับพ่อแม่ยามีราคานะไม่ได้ผิดท่านบอกว่าให้เป็นผ้าขี้ริ้วตลอดกับพ่อกับแม่จะเรียนมาชั้นสูงชั้นไหนชั้นไหนก็ตามเถอะคำว่าลูกนั่นท่านรอดตายกับเราอยู่แล้วนั่นรับรองมาแล้วไปเรียนมาชั้นสูงชั้นไหนอะไรแล้วก็ตามไม่มีค่าแล้วมีค่าลงที่ว่าเป็นผ้าขี้ริ้วนี่มีค่าอาจารย์มานะทุกคนเอาละพูดเท่านี้ละพูดอะไรมากมากมาจากกองแล้วพี่ว่าอะไรเห็นที่นี่จะให้พรนะให้ศีลให้พรไล่กลับไปละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 489 1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจขอเชิญรับฟังครับ
1: ปิยาซึ่งมาฉันตยาก็ได้เรื่องอะไรเลยถึงวันเวลาเขาจะวันที่26คือว่าม
2: าได้ถามตัวรู้ป่ะเป็นวันที่31สิงหาคม48ครับ31ครับท่านยกบอก
1: เยอะ
2: ครับ
1: 31
2: ครับ
1: นั่นดีจำอะไรประเทศที่ไหนล่ะ
2: ราชพัฒน์ครับ
1: หมู่เจ็ดที่ราชพัฒน
2: ์ครับ
1: วันที่31
2: ครับ31ครับ
1: ราชพัฒน์นี่ก็ถือว่าเคยประเทศแล้วนะ
2: หลายหนแล้วครับ
1: ราชพัฒน์นี่เป็นนิเทศครูอยู่นู้นแล้วก็เคยเขานิมนต์ไปเทศเหมือนกันจำได้ว่า512ประเทศที่วิทยาครูนะจากนั้นมาก็เป็นอะไรพระราชพัฒน์ก็เคยไปเทศอะไรในราชพัฒน์นี่หลายครั้งแล้วนะนี่เพิ่งเจอนี่เพิ่งมาเลยเนี่ย
3: มาสองสามวันแล้วครับ
4: เมื่อวานน
1: ี้
4: ก็มา
1: ตอนเช้านี่นะมาเพิ่งมาถึงตอนนี้
3: มาเช้าแล้วครับก็ใส่บาตรแล้วคร
1: ับ เหรอนั่นดิไม่รู้เรื่องเพิ่งเจอตอนนี
2: ้ตอนข้าวหลวงตาไปแล้วข้าวหลวงตาไป
1: นั่นดิตอนนี้ตอนข้างอาก็ที่ที่ว่าอาก็ไปวัดโขกถวายต้นตะไคร้ต้นปุ่นมันก็ได้แบบนี้นะกำลังพี่งานการงานเพราะเราจะไปไหนมาไหนต้องคิดแล้วถึงโรงกลัวอะไรแล้วแม่แล้วเนาะพูดก็ไปเลย
4: ม
1: ี
4: คนตามด้วย
1: ฮะ
4: มีลูกศิษย์ตามไปด้วยนะ
1: ตามเบลขันผ้าเหรอ
4: ตาม
1: ไ
4: ปเป็นบริวารอา
1: จารย์ฮะเราไปใส่รั่วเยื่อเยื่อไม่ใช่เรื่องนะครับเราน่าพูดจริงๆนะเราคนง่ายๆอย่างไม่ใช่ว่างั้นนะจะมาจริงจริงว่าจะตามเราเนี่ยเราคนเอาเนี่ย
4: บริวารของหลวงตามากมายมหาศาลหลวงตาสร้างบารมีมาทางนี้
1: คนให้กามไปเนี่ยคนเป็นทหารเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดมันก็กามไม่ใส่หรอกแต่เหตุการณ์มาถึงได้มาเกี่ยวข้องกับข้ากับกว้างขวางมากมายเนี่ยเออนิสัยของเราไม่เป็นอย่างนั้นเวลาออกก็รู้แบบคนเดียวก็ออกเลยเหนื่อยแปลงนะแล้วออกก็รู้แบบแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เสริมขึ้นด้วยนะเวลาได้โอกาสอยู่กับข้างเมื่อโอกาสแล้วก็กราบเรียนข้างคือจะเวลาไปเที่ยวข้างโน้นข้างนี้ก่อนที่จะกราบเรียนข้างก็พูดถึงเรื่องการงานในวัดเกี่ยวข้องกับพระกับโยมแล้วมีเพื่ออะไรบ้างว่าไม่มีอะไรว่าไงเราก็ถ้าไม่มีอะไรก็ที่อยากจะไปเที่ยวเรื่อยๆเพื่อภาวนาก็ชั่วระยะหนึ่งเราว่าชั่วระยะหนึ่งพอทั้งเราไม่มีเพื่ออะไรโอกาสที่เราจะออกเที่ยวถ้าไม่มีเพื่ออะไรก็เมื่ออยากจะออกเที่ยวเรื่อยๆก็ชั่วระยะหนึ่งเป็นระยะเอาเพราะว่ามันขั้นหนึ่งถ้าสมัยมีคำกล่าวไว้มาถึงเรียนต่อเรียนอย่างนั้นแล้วก็ไปไม่ได้นะเราไม่ไปพอมีโอกาสแล้วท่านจะพูดกับมาเองจะกี่วันก็ตามเราพูดไว้นิ่งนะถ้าท่านไม่ตอบคำนี้ไม่กล้าไปไหนแล้วเพราะว่าท่านตอบคำจะเป็นวันไหนก็ตามถ้ามีโอกาสท่านจะขึ้นมาเออเพื่อจะไปแล้วเรื่องไปได้ถึงว่างั้นนะเพราะว่าไปได้แล้วคิดว่าจะไปทางไหนอะเอาเลยนะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นตามเรื่องตอนที่มาไปที่องค์เนี่ยโอ้ทั้งขางทุกทีเลยนะเรียกว่าท่านส่งเสริมเต็มเหนียวเลย เอาว่าจะไปกี่องค์นะวะสักองค์เดียวเลยก็ขึ้นกันเดียวสมหาไปอย่างพาใหญ่นั่งยังชี้สายนิ้วนิ้วไปใครจะไปยุ่งทั้งมาถ้าเราสมหาให้ไปองค์เดียวว่าถ้าท่านจะไปยุ่งเราเราก็ไม่เคยสนใจต่อใครเดี๋ยวก็ไปนึกว่าพระเนรจะจดจ้องมองดูเราดีนะก็มีร่มโพธิ์ร่มใสใหญ่ที่พ่อแม่เอาใจมาเราก็พอใจแล้วที่จะไปสะดวกนี่เป็นเนี่ยท่านยังย้ำใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยแล้วจากนั้นก็ไปองค์เดียวจริงตลอดตลอดยังนิสัยอะไรก็ไม่พูดไม่ถูกแต่ว่าเป็นความผิดไม่ถูกเลยว่างั้นเถอะเพราะว่าออกเที่ยวอย่างนี้ไปองค์เดียวตลอดเลยนะเราตั้งแต่ออกปัจจุบันไปองค์เดียวองค์เดียวเมื่อความรู้ความตลาดเกิดขึ้นจากภาพปัจจุบันเกิดขึ้นเท่าไรความรู้ความตลาดหมุนเข้ามาแก้ตัวเองแก้เรื่องทั้งนั้นทั้งนั้นที่จะสั่งสอนผู้ใหญ่เวลาปฏิบัติอยู่นั้นเป็นเวลา9ปีเต็มเราไม่เคยสอนใครเลยนะพอไปก็ไปอยู่จังไงป่าเนี่ยเขาจะไปสอนใครตั้งใจไปสอนตัวเองมันจะมีการมีงานอะไรให้ไปเกี่ยวข้องเราเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติมากว่าอย่างไรมันจะหมุนเข้ามาแก้ตัวเองแก้ตัวเองไม่หมุนเราไปสอนคนอื่นนะคือพูดตามนิสัยของเราที่ดำเนินมาใครประกอบความเพียรอาภาพอย่างนี้คนเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยนะคือถ้าเป็นสองเป็นน้ำไหลบ่ามันไม่รุนแรงถ้ายิ่งสามยิ่งถือโอ้ยไม่เอาไม่ใช่เลยเพราะคนเดียวเรื่องพุ่งเลยอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็การเป็นตายเรารู้เราเองเท่านั้นเดินไปนี่ทั้งวันจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาสติติดแนบอยู่กับตัวถ้ามีเพื่อนมีฝูงก็มีการรับผิดชอบกันตามสัญชาติญาณของมนุษย์และสัตว์เราขนาดเป็นองค์นี้มาเยอะแยะอันนี้ถ้ามีอย่างนี้สามน้ำไหลบ่าไม่หลงแล้วแล้วองค์เดียวนั่งคงอะไรคงอะไรเราชอบอย่างนี้ก็ไปสยามนี่แล้วความรู้มีมากน้อยมันจะหมุนเข้ามาแก้ตัวเองแก้ตัวเองคือจะไปสั่งสอนใครเนี่ยมาเวลาปฏิบัติเป็นเวลา9ปีเต็มไม่สอนใครเลยไม่เอาเนี่ย9ปีจนตั้งแต่พรรษา7ดูจากการเรียนหนังสือก็ขึ้นเวทีภาคปฏิบัติจนกระทั่งพรรษา16 9ปีพอดีเนี่ยทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่มันทุกข์ด้วยความสมัครใจมันก็เหมือนไม่ถูกทำอันเลิศยิ่งใหญ่เลิศอยู่กับหน้าเหมือนจะอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมทุกขนาดไหนก็เพื่อนั่นเพื่อนั่นมันเลยไม่รู้ทุกข์เลยนะมันไม่สนใจเวลาออกปฏิบัติเวลาเรียนจำไปรู้ไปจำไปรู้ไปเท่าไรเลยความสงสารไอ้ความสงสัยมันจะแอบไปทำตามนะแทรกไปทำตามตลอดจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีขอบุญบาปนรกสวรรค์ท่านบอกด้วยความถูกต้องแม่นยำของศาสดาองค์เอกนะแต่เราตัวจำปอมันก็ไปแบ่งเอาความสงสัยแบ่งเอาบางคนถึงไม่เชื่อเมื่อมันหนักแล้วมันไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนะนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างมันไม่เชื่อเลยว่ามีพวกนี้ที่หนามากที่สุดเดี๋ยวอันนี้พูดที่ยังอันนั้นอยู่กันรถกันลงมาที่จะเชื่อให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เชื่อมันยังมีแบ่งกินนะมีหรือไม่มีนะส่วนใหญ่เชื่อที่ส่วนย่อยมันก็แอบกินอยู่นั่นนะเราเห็นในใจของเราเองนะเรียนไปจนกระทั่งมันถึงนิพพานนิพพานมีจริงเหรอนู่นน่ะดูที่น่ะทั้งที่ใจนี่มันอยากไปนิพพานนะเพราะมันยังมามีส่วนแบ่งกินนะนิพพานนี่มีจริงๆแล้วว่าอีน่ะนั่นเรียนหนังสืออยู่ของเรื่องอะไรไอ้กิเลสมันแบ่งกินไปตลอดแต่ความหนักแน่นมันยังมุ่งต่อมรรคนิพพานอยู่นั่นนะแต่มันยังมีจริงๆเลยมันยังว่าอยู่นะมันแอบกินนะรักใหญ่มันไปแล้วนะมุ่งต่อมรรคนิพพานพุ่งเรื่องจริงออกจากวัดเรียนนี่แล้วจะออกปฏิบัติโดยสายเดียวนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นไปแล้ว ทีนี้พอนั้นแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นองค์เดียวนี่ท่านชี้นิ้วเลยพอชื่อเสียงท่านโด่งดังตั้งแต่เราเป็นเด็กท่านอยู่ที่อำเภอบ้านผือชื่อเสียงท่านโด่งดังเราเป็นเด็กอยู่วัดอรัญญิกวาสอำเภอท่าบ่อนี่ก็ท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นโด่งทั้งหมดนะแถวนั้นอยู่นี่ก็เป็นอยู่ในกลางโด่งมนุษย์เรานี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วนะมันไม่ต่อกันอย่างนี้
5: ไปองค์เดียวครับ
1: เออครับก่อนเออแม่อุจจานี่มุ่งต่อว่าที่นี่พอได้รับโอวาทจากพ่อแม่อุจจามั่นแล้วถึงใจแล้วที่นี่นะพอไปท่านเรียกว่าเล่ด่างท่านจับไว้เลยแผดออกทันทีเลยพอไปถึงท่านเราลืมอะไรเหมือนท่านจับพอเล่ด่างจับไว้หมดเลยเรื่องของเราพอไปถึงท่านมหาอะไรขึ้นเลยนะเด็ดด้วยนะเหมือนจะคอยจะกัดจะฉีกแล้วเหมือนแต่นั่นแต่พลังจิตของท่านที่เมตตาออกมานะเออถ้ามาหาอะไรมาหาว่าคนอีพานเหรอหรือมาหาอะไรมาคนอีพานจะไล่ไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมทั่วท้องจักรวาลท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่มาคนอีพานไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมธรรมแท้อยู่ที่นี่เนี่ยเอาตรงนี้นะอยู่ที่นี่ทำกิเลสอยู่ที่นี่ทำอยู่ที่นี่นอกนั้นไม่มีเอาให้ดีนะท่านก็ฟาดเรื่องกันอิจฉาภาวนานะเอาให้ดีเอาให้ดีวะเบิกองตรงนี้แล้วนะท่านจะเห็นทั้งบาปทั้งบุญทั้งมรรคผลนิพพานท่านให้เบิกตรงนี้เลยแล้วนี่กิเลสปิดเอาไว้อีกดวงนี้จริงๆไม่มีคุณค่าราคาอะไรเลยท่านว่างั้นนะเอาเปิดออกด้วยอิจฉาภาวนาวะบอกอิจฉาภาวนาล้วนๆเลยเอาเปิดออกว่ะท่านจะสนใจกับอะไรนี่เวลานี้ท่านมาภาวนาเอาตั้งหน้าตั้งหน้าภาวนาเบิกสิ่งที่กระโปงสมมติที่มันปิดบังหุ้มห่อมรรคผลนิพพานไว้นั่นน่ะออกให้หมดท่านไม่ต้องถามใครแล้วมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้แรกท่านถามมรรคผลนิพพานจากใครตลอดสาวกก็ไม่ถามเมื่อรู้แล้วจะชัดขึ้นใจนี่เลยว่าท่านก็เอาโมไม่พูดธรรมดานะเหมือนจะขัดจะฉีกเนี่ยพลังของธรรมพลังของเมตตาพุ่งพุ่งพุ่งแล้วก็ฟังอย่างถึงใจถึงใจทุกติทุกตีเลยตอนท้ายท่านมีอะไรมีเตือนอีกตอนท้ายของการเทศน์เนี่ยเออท่านมหาก็นับว่าเรียนได้มาได้พอสมควรถึงขั้นเป็นมหาแต่อย่าว่าผมประมาททางด้านปริยัตินะว่างั้นท่านขึ้นตรงนี้ก่อนคือเวลานี้เป็นเวลาภาวนาต้องการความสงบของใจท่านจะไปยุ่งจะไปคิดถึงเรื่องปริยัติที่ท่านเรียนมามากน้อยมันจะมาค้าเข้าเตะถีบยันกันอยู่นี่การภาวนาจะลงหาความสงบไปได้แบบนั้นท่านจะยุ่งกับอะไรการเรียนมามากน้อยให้ท่านยกขึ้นในคัมภีร์บูชาไว้ก่อนทุนการบ้านนะยกคัมภีร์นั้นบูชาไว้ก่อนอันนี้ให้หมุนตัวลงท่านคิดกับภาวนาให้มากนะเวลานี้ท่านเรียนมามากน้อยไม่เกิดประโยชน์นั่นฟังที่เวลาท่านเด็กทำทั้งหลายที่ท่านเรียนมายังไม่เกิดประโยชน์นะให้เก็บไว้ก่อนเอาทางด้านคิดแต่พอนานนี่ให้จิตสงบลงไปแล้วพอถึงขั้นที่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งถึงกันเอาไว้ไม่อยู่นี่เราก็ไม่ลืมนะปริยัติปฏิบัติคือปฏิบัติได้แก่ผลที่เรารู้มาเห็นมามากน้อยนะกับปริยัติที่เราเรียนมานะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่าเราไม่ลืมนะเวลาปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านว่าอย่างนั้นไอ้เรามันคนตับเดียวถ้าเราจะยุ่งอะไรกับปริยัตินะเราก็ไม่ยุ่งจริงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นจนว่างเลยเมื่อจิตสงบไปแล้วมันจะค่อยแตกกระจายออกไปถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่เราไม่ลืมนะมันก็เป็นจริงพอถึงขั้นออกทางด้านปัญญาจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบชุ่มเย็นชุ่มเย็นนี่ออกทางด้านปัญญาปัญญาเป็นทางเบิกเพิกถอนกิเลสนะสมาธิตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาความสงบจิตมันฟุ้งซ่านลำคาญตอนนั้นเรียกว่าหาความสงบไม่ได้เพราะงั้นจึงตีเข้ามาด้วยจิตตภาวนามีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มอารมณ์ไม่ยุ่งกับอะไรทีนี้เอาออกเอาจิตที่สงบนี่ออกทางด้านปัญญาท่านบอกอย่างนั้นนะ นี่พอออกทางด้านปัญญาแล้วเอาละที่นี่เรื่องปริยัติปฏิบัติมันจะวิ่งถึงกันถึงกันเอาไว้ไม่อยู่หรือเปล่าเมื่อเรามาถึงเราเป็นจริงพอมันลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาปริยัติมายันกันหรือมีขัดข้องตรงไหนปริยัติท่านว่าไงนะมันวิ่งถึงกันถึงกันแน่แน่เลยท่านพูดอย่างนี้นะท่านที่ผ่านมาแล้วไม่มีผิดแล้วเราเทิดทูนท่านสุดยอดเลยเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นสอนเราไม่เคยผิดพลาดไม่เคยสงสัยเลยใส่ลงตรงไหนบ้างบ้างแล้วไม่ใช่ธรรมดานะยอมรับยอมรับได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจมีจึงภาคถ้าปฏิบัติเวลามันรู้รู้จริงนะทำรู้ภายในใจอย่าเอาปริยัติอย่าเอาคัมภีร์เวลามาอวดนะอวดภาคปฏิบัติธรรมคัมภีร์เวลาก็คือธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเป็นภาคความจำจะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคความจริงปริยัติเราจะเรียนมามากน้อยก็ตามรู้มันจะเจือปนไปด้วยความสงสัยติดแนบกันไปตลอดถึงนิพพานจะไม่บริสุทธิ์หรอนิพพานมีจริงๆเหรอน่ะเห็นไหมพอมาปฏิบัติเข้าไปนี้ความรู้ความเห็นของจิตของเราที่เกิดขึ้นเป็นผลเรียกว่าเป็นสมบัติของตนด้วยนะไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉยส่วนปริยัตินี่มีแต่ความจำความจำไม่ใช่สมบัติของตนจำมาแล้วก็ลืมไปลืมไปลืมไปนะเพียงจำมาเพื่อเป็นภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นผลขึ้นมาแล้วเป็นของตนนี่พอหันเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติมันเกิดจริงๆที่ที่ทำความสงบเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวที่จะเข้ามารบกวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไม่มีจิตก็สว่างจ้ามีแต่เรื่องของธรรมธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมขั้นนี้ธรรมขั้นนั้นเป็นธรรมขั้นนั้นโลกกิเลสตัณหาไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ธรรมที่นี่ออกทางด้านปัญญามันเบิกออกนี่ที่เบิกออกเบิกว่าที่ไหนมองไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องความเรื่องน้ำเรื่องฟืนเรื่องไฟคือกิเลสทั้งนั้นนั้นสติปัญญาจะเป็นเหมือนไฟเผาตะแหลกเผาแหลกเผาแหลกนี่แหละปัญญาเวลาได้เกิดเนี่ยไม่ต้องไปถามใครมันเป็นขึ้นมาเองขอให้ดำเนินตามทางพุทธเจ้าที่สอนเถิดไม่ผิดเรียกว่าสวดคาถาธรรมจารย์ได้ชอบแล้วนี่เราดำเนินมาแล้วเต็มหัวใจเพราะงั้นถึงแม้ว่าลงเวทีมาแล้วไม่โศกทานนะว่างขึ้นเวทีฟาดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเราจะรู้เองให้เองมันก็รู้เองให้เองจริงเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านะสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์เรื่อยจนกระทั่งหมดเลยเรียกว่าธรรมเกิดที่ธรรมเกิดธรรมอยู่ในหัวใจหัวใจแต่ก่อนมีแต่กิเลสเกิดกิเลสเกิดกิเลสเผาสัตว์เข้าใจไหมอยู่ที่ไหนเผาทั้งนั้นนะพอธรรมจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้แล้วธรรมเกิดธรรมอยู่ธรรมเบิกสิ่งที่เป็นฟืนไฟออกไปโดยลำดับจ้าออกจ้าออกว่าถ้าจนกระทั่งที่ว่าหมดโดยสิ้นเชิงธรรมเกิดหรือไม่เกิดที่เป็นธรรมตั้งแท่งแล้วจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นที่เบิกกว้างสุดยอดของจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วท่านเรียกว่าจิตพระอรหันต์จิตพระพุทธเจ้าหรือจิตนั่นเป็นธรรมธาตุก็ได้และจิตนี้เป็นธรรมธาตุหมดสมมุติโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เคยเกี่ยวเคยก่อเคยผูกเคยปั้นจิตใจอยู่นี้ไม่ว่าจิตใจดวงใดกิเลสมันต่ำต่ำแต่มันขึ้นอยู่บนหัวใจดวงนั้นทุกดวงทุกดวงมันต่ำแต่มันขึ้นมันชอบสูงมันขึ้นไปเหยียบหัวสัตว์หัวคนอยู่ตรงสูงบนหัวใจพอทำมัดไตลงไตลงไตลงพังลงไปหมดแล้วทำเป็นทำแท้ที่เบิกว่างไปหมดเลยแล้วไม่มีอะไรมายุ่งกวนนะจิตใจเมื่อหมดกิเลสนี่เป็นสมมุติแล้วสมมุติเราสุดยอดก็คือกิเลสอวิชชาสุดยอดกวนถึงขั้นสุดยอดพอกิเลสอวิชชาซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อกวนให้เกิดทุกข์สิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรผ่านจิตใจเป็นนิมูลล้วนๆโลกสมมุติจะมีหนาแน่นขนาดไหนไม่เข้ากวนใจดวงนั้นได้เลยท่านเรียกว่าสุญญโตโลกังอย่างที่ท่านสอนแก่พระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเป็นมนุษย์คนที่16เป็นผู้มีวิสัยปัจจัยที่จะบรรลุธรรมอยู่อย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าก็สอดธรรมมานี่เข้าไปเลยเพราะโมคคราชมานพคือโมคคราชคนที่16เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจี้ลงเอาธรรมบทนี้ที่เหมาะแล้วกับคนคนนี้สอนว่าท่านขึ้นเป็นภาษิตสุญญโตโลกังเวคสุโมคคราชัสดาสโตอาตารุทิ้งอุหะจ่าเอวังมัจจุตโรทียาเอวโลกังเวขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังดีนะสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เห็นว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียแล้วจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะไม่ตามเห็นไม่ตามรู้ผู้ที่พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นแล้วพระโมคคัลลบรรลุธรรมเปิดขึ้นมาเลยก็เป็นสุญญโตโลกังในหัวใจของพระโมคคัลลใจพระโมคคัลลหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุญญโตเป็นสุโลกเป็นศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดในจิตพระโมคคัลลตามธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานลงไปให้เอานี่ย้อนเข้ามาหาธรรมนี่เป็นธรรมที่สอนโลกทั่วไปธรรมใครก็ตามหัวใจใครก็ตามถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นสุญญโตโลกังด้วยกันหมดอย่าว่าแต่พระโมคคัลลาเลยพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นสุญญโตโลกังด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยตีกระจายไปหมดที่มันปิดบังมันไม่เป็นโลกไม่เป็นของรูปเปล่าคือโลกมันหนาแน่นเรื่องที่เดือดร้อนทับทำแล้วเลยศูนย์ไปหมดไม่มีเหลือศูนย์เปล่าว่างเปล่าทำที่เดือดเหยียบเอาเยอะบ่ที่พอพลิกทำขึ้นมาปฏิบัติทำก็เหยียบที่เดือดว่าจะที่เดือดเป็นของในหัวใจเตี้ยหมดโลกนี้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่านานเห็นไหมล่ะจิตดวงนี้เป็นได้ทุกองค์ทุกรายถ้าเราเนี่ยขึ้นถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ยตัวเรากลางอย่าเข้าใจว่าสอนจะโมฆะราชนะทำเป็นทำศูนย์กลางพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้นำธรรมนี้มาแสดงสมควรที่จะแสดงแก่ผู้ใดหรือระบุว่าเขาระบุอย่างโมกขราชไม่ระบุก็ตามธรรมเป็นศูนย์กลางที่เรียกก็เป็นกลางๆตีเข้าไปจนนั้นมันก็พังเหมือนกันนั่นพอถึงขั้นนี้แล้วเป็นสุญญโตด้วยกันหมดบรรดาพระอรหันต์เป็นสุญญโตทั้งนั้นเป็นผู้มีจิตว่างเปล่าจากข้าศึกศัตรูจากสมมูลทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรติดใจในพระอรหันต์นั่นเลยนั่นแล้วสันติจิโกประกาศป้างขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ถามเพราะสันติจิโกท่านประทานนี้เรียบร้อยแล้วอย่างเด็ดขาดจะรู้ด้วยตนเองนั่นตั้งแต่พื้นไปถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นสันติจิโกจะพึงรู้ด้วยตนเองนั่นแหละนั่นเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าคือล้าสมัยที่ไหนมันเป็นบ้าแต่พวกเราพวกท่านล้ำสมัยล้ำยุคล้ำสมัยไปตามกิเลสนี่ที่แต่กับธรรมนี่มันเลยชื่อเลยล้าสมัยตาบอดหูหนวกไปหมดมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกมามีเท่าไหร่แล้วขนไปพอขนได้ขนไปผู้ที่ยังพอขนยังขนไม่ได้ยังพอขนไม่ได้ยกขนไปประทานโอวาทให้นะเห็นไหมล่ะ 5,000 ปีด้วยพยานวิถีทรงทราบทุกอย่างแล้วว่าสัตว์โลกจะเกี่ยวข้องกับอากับธรรมได้พอให้หลุดพ้นไปได้เพียง 5,000 ปีพอหลังจากนั้นกิเลสจะทับเอาหมดไม่มีเหลือเลยพระองค์ประทานไว้ด้วยพยานอย่างทราบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ 2,500 มันยังไม่ถึง 5,000 ปีด้านกลางระหว่างกิเลสกับเราจะฟาดกันนะเอาไปนะนี่ 2,500 นี่ 2,500 คือท่ามกลางศาสนาศาสนาอยู่ที่หัวใจเรานี่ศาสนาอยู่ท่ามกลางหัวอกเราเอาไปฟาดกันกับกิเลสที่ใครจะเก่งใครจะดีอย่าให้กิเลสฟาดหมาไปนะเข้าใจไหมถ้ากิเลสฟาดหมาไปนะเข้าใจไหมถ้ากิเลสฟาดเราหงายหมาหงายง่ายหงายหมาหงายหมอนเข้าใจไหมมันหงายได้ง่ายนะนี่ธรรมมันนี่สดร้อนถ้าลงได้เข้าหัวใจใดกิเลสพังเท่านั้นธรรมนี่จะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านเรียกว่าอากาศิโกธรรมเป็นอากาศิโกไม่มีการสถานที่เวลามาทำลายได้เลยขอให้ปฏิบัติเถิดกิเลสก็เหมือนกันก็เป็นอากาศิโกถ้าจะไม่เกิดกิเลสให้ทำให้เกิดบาปไม่ได้เป็นได้ทั้งนั้นนั่นใครทำให้เป็นกุศลผลบุญทำได้กิเลสเป็นได้ทั้งนั้นเหมือนกันนี่ให้นำไปปฏิบัตินะนี่เราก็ยิ่งจวนจะตายจะตายถ้าเรายิ่งเร่งนะเร่งการเทศนาว่าการเคยพูดให้ฟังแล้วแทนที่จะห่วงใยประชาห่วงใยตัวเองคนธรรมดาคนเราจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นกังวลหมดหมองในใจแล้วก็ถ้าผู้มีความงามความดีก็อาศัยความดีเกาะจิตชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปเลยผู้ไม่มีความดีเลยนี่เป็นไฟตลอดพอลมหายใจขาดผึ่งเลยไอ้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีมันก็มีแต่ปากลมปากของกิเลสหลอกสัตว์โลกเลย

0: ลมปากพระเจ้าเป็นลมแห่งธรรมลมปากของธรรมลมปากของโลกเป็นลมปากของหมู่ของผู้คือกิเลสทั้งหลายลมปากของพระเจ้าเป็นลมปากของธรรมสอนออกมาอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าปฏิบัติเราก็เป็นธรรมให้พิจารณานะกิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจเราแล้วธรรมที่จะแก้กิเลสก็อยู่หัวใจเรากิเลสที่จะเหยียบย่ำทำลายเราก็อยู่ที่หัวใจเราให้นำไปปฏิบัติอย่าถือว่าศาสนานี้เป็นของใครของเราของนั่นคงนั่นคนนี้นะวัดนั้นวัดนี้เป็นพระเหมือนว่าธรรมนี่ไปอยู่ในวัดนะธรรมไม่อยู่กับเจ้าของทั้งกิเลสทั้งธรรมอยู่ในวัดได้นอกวัดได้อยู่ทั่วไปหมดถ้าเราแยกแยะให้แบ่งสรรปันส่วนในสิ่งที่ควรเช่นกิเลสตัดออกตัดออกอยู่ตัดออกอยู่นอกวัดก็ได้ตัดกิเลสออกอยู่ในวัดก็ได้นอกวัดก็ได้สั่งสมกิเลสอยู่ในวัดก็ได้นอกวัดก็ได้เข้าใจไหมล่ะมันอยู่กับเราวัดแท้ๆอยู่กับเราให้วัดให้จวงดูจวงหัวใจตนเองมันเป็นยังไงแล้วก็จะรู้ตัวเองไปเองนะนี่ยิ่งเป็นห่วงเดี๋ยวนี้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมันขึ้นอยู่บนหัวใจของสัตว์เอาหัวใจของสัตว์มาเหยียบย่ำทำลายธรรมที่อยู่หัวใจของตนนั่นแหละให้ขาดสะบั้นไปหมดบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรมีความเทศยานซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนลากถูไปเลยจมไปเลยอันนี้มีหรือไม่มีไม่ถามกิเลสไม่ให้ถามเอาความอยากใส่เข้าไปจนนั้นอยากอะไรทำตามความอยากอย่างนั่นละทางลงนรกให้พากันจำมานะเราละพอมันเทศไปสามวันมากกว่าน้อยไปเรื่อยๆเทศไปเทศไปเหนื่อยเอาแค่นี้เดี๋ยววันนี้ละไม่ต้องเอวังเทศก็ไม่ตั้งนะโมพอจะรับกันก็เอวังดีกว่าที่อะไร
1: ที
0: ่
1: ราช
0: พัฒน์
1: ครับ
0: ที่ไหนอันได้ยินเด็กสองตัวพูดนะมันทำไมจมูกดีหูดีนักหนาวะเราจึงสื่อสารมันมีอะไรมันถูกต้องหนาวะมันเป็นเงินที่สายเด็กไอ้จังนี่ถึงว่าจะหนีกี่กิโลนะจังนี่ถึงว่าจะหนีกี่กิโลมันจะพอๆกันมั้งกับอุบล
2: ประมาณ389สิบ
0: ไหม
2: คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: 380อุบลก
2: ็มันเป็นทางเขา
0: เอออุบลก็อยู่ในด้านจับเรื่องถือว่าดีว่า
2: สี่ร้อยกว่า
0: เออสี่ร้อยกว่าทางอุบลจะใกล้กว่านี้
2: ใกล้กว่า
0: เราไปทั้งสองแต่มันจำไม่ได้ไปนี่คนมากนะ
2: ทองห้าบาทครับ
3: แล้วนะทองกระปาดมาแล้วครับ
0: ห้าบาทโอ้ยช่างห้าบาทห้าบาทนี่ช่างนี่เข้ากันได้ก็หนองกระปากหนองหายแล้วพอห้าบาทห้าบาทไม่หรอกไม่เมื่อวานไม่ได้วันนี้งัดก็ห้าบาทวันนี้ช่างห้าได้ช่างก็ได้ไปเรื่อยเพราะผู้คำพูดของเราความพูดนี้อย่างทั้งหัวใจของพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเราเพราะนั่นถึงว่าได้วางให้เลยคำพูดของพูดของเราเต็มไปด้วยความหวังหวังจากพี่น้องหลายจะช่วยชาติของเราเองเพราะนั่นเราจึงแน่ใจว่าได้วางบางนี้มาจะวันหลังจะได้นั่นเห็นไหมมั่นใจอย่างนั้นอย่างเมื่อวานก็บอกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ช่างพัฒนาให้ดีใจไปเลยว่าพรุ่งนี้เอาเงี้ยห้าบาทได้เห็นไหมห้าอย่างนั้นแล้วหรือยังไงวะเอายังให้ให้เนาะเพิ่งวันนี้มันคืออันการเย็นอาจจะได้ไปทำว่ากันกับผมทำมาเมื่อวานแล้วยังไม่ไปทำว่าใครว่ากันอยู่วัดโพ
2: หลวงตาครับน
4: ี่
2: มาจากอินเดีย
0: แล้วเป็นไง
4: เขาบอกว่าเขาฝันอยากจะมาวัดป่าเมืองไทย20ปีที่แล้วค
0: ่
4: ะ
0: คร
4: ั้งแรกในชีวิตได้เป็นการที่ฝันเจ้าค
0: ่ะ
5: เขาฝันเมื่อ20ปีที่แล้วอยากมาวัดป่าตอนนี้สมหวังแล้วครับ
0: ป่าไหนอ่ะ
5: ป
0: ่
5: าไหนก
0: ็
5: ได้
4: ที
0: ่
4: เมืองไทยวัดป่าไหนก็ได้
5: ป่าไหนก็ได้
0: ป่าไหนก็ได้สมหวังแล้วนี่ก็ป่าภาวนามานานแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ฝันว่า
4: จะมาวัดป่าเ
0: มืองไทย
4: ธนาคารโลกเจ้าค่ะ
0: ฮะ
4: ทำงานธนาคารโลกเจ้าค่ะที่อเมริกา
0: ธนาคารโลกธนาคารจะได้เงินเงินธนาคารแปลออกนี่เอาภาษาบาลีมาได้เนี่ยว่าธนาคารธนาคารธนาคือเงินธนาคารแปลว่าเงินเงินแปลแล้ว วันนี้เป็นวันพระคนประมาณเดียวบางพระวางผลฉีนความธรรมเข้าสู่ใจเราปล่อยใจให้ว่างจากฉีนจากธรรมตาเต็มไปด้วยฝืนด้วยไฟเผาตัวเอง
5: อะไรน้ำหนอง
0: ฮะ
5: สร้างเจดีย์ครับ4,200ครับมันจะโตครับ
0: เอามอบไป
5: แยกไป
0: เอาแยกไป
5: ครับครับ
0: แยกเดี๋ยวนั่งเลย
5: ครับ
0: เจดีย์นั่นก็คือว่าโสก็เราละอุ้มนะอะไรนี่เจดีย์ว่าโสอยู่มัน5-9 ล้านอยู่ไง
2: คร
0: ับ มีแยกมัน5-9 ล้าน
2: ฝาครับ
0: เออ
1: ตกแต่งภายในครับ
0: เออตกแต่งภายในด้วยเลยนี่ก็เราเป็นคนแบกแล้วไงครับบอกว่างานไม่ให้หยุดนะเอาทำต่อไปเลยเงินไม่พอเท่าไหร่เราจะเป็นภาระรับเต็มเหนียวหมดแล้วถึงจะกลับกันได้นะเจอกันได้แล้วฮะเจอกันวันนี้วันที่วันที่19หรือ20
4: 20
0: อ๋อ20วันที่20เป็นวันเช้าพอดีอยู่เองไหนว่าจังว่าจะพัดจะเชิดวันที่31เหรอ
5: 31ครับ
0: นะ
5: แต่ลบบอก31ครับ
0: 31นั่นเพราะงั้นเด็กนั่นเขาจึงว่าประมาณวันที่26ที่จะ26เขาจะมาอีกว่าผมเชิดก็จะมีมาฟังเชิดอีกในย่านนั่นคือย่านนั่นก็คือย่านนี้นี่เราจะวกวนหามันมีงานที่ไหนเชิดนะเขาบอกว่าจังว่าแล้วทราบแล้วผมทราบอยู่ว่าญาติจะพาผมไปวันที่31แน่ถูกต้องแล้วพวกนี้พวกจมูกดีทั้งนั้นไงหมาเข่งพวกนี้เข้ามาจะว่าหมาเราเข่งหมดเลยสู้ไม่ได้จมูกเก่งกว่าหมาเข้าใจไหมว่าไงมันไม่สนใจนะแต่ก่อนโอ้ยเขากลัวมากนะกลัวตะบัวเอากลัวคนอยู่ฝากชื่อสวีทมันก็กลัวเขากลัวท่านอยู่เวลาเขากลัวไปกลัวมาเขาได้นั่นอะไรนี่เขาลบลายหมดมดถ่ายเราตายอยู่ใช่มันยิ่งคางก็มาผู้ตายเขาลบวิชาหาติดอยู่แล้วที่นี่นะไปเยอะคนเนี่ยเอาไปละ
5: เอา
0: บัก
5: ค
0: ู
5: นะคร
0: ับ ไปนะไปอ่ะโอ้ช้าเยอะจังเก้าโมงกว่า
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจในรายการหลวงตาส่งเคราะห์โลกครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่บุฎาถาวโรวันนี้นำมาเสนอเป็นตอนที่3ครับ
1: หลวงปู่สงฆ์ท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่ตั้ง3ชั่วโมงบอกนิมนต์ครับแน่นอนแล้วว่างั้นนะเช้ามาก็ถามกันอีก

อย่างหนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมณถ้ำภูขาเช่นกันหลวงปู่สงฆ์พรหมสระเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษแต่ได้มาบวชที่จังหวัดปราจีนบุรีและได้ทุดงจาริกที่แสวงหาโมกขธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้พบหลวงปู่ในแถบเทือกเขาภูพานและได้ร่วมทุดงกันจนได้พบถ้ำภูคาที่อำเภอตาครีนครสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สงฆ์ท่านติดตำราติดทุดง13ติดอ่านหนังสือพระพุทธรูปห้อยคอหน้าตักตั้งคืบใครพูดใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อที่ลูกประคำห้อยคอมา5ปีถือไม้เท้าติดคัมภีร์ใบลานคัมภีร์กระดาษถือรูปนามพอมารู้สึกตัวก็ไม่ติดหลักแต่เมื่อท่านได้บรรลุธรรมก็เลิกหมดเลยท่านสละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ออกหมดลบทั้งหมดเอาถวายหลวงปู่บุญดาหมดหลวงปู่ยังได้เอามาฝากไว้วัดสัมพันธวงศ์ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนท่านเสียสละภายในออกได้ภายนอกท่านก็เสียสละได้บัดนี้ท่านไม่ถือนามรูปไม่ถือขันอะไรแล้วเพราะท่านว่าหลงนามรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่มีที่สิ้นสุดอีกสิสร้างพระพุทธเกียรติแก้วจุฬามณีเมื่อจวนเข้าพรรษาท่านทั้งสองได้จำพรรษาร่วมกันที่วัดป่าหนองคูแล้วครั้นออกพรรษาต่างองค์ต่างแยกไปประกาศพระสัทธรรมและบางครั้งก็มีโอกาสได้พบกันที่ถ้ำภูคาเป็นครั้งคราวจนล่วงมาประมาณ40ปีเมื่อท่านทั้งสองได้พบกันก็ได้ชวนคณะศิษย์ที่ศรัทธาเริ่มใสมีท่านพระครูพลอยมิจฉีผวนและพระเงินเป็นอาทิร่วมกันสร้างพระพุทธปฏิมากรซึ่งจำลองพุทธลักษณะมาจากพระเกียรติแก้วจุฬามณีพลสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขนาดบ่ากว้าง6วา2ศอกสูง9วาสร้างแบบครึ่งองค์ประดิษฐานะยอดเขาภูคาเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ทัศนานุตริยะปูชนียสถานของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเป็นอนุสรณ์ที่ท่านทั้งสองได้พำนักอาศัยบำเพ็ญบุญบารมีจนได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลกพระธาตุเสด็จในถ้ำภูคาโดยว่ามีพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์ในอดีตได้เคยมาปฏิบัติธรรมในถ้ำภูคามาปัจจุบันหลวงปู่บุตรดาถาวโรและหลวงพ่อสงฆ์พรหมสละก็ได้มาปฏิบัติภาวนาจนบรรลุธรรมอันสูงสุดณที่นี้ซึ่งในบางคราวขณะที่หลวงปู่บุตรดาอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำภูคาก็ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ออกมาเดินกันเต็มถ้ำแต่ไม่มีรอยเท้าและไม่พูดด้วยพระกรรมฐานองค์อื่นที่เกิดในพักท่านก็ได้เห็นพระธาตุเสด็จเป็นภิกษุณีก็มีและยังมีพวกวิญญาณเจ้าของทรัพย์อีกมากมายและหลวงปู่ทั้งสองยังเคยได้เห็นพระธาตุเสด็จมา3องค์ซึ่งหลวงปู่ได้ให้หลวงพ่อสงฆ์เก็บไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปและต่อมาหลวงพ่อสงฆ์ได้มอบพระพุทธรูปนั้นแก่พระหลานชายของท่านขณะไปเจริญกรรมฐานในป่าต่อมาไม่นานพระหลานชายได้มรณภาพด้วยไข้ป่าพระพุทธรูปนั้นก็หายไปด้วยไม่ทราบว่าใครเก็บเอาไว้ธรรมชาติเก็บเองแหละแล้วก็ถ้ำภูคานี้เป็นสถานที่มันมีคุณยิ่งที่หลวงปู่บุตรดาถาวโรและหลวงพ่อสงฆ์พรหมสระได้บรรลุธรรม
นำตนให้ออกจากวังวน

0: แห่งวัฏสงสารได้สำเร็จเยี่ยมหลวงพ่อสงฆ์ต้องอธิกรณ์หลวงปู่บุตตาแยกทางกับหลวงพ่อสงฆ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470จนมาถึงปีพุทธศักราช2475ก็ได้ร่วมทางกันอีกโดยออกเดินทางไปชลบุรีและจากนั้นหลวงพ่อสงฆ์ก็แยกทางไปเขาพนมปราจีนบุรีโดยทำที่พักในถ้ำตามลำพังชาวบ้านก็สงสัยว่าท่านเป็นพระมาจากไหนหลวงปู่ว่าตอนอยู่นครพนมนู่นนะเจ้าคณะบวชเอาเองให้เข้าหมู่หลวงพ่อสงฆ์ไม่เอาถามหาใบสุทธิไม่มีหลวงพ่อสงฆ์ไม่ได้รับกับเขาเขากล่าวหาหลวงพ่อสงฆ์ว่าไม่มีใบสุทธิเป็นพระจรจัดเข้ามาอยู่ในวัดเขาไม่ได้รับใบสุทธิอย่างเขาใบสุทธิเดิมของท่านใส่ใบลานท่านไม่ได้ทำเป็นสมุดเล่มหรอกคนหลวงปู่เขียนใส่กระดาษใบเดียวม้วนไว้ในย่ามไปอยู่เมืองเพชรพรรษา6ที่ได้ใบสุทธิเป็นเล่มพรรษา5ไม่มีใบสุทธิเป็นเล่มพรรษา8ไปอยู่เนรัญชลาก็ยังไม่ได้รับใบสุทธิใบสุทธิใบลานก็ยังใช้กันอยู่พรรษา8นี่คณะสงฆ์ปีเดียวกับพี่ครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ์ไม่ได้รับใบสุทธิท่านบวชพระเนนไว้ตั้ง100รูปเขาเรียกมารับใบสุทธิเป็นเล่มท่านไม่รับจึงเกิดอธิกรณ์หลวงพ่อสงฆ์ไปอยู่แหลมเขาพนมปราจีนบุรีก็เรื่องใบสุทธิครูบาศรีวิชัยก็เรื่องใบสุทธินี่ส่วนหลวงปู่ไม่ได้ถูกอธิกรณ์กับเขาเป็นเพียงผู้ดูท่าทางของคณะรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยจะไปแค่ไหนกันหลวงปู่ไม่เข้าใครออกใครครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีกิมไลท์สุจริตกุลมารดาของพระจริตสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศรีในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าราชการที่6ได้นิมนต์หลวงปู่จำพรรษาณวัดสัมพันธวงศ์ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนั้นได้รู้จักกับพระอาจารย์เหลงที่วัดสัมพันธวงศ์พระอาจารย์เหลงเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่มากจึงขออารัธนาหลวงปู่ไปโปรดญาติโยมของพระอาจารย์เหลงที่เมืองเพชรก่อนสักระยะหนึ่งค่อยกลับมาจำพรรษาที่วัดสัมพันธวงศ์ขณะเดินทางไปเพชรบุรีเป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายน2475เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบหลวงปู่บุตตาและพระอาจารย์เหลงจึงได้จำพรรษาที่เพชรบุรีและได้มีโอกาสพบท่านพุทธทาสซึ่งทุดงมาจากสวนโมกและจากนั้นท่านทั้งสองก็ได้พบกันอีกที่วัดประชาธิวาสกรุงเทพในอีก2ปีต่อมาขณะที่อยู่เพชรบุรีชาวบ้านศรัทธาเคารพรักท่านมากพวกขับรถ3ล้อชอบแย่งกันนิมนต์ท่านให้ขึ้นของตัวเองเป็นพิเศษปฏิปทาของหลวงปู่ตามใจโยมช่วงหนึ่งหลวงปู่จำพรรษาที่วัดบุญทวีถ้ำแกลบเพชรบุรีได้มีการจัดงานศพก็หาพอดีใกล้วัดบุญทวีซึ่งบุตรทั้ง3ของผู้ตายร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันงานสวดศพนิมนต์พระขาดไปรูปหนึ่งน้องคนเล็กจึงไปนิมนต์หลวงปู่ที่วัดบุญทวีพอมาถึงท่านก็นั่งอาสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้นเจ้าภาพเกิดเถียงกันเพราะพี่ชายคนกลางก็นิมนต์พระมาเช่นกันหลวงปู่ได้ยินจึงลุกออกมาแต่แล้วก็ตกลงจัดอาสนะเพิ่มหลวงปู่ก็เข้าไปใหม่ครั้นที่คนโตกลับมาก็เอตโลใหญ่หลวงปู่ก็ลุกจัดอาสนะอีกครั้งและเดินผ่านที่ตั้งศพ จนเกือบถึงประตูทางออกแล้วเจ้าภาพเพิ่งจะตกลงกันได้จึงรีบวิ่งตามไปนิมนต์ให้หลวงปู่กลับมานั่งอาสนะเดิมโดยหลวงปู่ไม่ได้แสดงกริยาอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านบอกว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ท่านทำอะไรไม่ขัดข้องวุ่นวายใดๆทุกอย่างทั้งสิ้นด้วยจิตของท่านหมดอาสวะกิเลสแล้วไม่ยินดียินร้ายในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนพระอาจารย์เหลงผู้ศรัทธามั่นในปฏิปทาของพระคุณหลวงปู่ก็ได้ร่วมติดตามหลวงปู่จำพรรษาที่วัดบุญทวีถ้ำแกลบและก็ได้ถึงแก่มรณภาพที่วัดนี้เองพบครูบาศรีวิชัยในพรรษาที่8หลวงปู่จำพรรษาที่วัดเหนือวนราชบุรีจากนั้นปีพุทธศักราช2476เป็นพรรษาที่10คณะศิษย์โยมกรุงเทพนิมนต์หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสเพื่อโปรดโยมกรุงเทพอันเป็นปีเดียวกับท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยต้องอธิกรณ์ซึ่งเขานิมนต์มาสอบสวนใบสุทธิที่วัดเบญจมบพิตรหลวงปู่ทราบข่าวจึงไปเยี่ยมท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดเบญจมบพิตรถึงแม้ครูบาจะสู้ผอมแต่แววตาเปี่ยมด้วยเมตตาจิตขณะพูดคุยกันอยู่ครูบาศรีวิชัยเห็นหลวงปู่ไม่พลาดสังฆติจึงร้องทักอย่างเมตตาว่าเราเป็นนายร้อยก็ต้องให้เขารู้ว่าเป็นนายร้อยไม่ใช่นายสิบคือจะเป็นพระหรือเนนก็ดูกันได้ที่สังฆตินี้เองหลวงปู่จึงกราบขอบพระคุณท่านครูบาศรีวิชัยที่ได้เมตตาทักท้วงด้วยความปรารถนาดีเป็นอย่างสูงจากนั้นมาหลวงปู่จะพาดสังฆติอยู่เสมอและท่านครูบาศรีวิชัยยังเมตตาและถวายคนโทน้ำที่ท่านใช้อยู่ให้หลวงปู่ลูกหนึ่งซึ่งคนโทลูกนั้นก็ยังคงอยู่ที่วัดราชาธิวาสเวลาออกพรรษาหลวงปู่ก็จากไปโดยมีเพียงผ้าสามผืนและร่มเท่านั้นถ้าออกป่าก็จะมีกาน้ำอีกลูกหนึ่งมันเป็นชีวิตสมถะของพระผู้ปฏิบัติดีโดยแท้เผาโยมแม่พรรษาสิบโยมผู้หญิงอายุ70กว่าไม่สบายหลวงปู่พามารักษาที่วัดก็ไม่และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลวงปู่จะได้จัดการเผาให้ส่วนโยมผู้ชาย80กว่าตายในบ้านตายแล้วก็เอาศพไปทำที่วัดโยมผู้ชายยังได้บวช2พรรษาโยมอุปถากวัดเนินยาวขอเอาไปบวชโยมผู้หญิง90กว่าโยมผู้ชาย80กว่าต่างก็ตายหมดหลวงปู่รับภาระเผาให้หมดอุปชาก็เผาแล้วกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์ก็เผาไปแล้วท่านพุทธทาสนิมนต์ไปสวนโมกระหว่างที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดราชาธิวาสนั้นท่านพุทธทาสภิกขุนักปราชญ์เอกของไทยได้ไปกราบเยี่ยมและสนทนาวิสาสะเป็นที่ถูกใจต้องอัธยาศัยกันในธรรมทัศนะต่างๆท่านพุทธทาสจึงนิมนต์ให้หลวงปู่จำพรรษาที่สวนโมกหลวงปู่ตอบว่าอย่าให้ท่านเป็นผู้ทำลายแบบแผนที่วางไว้เลยจากเหตุการณ์คราวนี้ทำให้ท่านพุทธทาสแก้ไขระเบียบว่าผู้ที่จะเข้าพำนักในสำนักของท่านต้องเป็นปริญญาหรือนักธรรมเอกแต่มีข้อยกเว้นว่าหากไม่มีประโยคประธานใดๆต้องผ่านการทดสอบจากท่านก่อนหลวงปู่เคยไปเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกหลายครั้งบางครั้งก็พักค้างคืนครั้งหลังสุด เป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาปี2533ไม่เดินข้ามสุนัขครั้งหนึ่งหลวงปู่จำพรรษาที่ระยองวันหนึ่งท่านมีกิจธุระต้องเดินไปกุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งต้องเดินข้ามสะพานไม้แต่บนสะพานนั้นมีสุนัขนอนขวางอยู่ท่านก็ไม่ข้ามกลับเดินลงไปหรือโคลนข้างล่างท่านว่าไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับความขุ่นเคืองใจและเป็นการเบียดเบียนโดยเห็นแก่ความสะดวกของตนเองแม้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานก็ตามแต่มันก็มีจิตใจชอบไม่ชอบเช่นกันจึงไม่ควรประมาทหน้าตัวโกรธเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งหลวงปู่รับนิมนต์เทศคู่กับท่านเจ้าคุณแปดประโยคท่านเจ้าคุณถามหลวงปู่ว่าจะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่ว่าจะเทศเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาท่านเจ้าคุณถามว่าหน้าตัวโกรธเป็นอย่างไรหลวงปู่ว่าหน้าตัวโกรธเหมือนหน้าส้นตีนไงล่ะเท่านั้นแหละท่านเจ้าคุณโกรธจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงและไม่ยอมเทศร่วมกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านต้องเทศองค์เดียวจนจบและหลวงปู่ก็ไปกราบขอขมาท่านเจ้าคุณและได้อธิบายให้เจ้าคุณเข้าใจว่าตัวโกรธมันเป็นอย่างนี้เองนะมันหน้าแดงๆนี่แหละมันเทศไม่ได้ขอแข็งตัวโกรธสู้เขาไม่ได้ขึ้นธรรมาสก็แพ้เขาหลวงปู่ว่านี่ใครจะเป็นนักเทศต่อไปจำไว้นะตัวโกรธนะนักเทศไปขัดคอกันเองมันจะเอาคอไปเขาขัดเขาก็ขัดได้นะสิแต่ก่อนนี้หลวงปู่บวชใหม่ๆเวลาโกรธหลวงปู่จะลุกขึ้นกราบพระ3ครั้งถ้าโกรธ2ครั้งก็กราบพระ6ครั้งโกรธ100ก็กราบ300ครั้งท่านทำอย่างนี้เป็นการน้อมใจเข้าหาธรรมะทำจนกว่าโกรธจะหายโกรธตรงไหนกราบตรงนั้นตรงหน้าพระพุทธรูปนั่นแหละท่านว่าตัวโกรธกลัวคนกราบพระเก่งนะพบพระสาธรรมิกคราวหนึ่งหลวงปู่ได้พบหลวงพ่อสดจันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพโดยบังเอิญณวัดพระแท่นศิระอาจอุตรดิตต่างสนทนาธรรมกันและร่วมทำวัดสวดมนต์พร้อมกับหลวงพ่อเกรียงกิติธรรมโมแห่งวัดหินหักใหญ่ลพบุรีซึ่งร่วมทุดงด้วยและได้ชวนกันจาริกพระธาตุดอยสุเทพโดยทุดงไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นแรมเดือนจึงถึงจุดหมายและหลวงปู่ได้อธิษฐานอดอาหาร15วันด้วยอริยาบทนั่งกับยืนพอครบ15วันหลวงปู่เป็นลมเลยหลวงพ่อสดกับหลวงพ่อเกรียงและคณะญาติโยมพาหลวงปู่มาพักรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่เมื่อสุขภาพดีขึ้นต่างก็แยกทางกันตามอัธยาศัยซึ่งหลวงปู่ชอบทุดงองค์เดียวพบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันโทวัดบรมนิวาสหลวงปู่ยกย่องในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงในพระธรรมท่านเก่งในการเทศเป็นยิ่งนักจากกรุงเทพดังถึงอุบลถึงอีสานจนถึงเชียงใหม่ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์อุปัชฌาย์พระเจ้าแผ่นดินท่านเคยให้เนนเอารถมารับหลวงปู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ไปถึงท่านก็ถามว่าปฏิบัติยังไงก็ศีล5น่ะสิศีล5ไปได้ยังไงล่ะก็ศีล5สมุฏฐเฉด4ยิ่งชีวิต4ศีล5ไม่ต้องสมาทานศีล5โลกุตระแหละเป็นสมุฏฐเฉดทุกองค์ศีล5ยังสมาทานอยู่สมาทานทีไรก็บินหนีทุกทีแหละ ศีล5มีปีก4บินหนีเหมือนนกศีลนกกระจอกนี่ศีลโลกุตระไม่หนีหรอกนี่แหละคนมาวัดมันมาด้วยศีลบารมีนำมาศีลกะเกณฑ์ให้มาไม่กะเกณฑ์ให้มามันไม่มาหรอกมันดื้อศีลบารมีนำมาได้ภิกษุสามเณรก็มาด้วยศีลบารมีอุบาสกอุบาสิกาก็ผู้หญิงผู้ชายนี่เองอุบาสิกาไม่ได้บวชบวชด้วยศีล5ก็บวชได้บวชได้ทุกวันศีล8ก็ได้ศีลอุโบสถก็ได้ถ้าศรัทธาแก่กล้าบวชด้วยศีล10ก็ได้ก็ไม่ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จวนไปนิพพานอยู่แล้วศีลที่ไปนิพพานไม่ใช่ศีลมากหรอกศีล5บ้างศีล8บ้างศีลอุโบสถบ้างศีล10บ้างอย่างมากนะให้ศีล227ของพระผู้ชายนั้นกรณีแวดล้อมพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นตามสิกขาบทตามเหตุตามผลท่านบัญญัติไว้พระผู้หญิงนะศีล311พระเจ้าแม่นาท่านก็เป็นผู้นำรับไว้หมดทรงสิกขาบทและพระเจ้าแม่นารับได้พวก500ก็รับตามศีลไปนิพพานได้คือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10เท่านั้นแหละโลกุตระศีลไม่ได้เอามากหรอกไม่ได้เอาศีล200 300 400อะไรหรอกศีลบารมีถึงศีลขันธ์ธรรมขันธ์กำลังเข้านิพพานแล้วสู่นิพพานหมดแล้วเหลือแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นรูปปรมัตถ์หลวงปู่เคยไปประชุมที่ตำหนักเพชรตอนกลางวันไปเยี่ยมที่กุฏินั่นแหละปิดประตูไว้ไม่ใครเข้าไปคุยกันสององค์หลวงตาต่อหลวงตาก็แล้วกันท่านบอกว่าท่านบุตรดามีพร้อมแล้วให้เรามาติดอยู่ที่ติดที่นอนให้เขาไม่ติดที่นอนพอออกพรรษาก็ไปเหมือนนกกระจอกไม่ติดที่อยู่นี่ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตท่านเก่งทางพระไตรปิฎกท่านเรียนสติปัฏฐานท่านดูกฎหมายกับพระไตรปิฎกมันลงกันได้พบกันในโบสถ์วัดเทพศิรินทร์ในปี2475ท่านลาบวชถวายพระเพลิงพระเดชพระคุณรัชกาลที่6มีบุญคุณมากบวช7วันแล้วยังอยากอยู่อีกจนตลอดชีวิตแม้ร่างกายตายแล้วแต่ทำท่านไม่ตายท่านเจ้าคุณมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เคยปักกรดปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่ระยองมีความคุ้นเคยทุกอัธยาศัยกับหลวงปู่มากท่านพระครูวิหารกิจจานุการปานวัดบางหนองโคพบกันกับหลวงปู่บ่อยที่เขาวงพระจันทร์สมัยที่หลวงพ่อปานสร้างวัดสะพานนาคพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่รุ่นเดียวกันกับเจ้าคุณอุบาลีท่านเป็นพระราชามีในป่ามีลูกศิษย์มากหลวงปู่เจอท่านครั้งเดียวที่วัดสะประทุมกรุงเทพหลวงปู่พระสุพรหมยานเทระวัดถ้ำพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลวงปู่มีความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งและนับถือพระสุพรหมยานเทระว่าเป็นพี่ชายของหลวงปู่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆด้วยความปิติรื่นเริงในอมตะธรรมหลวงพ่อสังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ว่าท่านสังวานมีศรัทธาแรงกล้า เอาจริงพ้นได้แน่ถ้าไม่เลิกลงเสียก่อน
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่บดาถาวโรซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าศีลสุตตปัญญาจาคะและวิมุตติขอเชิญรับฟังครับ
3: สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นอันเป็นความยินดียินร้ายท่านให้กำหนดดูรู้ว่าจิตของเรายินดีรู้ว่าจิตของเรายินร้ายรู้ว่าจิตของเราเป็นกลางวางเฉยท่านให้กำหนดดูกันเพียงแค่นี้แต่อย่าไปตั้งใจที่จะละกิเลสกิเลสนั้นมันละไม่ได้ถ้าตราบใดจิตของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีจาคะไม่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทำจิตให้เป็นศีลคือตัวปกตินอกจากจะมีศีลแล้วต้องมีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วต้องมีสุตตะคอยสดับตรับฟังสิ่งที่เกิดดับกับจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรู้ปรากฏการอยู่เรามีสติดูอยู่ปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ววิชชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลัดคืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นคือวิมุตติในวิถีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่การที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามที่เราจะพึงทำนั้น 1. ต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นๆที่เราได้ปฏิญาณได้สมาทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะละเมิดศีลข้อนั้นๆไม่ใช่เรื่องกิเลสปาณาติบาตฆ่าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดศีลอาทินนาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลกามเมสมิจฉาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลโมสาวาทก็เป็นคำพูดซึ่งส่อเจตนาเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลสุราการดื่มน้ำเมาคือน้ำดองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลมีเจตนาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะค คอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจ

็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละเว้นโทษนั้นนั้นด้วยความจริงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีสัจจะคือความจริงใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทำด้วยอำนาจของกิเลสฆ่ากันได้เพราะโทสะขโมยของกันได้เพราะโลภะทำกาเมสุมิจฉาจารได้เพราะความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอโมสาคือโกหกกันได้เพราะมีเจตนาเหลวไหลโซราดื่มขอน้ำดองของเมาได้เพราะหลงไหลในรสและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษ5ประการในตอนแรกเราตั้งใจเป็นการฝึกใจให้มีความคล่องตัวให้มีความชำนาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราแต่ตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจเพราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในเมื่อใจของเราเป็นปกติแม้แต่เจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความชั่วก็ไม่มีจิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยพร้อมบูรณ์มีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุละเมิดศีลนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุละเมิดศีลความเหินห่างจากความชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยยืดเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจะรู้สึกว่าลืมความชั่วที่เราเคยทำไว้แล้วเพราะจิตของเราดูดดื่มในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนัดทำอำนวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีปีติและความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มในคุณธรรมจิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปคุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้วเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนาเมื่อพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทำให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิตท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดำเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถภาวนาก็ตามด้วยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ในการบริกรรมภาวนาคือจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นๆเอง
ดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมก็ทำหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านเงาแห่งพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วเพราะท่านมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียรพยายามทำไปอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำจนทำนิชำนาญจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมจิตย่อมก้าวเข้าไปสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบังเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นคือรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานขั้นที่หนึ่งมีความแจ่มใสเบิกบานมีความสว่างสวัยในขั้นต้นท่านจะรู้สึกมีความสว่างปรากฏออกทางตาเพราะในขณะนั้นจิตยังสงบยังไม่ละเอียดกระแสจิตยังส่งออกไปนอกแต่ก็ยังดีที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของท่านย้อนมองเข้ามาในภายในจิตจะมารู้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิตในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รัศมีคลุมตัวจิตของท่านเริ่มเปิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่เพ่งออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวในตอนนี้จิตของท่านเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นจิตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะนั้นกายของท่านยังจะปรากฏอยู่การหายใจของท่านจะห่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละ18ครั้งเมื่อจิตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละ8ครั้งบัก4ครั้งบักทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิตก็ละเอียดเพราะอาศัยค่าที่จิตมีตัวรู้ทั่วทั้งกายบางทีอาจจะมองเห็นกายของตัวเองมีลักษณะเหมือนแก้วโปร่งตัวรู้ที่สว่างสวัยอยู่จะปรากฏอยู่ตรงกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีทะลุกายออกมาทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อจิตของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยๆแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าจิตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไร
ในตอนนี้จิตของท่านกำลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่จิตยังมีปีติและมีความสุขปรากฏอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้ายิ่งจิตของท่านละเอียดยิ่งลงไปเท่าไหร่ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างไสวอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป็นแต่เพียงจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวัยไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉยๆผ้านุ่งผ้าห่มที่ปิดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมอ่ะก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวออกจากกายของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไมยิ่งกว่านั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีแต่จิตก็จะรู้เฉยอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดขึ้นอืดแสดงอาการจะเน่าจิตเขาก็ดูเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อขึ้นอืดแล้วน้ำเหลืองไหลพวกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหรือหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดจิตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างสบายเข้าไปสู่สมถะอีกเคยอยู่ในฌานอีกนี่คือปรากฏการณ์ซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไปแผ่นดินก็หายไปจิตนิ่งบ้างสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางกลางแต่คำว่ากลางกลางจิตก็ไม่คิดอีกแหละทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เฉยอยู่ในถ้ำกลาง
อารมณ์ไม่มีความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในทั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตดวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นทานตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อนมารู้เห็นผืนแผ่นดินกระดูกที่แหลกละเอียดที่หายไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นผงแล้วเกาะกันเป็นก้อนประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วก็มาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงร่างเป็นโครงกระดูกเห็นได้ชัดแล้วเนื้อจะค่อยงอกขึ้นระหว่างข้อต่อของกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้นเหมือนกันกับลอกหนังสัตว์ออกแล้วยังเหลือแต่เนื้อมองให้มองปรากฏอยู่เมื่อเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเกรียมไปเกิดเป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์ผมขนและฟันหนังก็ปรากฏขึ้นกลับมาเป็นร่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตของสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เขาจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าขึ้นอืดนี่คืออสุภกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วอ้อนี่คือธาตุธรรมฐานในเมื่อจิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลแจ้งเห็นธาตุหายสงสัยเขาก็รู้ธาตุธรรมฐานในเมื่อรู้ธาตุธรรมฐานแล้วจิตจะค้นคว้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดินมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตรงผลสุดท้ายเราก็ค้นหาคนหาสัตว์ไม่มีแต่แท้ที่จริงกายของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนข้อแท้จริงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยเจ้าปฏิสนธิปัญญาตัวนี้เข้ามาสิงสถิตอยู่มีข้าวน้ำป้อนมามมีกรรมเป็นผู้อุปถัมภ์ชุบเลี้ยงให้มีความเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหังการมะมังการถือเราถือเขาถือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความหวงเกิดความหวงแหนนอกจากเกิดความหวงแหนแล้วยังเกิดความหึงหวงเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบพร้อมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่คือออกจากร่างกายไปเสียร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปการของมันเมื่อจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นซากศพไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์ศพแต่ถ้าหากว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะรู้กฎของความจริงโดยธรรมชาติจิตอย่างหนึ่งขึ้นมา
รู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารจิปาถะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงนี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสสนาก็คือความรู้จริงหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำว่ารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งเพราะรู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการทำจิตให้สงบเกิดสว่างสวยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสจะกินใจท่านเพราะมันมีความเห็นผิดคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยานถ้าเราไปมุ่งที่อยากจะได้โน่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุทโธก็ท่องพุทโธท่องเล่นเหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติผลงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนเผาภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อฝึกขัดข่มจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญในการตกในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไหร่นึกลงไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปข่มอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกหัดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วนักหนักเข้าจิตของท่านชำนาญต่อการสงบนิ่งโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตหดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งเผลอๆมันก็หยุดนิ่งนิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวลนิ่งซึดซึดนิ่งอย่างไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยู่ก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะคนคิดพิจารณาอะไรก็ตั้งใจคิดพิจารณาอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิด
หน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดภาวิตาอบรมให้มันมากมากอโหรีกตาทำให้มากมากทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดเพราะเหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดเพราะเหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบบังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้แก่จิตบริกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกหัดสติให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตพุ่งไปสู่จุดใดสามารถที่จะทะลุจุดนั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขศีลปริภาวิโตสมาธิมหัปปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปปลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติเสยที่ดังกามตันกามตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าอ้าวไม่ใช่อวิชชาภวะภพและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเราจะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิดเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานตามจริงกรรมฐานใครจะฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคนผมขนและฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐาน5นักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้ครองผ้าจีวรเป็นบัพพชิตเพศพระอุปัชฌายะก็ให้เรียนกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นมูลเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตกมีคำกล่าวของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐาน5ให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถขุดคนไถภูเขาสูงสุดท้องฟ้าให้ลาบเป็นหน้าคลองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่านดังนั้นกรรมฐาน5นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐาน5ก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงาม
ถ้าหาคนงามคือมีหนังงามถ้าหาทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้น

มันสกปรกดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปุถุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปติดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานท่าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่ง5อย่างนี้เท่านั้นถ้าหากเราพิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นอย่างยิ่งเป็นอุบายสำหรับขจัดราคะความกำหนัดยินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ้มลมจิตใจกิเลสตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่มีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะความกำหนัดยินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองค์พระเนนที่บวชอยู่ในวัดบวชอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณรงค์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดยินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภูมิจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐาน5ทีนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการพบการรมหรือการบ่มการพอกพูนการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคำว่าสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌาน4หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนักปฏิบัติ
ความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบ

ป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกหนอกองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นหรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรณ์ 5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจ์เป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกข์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาแล้วทำให้จิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอุปัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้งเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เพราะจิตยังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อ
เหม็นเบื่อเอาจริงๆเรื่องกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกและอย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีล5ข้อใครจะโลภโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีล5สิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสหนุนส่งก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลธรรมเราอยากมีเงินเพราะความโลภอยากมีสมบัติเข้าของเพราะความโลภอยากมีอะไรมีอะไรติปาถาเพราะความโลภเราถ้าเจอถ้ายานเพราะอำนาจของตัณหาเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลภและตัณหาความทะเยอทะยานไม่ศีลธรรมคือเอาศีล5เป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีแก่ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยเพราะอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราอยากได้สิ่งเราอยากได้ธรรมเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดทางเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีล5ศีล5เป็นหลักธรรมปรับปรุงกายวาจาและใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีล5ข้อเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีล5ขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียง 80% เพียงจะทำลายศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาและใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะของซึ่งคอยจะรองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดบังเพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะก่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัตถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะบารมีแต่ถ้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมีถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบุญมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สัจจะในตอนนี้ของเราเป็นสัจจะปรมัตถบารมี
เมื่อเรามีสัจจะเป็นปรมัตถบารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นคู่ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดชั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นคือตัวศีลปกติที่ไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุตตะเพียงแต่รู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดซึ่งปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเขาย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตตะการสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติสติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับอยู่ภายในจิตจึงกลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามทันกันอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาสอดพอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับกับจิตเท่านั้นสิ่งที่เกิดดับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคือความรู้ทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่ใช่กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดดับปัจจิตถ้าหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองคคุณมีศีลความเป็นปกติมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะคอยสดับตรับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาคือความคิดอ่านเกิดขึ้นจิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไรคำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเขาไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาระการสละคืนซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมเมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติ
ถ้าหากไม่เช่นนั้น

0: ในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจากปัจจิตอยู่ขณะจิตใจอวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นจิตเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบังเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่านี่ตามมตัญหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่วิภวตัญหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุฏฐานให้เกิดตามมตัญหาวิภวตัญหาถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันเนื้อปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดียินร้ายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัวตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมมีหรือทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจในเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขอริยสัจเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกขอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการท้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไปในเมื่อมันทุกถึงที่สุดแล้วทุกมันก็ดับไปเองสุขถึงที่สุดแล้วสุขมันก็ดับไปเองในเมื่อสุขและทุกข์ดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนิโรธะคือความดับทำไมจึงดับเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีปัญญาแล้วก็มีจาคะมีวิมุตติมีความหลุดพ้นตามขั้นตอนหรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาองค์หลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าศีลสุตตะปัญญาจาคะและวิมุตติในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 489 1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2ครับ
1: ความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐาน5เป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไปขณะฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเปิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกหัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอุบายกล่อมกล่าวจิตใจของผู้ฟังได้ดีทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขั้นๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับผู้เริ่มใช้ปัญญาการอบรมก็เป็นอุบายปัญญาช่วยไปด้วยเป็นระยะผู้มีภูมิปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้วขณะฟังการอบรมก็เท่ากับท่านช่วยบุกเบิกอุบายสติปัญญาให้กว้างขวางลึกซึ้งลงไปทุกระยะเวลาออกจากที่อบรมแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวออกบำเพ็ญอยู่ในสถานที่และอิริยาบถต่างๆกันการพักผ่อนหลับนอนไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆจากท่านปล่อยให้เป็นความสะดวกเหมาะสมของแต่ละรายจะปฏิบัติต่อตัวเองทั้งนี้เพราะธาตุขันธ์และความเพียรตลอดความหมายมั่นปั้นมือต่อทำในแง่ต่างๆมีหนักเบามากน้อยต่างกันบางรายกลางคืนมีเวลาพักบางรายพักนอนบ้างตอนกลางวันแต่กลางคืนเร่งพักหลับนอนน้อยหรือไม่พักหลับเลยในบางคืนความเพียรมากจึงปล่อยให้เป็นความสะดวกสำหรับตัวเองแต่ละรายไปที่จะพักผ่อนหลับนอนหรือประกอบความเพียรในเวลาใดแนวทางดำเนินในสายท่านอาจารย์มั่นกรรมฐาน3ท่านถือเป็นสำคัญมากจะเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงค์สายของท่านก็ไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดงควัดให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแล้งท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกขมูลร่มไม้เสมอว่าโน้นต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวกอากาศก็ดีปราศจากความพลุกพล่านวุ่นวายจากสิ่งภายนอกโน้นภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผาเป็นที่น่าอยู่น่าบำเพ็ญเพียรหาความสงบสุขทางใจโน้นป่าชัดเป็นที่กำจัดความเกียจคร้านและความหวาดกลัวต่างๆได้ดีคนเกียจคร้านหรือคนที่ขลาดควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นจะได้ช่วยพยุงความเพียรให้ขยันเสียบ้างและช่วยกำจัดความกลัวเพื่อเกิดความกล้าหาญขึ้นบ้างไม่หนักและกดเพลินจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผาโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกๆลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามัญจะรู้เห็นได้ภูเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นมีสิ่งนั้นๆอยู่ทางทิศนั้นๆผู้ไปอยู่ควรระวังสำรวมไม่ควรประมาทว่าปราศจากผู้คนและสิ่งต่างๆที่เห็นและได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายและมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไหนๆเป็นเพียงไม่มีสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะแสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอื่นๆเท่านั้นจึงแม้มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มีผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวมระวังในอิริยาบถต่างๆอย่างน้อยก็เป็นผู้สงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกกายทิพย์ทั้งหลายที่มีภพภูมิต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถบนั้นและที่อื่นๆเพราะโลกไม่ว่างจากมวลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดแม้ในกายคนกายสัตว์ ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นักปฏิบัติเพื่อเสรีภาพแก่สภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไตรภพจึงไม่ควรรับรองและปฏิเสธในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นว่ามีว่าจริงและว่าไม่มีไม่จริงเพียงเท่านั้นแม้แต่วัตถุทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งมีอยู่เรายังไม่สามารถรู้เห็นโดยทั่วถึงบางทียังโดนสิ่งต่างๆจนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจำวิสัยมนุษย์ผู้ชอบยิงในตัวขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซอะซะไปโดนสิ่งของด้วยความไม่มีสตินั้นเจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทำไมจึงถึงกับแตกฉิบหายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสะเพร่าเพียงไรถ้าจะพิสูจน์นอกจากจะไม่ยอมพิสูจน์และปล่อยให้เรื้อรังไปตลอดกาลเท่านั้นก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและธรรมทั่วๆไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นและเงื่อมผาโน้นผมเคยพักบำเพ็ญมาแล้วเป็นที่จับใจไร้กังวลกับเรื่องเกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลายถ้าพวกท่านมุ่งตัวแดนพ้นทุกอย่างถึงใจก็ควรแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บำเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุกอิริยาบถหลับและตื่นจะเป็นสุขความเพียรทางใจก็ก้าวหน้าไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลื่อนกลนวุ่นวายทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านทรงพลีและพลีชีพเพื่อทำในสถานที่ดังกล่าวนั่นแหละนอกของกิเลสตัณหาวัฏสงสารเพลินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิดตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงยินดีโน้นป่าช้าป่าชัดไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโน้นเป็นสถานที่อำนวยความเพียรทุกด้านเพื่อตัดกระแสวัฏภายในใจให้น้อยลงทุกประโยคแห่งความเพียรการทำความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ต้องการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทั่วๆไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานานเท่ากันแต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มากเพราะความเอาใจใส่และความสืบต่อแห่งสติปัญญาตลอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนั้นต่างกันผลที่ได้รับจากเหตุที่ไม่สืบต่อกันจึงต่างกันนักปฏิบัติที่ยึดศาสดาเป็นสรณะจริงๆควรระลึกถึงธรรมที่ประทานไว้ให้มากกว่าคิดถึงความลำบากต่างๆมีความกลัวตายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบากเพราะขาดแคลนกันดารในปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นความลำบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกทรมานจิตที่แสนขนองโลดโผนประจำนิสัยมาดั้งเดิมความลำบากเพราะเดินจงกรมนานเพราะนั่งภาวนานานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจความลำบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลำบากเพราะความหิวโหยโรยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้างเป็นวันๆหยุดไปหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินสะดวกตามจริตเป็นรายๆความลำบากเพราะความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกันความลำบากเพราะคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยให้ความอบอุ่นทางกายทางใจความลำบากเพราะเปียกฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝนความลำบากเพราะความหนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆความลำบากเพราะเป็นไข้ความเจ็บหัวตัวร้อนปวดอวัยวะส่วนต่างๆไม่มียุกยาเครื่องบำบัดรักษาความลำบากเพราะกลัวตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีผู้ปรนิบัติรักษาเวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพมีแต่แรงกาหมากินและแมลงวันมายื้อแย่งแข่งกันกินความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางทางดำเนินเพื่อพระนิพพานอย่าปล่อยให้เขามารบกวนใจได้จะเสียคนไปไม่ตลอดควรทราบทันทีว่าความคิดนี้คือกองสมุทัย ซึ่งเป็นกุญแจเปิดทุกข์ขึ้นทับถมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้าหาญอดทนคือทนต่อแดดต่อฝนทนต่อความหิวโหยทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางใจทนต่อความเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆที่มาสัมผัสทั้งภายในภายนอกซึ่งโลกทั้งหลายก็ยอมรับว่ามีว่าเป็นโดยทั่วกันนักปฏิบัติต้องฝึกหัดใจให้กล้าแข็งต่อแรงพายุที่คอยจะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งโดยมากก็มาเกิดจากใจตัวเองและคอยหักรานตัวเองให้ทุพพลภาพทางความเพียรกลายเป็นคนอ่อนแอที่เคยเข้มแข็งอดทนก็ลดวาราศอกลงโดยลำดับและลดลงจนก้าวไม่ออกสุดท้ายก็จอดจมงมทุกไปตามเคยศาสดาก็นับวันห่างไกลจิตใจไปทุกทีพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นเพียงลมปากแสดงออกมาซึ่งเด็กก็ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของคำว่าพุทธเลยจืดจางว่างเปล่าไปจากใจนี่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอยพ่ายแพ้กิเลสมารคือสู้ความคิดฝ่ายต่ำภายในใจของตนไม่ได้ผู้พ่ายแพ้ขันธมารคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขารเหยียบย่ำทำลายอยู่เปล่าๆไม่สามารถหาทางคิดค้นแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่พอมีทางหลบหลีกปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากลมลึกข้าศึกใดก็ตามในแหล่งโลกธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจคือกิเลสตัณหานี่เลยข้าศึกนี้น่าหนักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลยนิสัยชนิดนี้กิเลสมารชอบมากเป็นพิเศษใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึกและสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มาจะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิดไม่มีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นแสงอัดแสงธรรมเครื่องนำให้พ้นทุกข์ได้เลยเกิดมาพบใดชาติใดก็มอบดวงใจที่มีคุณค่าเป็นเครื่องสังเวยเส้นสวงแต่กิเลสตัวมีอำนาจยิ่งกว่าธรรมภายในใจตลอดไปคิดแล้วก็น่าสลดสังเวชที่พระเราขนาดเป็นนักปฏิบัติยังยอมตัวลงตามความรู้สึกฝ่ายต่ำโดยไม่ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาบ้างพอได้หายใจอยู่กับความสงบแห่งธรรมสมกับเป็นนักพรตแบกกรดสะพายบาตรขึ้นเขาขึ้นถ้ำอยู่ป่าภาวนาแต่ท่านที่มุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังจะยอมตนให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายและมาติกาบังสุกุลเอาตามใจชอบละหรือถ้าเป็นได้อย่างนั้นผู้สั่งสอนก็อกแตกตายก่อนผู้มาศึกษาอบรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนี้อุบายวิธีสอนของท่านอาจารย์มั่นยากที่จะจับนิสัยท่านได้เพราะเป็นอุบายของปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนประวัติท่านและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านไม่มีความจดจำและความฉลาดสมศักดิ์ศรีท่านจึงไม่อาจขุดค้นเนื้ออัดเนื้อธรรมที่สำคัญในการสั่งสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในนามธรรมทั้งองค์ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านหนักไปในธุดงควัตเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้ำและเงื่อมผาที่เปลี่ยวรู้สึกว่าท่านเน้นหนักลงเป็นพิเศษแทบทุกครั้งที่อบรมไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าวก็ตอนสุดท้ายเป็นต้องนำมาสรุปจนได้สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในป่าในเขาประจำชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆการอบรมไม่ยอมให้เนื้อธรรมห่างจากธุดงควัตเลยพอจบจากการนำพระเที่ยวชมป่าชมเขาชมถ้ำและเนื้อผาต่างๆอันเป็นสถานที่รื่นเริงแล้วก็นำพระเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีการครองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตไม่ให้มองโน้นมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบิณฑบาตถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านไม่ให้ขาดได้เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปขณะไปก็ ็สอนให้มีความเพียรทางภายในไม่ลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พักตลอดการจัดอาหารใส่บาตรและลงมือฉันก่อนฉันก็สอนให้พิจารณาปัจเจกขณะคือปฏิสังขาโยนิโสคายตามภูมิสติปัญญาของแต่ละรายอย่างน้อยเป็นเวลาราว1นาทีก่อนแล้วจึงลงมือฉันด้วยความสำรวมและมีสติอยู่กับตัวและในบาตรอาหารที่รวมอยู่ในบาตรมีหลายชนิดและมีรูปลักษณะสีสันต่างๆกันเมื่อรวมกันอยู่ในบาตรใจมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคอยดูมารยาของใจจะแสดงท่าต่างๆออกมาในเวลาฉันกำหนดสติปัญญาคอยสังเกตตรวจตราทั้งความหิวที่อาจออกนอกลู่นอกทางอันเป็นทางเดินของตัณหาตาเป็นไฟใจเป็นวานรในหมู่เล็บลิงทั้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารที่ผสมกันอยู่มีรสชาติแปรไปต่างๆใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานอันผิดวิสัยของผู้บำเพ็ญพรตเพื่อความรอบคอบและความหมดจดของใจอุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้นแล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใดทางปฏิกูลทางธาตุหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นรายๆที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยคโดยสังเกตระวังจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันธ์ในเวลากำลังเคี้ยวกลืนไม่ให้จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆอันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอำนาจของธาตุขันธ์ที่กำลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาความดิ้นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันธ์แม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วไปแต่อย่างหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามขืนปล่อยไว้ไม่สนใจนำพาต้องทำคนให้เสียได้เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาน้ำไหลนองล้นฝั่งไม่มีเมืองพอดีผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอเกี่ยวกับการขบฉันทุกๆครั้งไปเพื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าขบฉันตลอดการทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดต่างๆอันเป็นกิจของพระจะพึงทำไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยคแห่งความเพียรปราศจากใจการกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นที่ไม่มีความหมายของงานไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉันเสร็จแล้วนำบาตรไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งกับมือถ้ามีแดดก็พึงแดดสักครู่แล้วนำไปเก็บไว้ในสถานที่ควรเสร็จแล้วทำธุระอื่นต่อไปเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจอย่างอื่นหลังจากฉันเสร็จแล้วโดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งทำความเพียรเพราะเป็นท่าที่ระงับความโงกง่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆแต่ถ้าไม่ได้ฉันกังหันในวันใดวันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ไม่ค่อยมีความห่วงเหงาหาวนอนมารบกวนประกอบความเพียรได้สะดวกทุกอิริยาบถไปฉะนั้นท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆบางครั้งอดแต่น้อยวันไปจนถึงทีละหลายๆวันคือครั้งละ 2-3 วันบ้างครั้งละ 4-5 วันบ้าง 5-6 วันบ้าง 9-10 วันบ้าง 15-15 วันบ้าง19-20 วันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้ำธรรมดาในระหว่างที่อดไปหลายๆวันบางวันก็มีฉันโอวัลตินบ้างเล็กน้อยในวงเล็บถ้ามีพอบรรเทาความอิดโรยแต่ไม่ได้ฉันทุกวันไปคือฉันเฉพาะวันที่อ่อนเพลียมากเท่านั้นแต่สมัยท่านอาจารย์มั่นพาพระบำเพ็ญโน้นเรื่องนมน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเททุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลน

0: คงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายจะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากเออต้องคิดด้วยล่ะมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุคต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401 077 6102

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่าง

ังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมดี300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตา SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์เทอญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต

0: ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขูปุญญัสสุตโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องออที่โรงพยาบาลทหารเรือเราไปเยี่ยมท่านจันลีแล้วนี่ท่านป่วยที่โรงพยาบาลทหารเรือเราขึ้นไปเราเข้าไปในห้องท่านแล้วมันมีออดวางข้างๆมันฝานั่นเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละคุยกันไปคุยกันมามองเห็นออดดูนี่เราก็จับออกมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะกลับมามันนุ่มๆแหมอะไรอยู่อ่ะก็เลยทั้งปากก็คุยกันไปเรื่อยทั้งมือก็กดออดมันนุ่มๆก็ขยำใหญ่เลยนุ่มๆนั่นแล้วออดนี่ไปกวนพวกนั้นที่ไปรวบอยู่ที่นั่นน่ะอยู่ข้างล่างพวกพยาบาลนะโอ้ยแตกกันขึ้นมาหมดเลยนะท่านพ่อเป็นไรท่านพ่อเป็นไรนุ่มเข้ามาโอ้ยอย่างตาลีตาลานนะเสียใจเป็นอะไรจะเป็นอะไรท่านก็ว่างั้นเป็นอะไรเสียงออดลั่นอยู่นู่นนะว่างั้นออดที่ไหนท่านว่าท่านเป็นเราจับออดอยู่นี่นะมันเกากันดีวะอันนี้เขายังยุ่งมองรถมือเขาก็มองไปเห็นแต่เขาไม่กล้าเขามองไปเห็นเราจับออดอยู่นี่ละพวกเจ้าหน้าที่นะเขาขึ้นมาเขาถามยุ่งกันแล้วไม่ได้เลือกเขาก็มองวันนี้เราเลยสรุปนิดหนึ่งเขาก็มองวันนี้มันแสดงว่านี่ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้เราจะลองจับนี่กดนวดโอ้ยมันสนุกมือดีนะอ้วนนวดอ่อนนุ่มนุ่มกำไม่รู้มันไปวนเขาอยู่ข้างล่างเสียงลั่นเลยบอกว่ารีบด่วนรีบด่วนพวกนั่งโอ้ยขึ้นไปหมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะมันผิดปกตินี่เสียงลั่นเร่งด้วยนะท่านพ่อเป็นอะไรท่านพ่อเป็นอะไรท่านก็ว่าเป็นอะไรท่านก็ว่าไม่เป็นไรเสียงออดลั่นอยู่ล่างนั่นออดที่ไหนท่านก็ว่าอีกแล้วเลยคิดดูพอเขาว่างั้นเขามองดูมันเขามองมันนี่เราเลยสรุปนั่นนะไม่รู้จะเป็นอันนี้หรืออะไรนานเลยเพราะว่ามันหรือเป็นอันนี้หรือเนี่ยวะนี่ก็อันนี้มันไปดังข้างล่างอันนี้แล้วโอ้ก็จะมาเลยเป็นคนจับนวดบีบเล่นเฉยๆแล้วเขาว่าเขาก็หัวเราะกันลั่นพอรู้เรื่องท่านจันเรียวซะดื้อไม่เขาเรื่องท่านพูดซะแล้วประวัติดื้อไม่เขาเรื่อง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: คนสมัยนี้มีความสงสัยและ ความดิ่งลงในทางว่าตายแล้วสูญเป็นจำนวนมากดูจะถึง 90% นี่ไงพูดไม่มองดูตัวพูดได้พูดเอาพูดด้วยความสำคัญมั่นหมายซึ่งเคยเหลือไหลมานานไม่ว่าแต่เรื่องพูดเรื่องเกิดแล้วตายคิดหรือความสำคัญว่าตายแล้วสูญความสำคัญอย่างอื่นก็เคยหลอกลวงตนมาเป็นเวลานานแล้วน่าจะมองดูเจ้าของบ้างไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำอะไรคนเราถ้ามองดูตัวซะก่อนก่อนที่จะแสดงออกไปนี้จะทราบความผิดถูกของตัวได้ดียิ่งกว่าความคิดจะพูดเรื่องใดต่อบุคคลผู้ใดการคิดอ่านการรู้เรื่องของตัวก่อนแล้วจึงพูดเรื่องใดต่อผู้อื่นนี่รู้สึกว่าดีกว่ากันอยู่มากทีเดียวถึงว่าเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้ก็คือไม่มองดูตัวเลยพูดออกไปพูดเอาอย่างดื้อหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจะมองดูตัวบ้างก่อนที่จะพูดตัวเรานี่มาจากไหนถ้าว่าตายแล้วสูญจริงๆดังที่เป็นดังที่เข้าใจนั้นแล้วมาเกิดเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่มาเกิดเป็นเรานี่มันมาได้มาจากอะไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญไปหมดสิ่งที่จะมาผสมหรือประกอบกันให้เป็นเรานี่มันก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่จะมาผสมมาประกอบกันเข้าให้เป็นเราเขาไม่มีอะไรแต่นี่ตัวของเราผู้เข้าใจหรือพูดว่าตายแล้วสูญก็มีอยู่อย่างเด่นชัดด้วยกันทุกคนแล้วพูดออกมาได้อย่างไรว่าตายแล้วสูญเมื่อไม่ลบตัวผู้พูดซะก่อนเพราะตัวนี้ไม่สูญนี่ถ้าลบตัวนี้สูญจะได้แล้วก็จะไม่ต้องพูดนี่ตัวของเราก็เห็นอยู่ชัดชัดเต็มเนื้อเต็มตัวมีแต่ร่างกายของมนุษย์มีแต่เรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและมโนธาตุประกอบกันเข้าหรือผสมกันเข้าก็ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตก็เป็นของมีอยู่ถ้าเราจะมองดูตัวเราแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งมาผสมกันเป็นส่วนร่างกายเป็นส่วนหยาบที่เรียกว่าด้านวัตถุนี้ก็เป็นของมีอยู่ถึงได้นำมาประกอบกันได้ไม่มีอยู่เอาอะไรมาประกอบเช่นไม้ไม่มีเราจะเอานำมาปลูกบ้านสร้างเรือนได้อย่างไรการปลูกบ้านสร้างเรือนได้ตึกรามบ้านช่องได้จะสร้างใหญ่โตขนาดไหนจะสำเร็จแล้วไปด้วยไม้หรือด้วยอิฐด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วจะเอามาปลูกบ้านได้อย่างไรจะมาก่อสร้างเป็นนั้นเป็นนี้ได้อย่างไรเพราะไม่มีไม่มีอยู่ในบริเวณนั้นก็มีอยู่บริเวณอื่นสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้นี่ถ้าเราคิดอย่างนี้บ้างก็ไม่น่ามันก็คงจะหายสงสัยไปหน่อยเจ้าของพูดตัวรับประกันว่ามีก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วทำไมถึงไปกล้าพูดได้ว่าศูนย์ไปกล้าคิดได้ว่าตายแล้วศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเลยจิตเมื่อผ่านไปแล้วก็ดับจิตนั่นก็ดับจิตนี้ก็ดับจิตสัตว์จิตอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นจิตแล้วดับหมดจะอะไรมาประกอบก็ไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่มีอยู่ในโลกอันนี้สูญไปหมดนั่นแหละ เราจะพูดว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั้นพูดได้เพราะตายแล้วมันชิบหายไปเลยจริงๆธาตุถี่ดินน้ำลมไฟนี่ก็ชิบหายไปเลยต่างอันต่างชิบหายไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่จะไปเกิดภพใหม่ชาติใหม่ก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่มาประกอบให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาทีนี้สิ่งที่จะประกอบกันขึ้นให้เป็นตัวภพตัวชาติขึ้นมามันมีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในภายนอกก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุด้วยบวกกันเข้าไปนี่มโนธาตุด้วยบวกกันเข้าไปมโนธาตุก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์บรรดาเชื้อที่จะทำให้เกิดภพขึ้นมาถึงกับเป็นชาติอันหยาบขึ้นมานี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ถ้าเรามองในแง่เหล่านี้บ้างความสงสัยเหล่านั้นก็จะไม่เหยียบย่ำทำลายทำให้เราหมดหวังคำว่าหมดหวังก็หมดหวังในเรื่องที่จะเกิดอีกแต่สิ่งที่จะสร้างให้ความสำคัญว่าหมดหวังความสำคัญคือว่าหมดหวังนั่นน่ะมันจะเพิ่มพูนขึ้นอีกก็มีความชั่วเป็นสำคัญพอหมดหวังแล้วในภพชาติต่อไปว่าจะไม่มีหวังอะไรต่อไปแล้วเป็นเครื่องสนองตอบแทนอยากจะทำอะไรก็ทำส่วนมากทำด้วยความชอบใจความชอบใจนั้นส่วนมากเข้าไปอีกก็คือว่าทางต่ำอยากทำอะไรก็ทำพอตายแล้วก็แล้วไปนั้นนี่เป็นความสำคัญซึ่งเคยหลอกตนมาไม่ว่าอย่างอื่นๆก็เคยหลอกตนมาแล้วเช่นอย่างนักโทษเต้นอยู่ในเรือนจำในคุกในตารางนั้นน่ะเขาเข้าใจจนแน่วแน่ของเขาเองว่าจะมีไหมมีใครจับเขาได้แต่แล้วก็เต็มอยู่นั้นน่ะมีแต่นักโทษที่เข้าใจว่าจับไม่ได้ทั้งนั้นหากเป็นความจริงแล้วเขาก็ไม่ควรจะมาเป็นนักโทษติดคุกติดตารางอยู่นั้นเพราะมนุษย์มากมายกายกองอยู่ในโลกนี้เขาไม่ติดคุกเราทำไมถึงแบกเข้าไปติดคุกติดตารางก็เพราะความสำคัญว่าเขาจับไม่ได้นั่นความสำคัญนั้นมันก็ผิดมันก็พอคิดเลยแล้วถ้าว่าความสำคัญไม่ผิดเขาก็ไม่น่าจะจับได้เลยเดี๋ยวในบรรดานักโทษนี่ไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีมักคนมีคนมักมาถามอยู่เสมอเรื่องตายแล้วสูญเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นโลกล่มจมชิบหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้เลยทั้งๆที่เราอยู่ในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ของธาตุต่างๆที่จะนำไปทำอะไรก็ได้แม้เข้ามาประกอบเป็นร่างกายของเราก็อาศัยธาตุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โดยสมบูรณ์นั่นแหละแล้วทำไมจึงกล้าลบล้างไปได้ว่าตายแล้วศูนย์ถ้าไม่ลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดศูนย์ไปซะจริงๆลบล้างเชื้อที่อยู่ภายในจิตให้สูญเสียจริงแล้วจะลบล้างจะให้เป็นตายให้เป็นคำว่าตายแล้วสูญมันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนก่อนที่จะนำธรรมมาสอนโลกด้วยทรงค้นคว้าพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นจักประจักษ์ในพระทัยทั้งแง่เกิดแง่ตายตายสูญหรือไม่สูญทรงทราบทุกแง่ทุกมุมยังได้นำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ศาสดาองค์ด้นเดาสุ่มสี่สุ่มห้ามาสอนโลกจะสอนเขาได้ยังไงเมื่อสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าองค์ไหนไหนเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงจึงเรียกว่าตรัสรู้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแม้จะจำไม่ได้ก็ประมวลมาสู่ปัจจุบันชาติคือชาติเกิดโดยเฉพาะหน้านี้มาได้ยังไงมันถึงมาเป็นปัจจุบันชาตินี้ได้ถ้าไม่สืบเนื่องมาจากอดีตต่อเนื่องกันมาจะมาเป็นปัจจุบันและจะเป็นไปจะไปเป็นอนาคตได้ยังไงเมื่อไม่มีเชื้อมีเหตุปัจจัยหนุนกันมาเมื่อวานนี้มีในวันนี้มันก็มีแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีเพราะมันหมุนกันไปอย่างนั้นอันนี้เรื่องความหมุนของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตลอดถึงความเป็นภพเป็นชาติของสัตว์โลกก็มีเช่นเดียวกันนั้นไม่เห็นผิดแปลกกันอะไรท่านถึงว่าวัฏจักรคือวนหมุนว วัฏฏะผมว่ากลมหมุนอยู่นั่นวัฏจักรคือหมุนวนเวียนไปมาเกิดพบได้พบนั่นเกิดในชาตินี้ในกำเนิดนั้นกำเนิดนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มมันดอนไม่มีอะไรเกินสัตว์โลกไปได้แล้วยังมาลบล้างสิ่งที่ตนเป็นอยู่มาปีกับปีกันนี้ให้มันสิ้นสูญไปจะสิ้นสูญไปได้อย่างไรด้วยความสำคัญเพียงเท่านั้นถ้าไม่ทำให้มันสิ้นสูญไปด้วยความจริงรู้ความจริงรู้ตามความจริงละตามความจริงบริสุทธิ์ได้ด้วยความจริงแม้เช่นนั้นก็ไม่สูญเป็นแต่เพียงไม่เข้ามาก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกในภพในชาติตามเชื่อแห่งอวิชชาตัณหาอาสวะที่เป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ตายเกิดตายสูงๆต่ำๆรุ่มร้อนท่านชนะเอาหมดเหมือนเมล็ดข้าวสารเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเป็นข้าวเปลือกก็ยังไม่แน่ใจเพราะพร้อมที่จะเกิดอ้าวทำให้เป็นข้าวสารยังไม่แน่ใจเอาไปหุงไปต้มให้สุกซะเต็มที่เนี่ยทีนี้แน่ใจหรือยังว่าตายเวลาเอาไปเพาะอีกจะเกิดไม้เข้าสุกนี้เราแน่ใจไหมว่ามันจะเกิดได้อย่างไรต้องแน่ใจว่าไม่เกิดไม่ได้เพราะหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกทำลายแล้วยางในของมันก็ถูกทำลายแล้วด้วยความร้อนจนไม่มีเชื้ออะไรที่จะให้เกิดแล้วภายในข้าวสุกเมล็ดนั้นทีนี้มันสูญไหมล่ะข้าวสุกมันสูญไปไหมอ่ะในเวลารับทานอร่อยไหมรับทานข้าวเปลือกรับทานข้าวสารซึ่งยังไม่สุกนั้นเป็นยังไงรับทานข้าวสุกที่หมดเชื้อแห่งความเกิดทั้งมันแล้วนั้นมันอร่อยไหมนะจิตกับมันการจิตที่เป็นข้าวสุกก็จิตที่เป็นข้าวเปลือกก็คือจิตปุถุชนคนเราธรรมดาจิตที่เป็นข้าวสารคือจิตพระริยาเจ้าโสดาสกิทาคาอนาคาจิตที่เป็นข้าวสุกก็คือจิตพระอรหันต์ท่านนั่นเป็นขั้นๆอย่างนั้นแล้วรวมแล้วทั้งหมดนี้หาความสูญไม่ได้ความตายความเกิดเป็นของคู่กันสำหรับผู้มีกิเลสมีเชื่ออยู่ภายในจิตลบล้างมาได้ทำไมลบล้างกิเลสถ้าลบล้างกิเลสหมดแล้วลบล้างภพชาติได้แต่จะลบล้างให้จิตที่บริสุทธิ์นี้ให้สูญไปนั่นลบล้างไม่ได้ถ้าลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไปทรงแสดงว่านิพพานังปรมังสุขขังถ้านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเอาอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะจิตก็สูญไปแล้วเอาอะไรมารับรองความสุขอย่างยิ่งนี้ได้เพราะไม่มีตัวประธานไม่มีหลักพอที่จะเป็นความสุขอย่างยิ่งขึ้นมานี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจของเราแม้อัตภาพร่างกายที่ปรากฏเป็นส่วนหยาบนี้ก็มีสาเหตุมาจากใจเป็นตัวการใจ

นาเวนาตันปัจจยาตันห้าตันห้าปัจจยาเวนาปัจจยาตันห้าตันห้าปัจจยาอุปาระนังปารานะปัจจยาภาโวเพราะว่าปัจจยาชาติชาติปัจจยาชราบันรังโซกับไปเร็วดุโครมโนสุปายาซาซัมภวันตินี่แหละเป็นเชื้อเกี่ยวโยงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงชาติชรามรณะทั้งหมดนี้เรียกว่าสมุทัยมาจากอวิชชาเป็นสาเหตุให้เกิดทั้งนั้นท่านว่าถ้าไม่ดับอันนี้ความเกิดจะเป็นไปวันดั้งค่ำแต่ความว่าศูนย์นั้นไม่มีในหลักความจริงถ้าเราอยากจะให้ภพนี้สลายไปจากจิตซึ่งเป็นเจ้าจับจองนี่

วิญญาณานิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสรายตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาผัสสะนิโรธผัสสะนิโรธาตัณหาเวทนานิโรธตัณหาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาภวะนิโรธภวะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปิเดโลกโรมนาสุปายาสะสัมรูปายาสะนิรุตชันติเตโอเมตัสสะเกวราสดุขะขันทัสสะนิโรโทโหตินั่นสรุปความหนึ่งถ้าเราอยากจะดับภพดับชาติก็ต้องดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญเป็นตัวการสำคัญเมื่ออวิชชาดับสังขารวิญญาณนามรูปอะไรดับไปพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติดับสนิทสิ่งที่ขอควรนี่ดับหมด เหลือแต่ธรรมชาติสันติหาความก่อกวนตนเองไม่ได้ไม่มีภัยไม่มีพิษท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เมื่อออกจากร่างแล้วก็เรียกนิพพานใครจะไปคาดไปหมายว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตึกรามบ้านช่องเหมือนอย่างบ้านเมืองเราทั่วไปอันใดสิ่งใดถ้าตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเขตเป็นแดนขึ้นมาอันนั้นคือสมมุติทั้งหมดจะเป็นนิพพานไปไม่ได้นิพพานอยู่นอกสมมุติสมมุติมีอะไรเป็นเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายให้เป็นสมมุติมันถึงเป็นสมมุติขึ้นมาได้นิพพานไม่มีเครื่องหมายใดๆเป็นสมมุติเลยเพราะพ้นจากสมมุติแล้วจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นจิตที่พ้นจากสมมุติตัวประการทั้งปวงแล้วจึงไม่อยู่ในกฎสิ่งบังคับทั้งหลายเหล่านี้พ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในวงสมมติจึงเป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่านิพพานนี่เป็นความจริงสำหรับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ปฏิบัติไม่หนีจากความจริงอันนี้ถ้าปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วผลจะพึงได้รับจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องรับรองโดยตรงสมกับท่านธรรมว่าสัวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบที่จะยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับดังธรรมบทว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมเครื่องนำออกไม่ใช่เครื่องนำเข้าหากองทุกข์กองทุกข์เรามีอยู่เต็มสันดานเต็มหัวใจแล้วเวลานี้จะนำออกจากกองทุกข์น้อยใหญ่นี่ทั้งนั้นจึงเรียกว่านิยานิกธรรมออกจากทุกขั้นนี้สู่สุขขั้นนั้นออกจากทุกขั้นนั้นสู่สุขขั้นนั้นออกทุกขั้นนั้นสู่สุขขั้นนั้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสู่สุขโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งนิยานิกธรรมเครื่องนำออกตามแต่ภูมิของผู้ปฏิบัติความสามารถผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติและได้รับผลมากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์สุดท้ายก็ถึงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งคำว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นชื่อแห่งความบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นๆ นั่นเองไม่ใช่ตั้งอยู่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างอย่างเมืองเราทั้งหลายอันนี้เป็นสมมุติทั้งมวลอันใดที่เป็นเครื่องหมายอยู่แล้วนั่นคือสมมุติจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องหมายแม้จะครองร่างอยู่อย่างพระอรหันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ตามเครื่องหมายทั้งหมดที่เรียกว่าขันธ์นี้เป็นสมมุติจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สมมุติจึงหาที่กีดขวางไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเขตหาแดนไม่ได้รู้ทั้งรู้อยู่นั่นแหละเราจะพูดว่ารูปลักษณะเช่นไรพูดไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่นั่นแหละความรู้เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยันของพระอรหันต์ท่านทุกๆพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายเป็นเครื่องยืนยันสำหรับท่านเองอยู่ตลอดเวลาแต่จะพูดให้ผู้ถึงผู้ใดฟังก็ตามมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดแยกออกมาพูดให้เต็มส่วนอย่างสมมุติพูดไม่ได้นอกจากจะอาศัยสมมุติพูดเทียบเคียงไปดังท่านว่านิพพานนิพพานก็คือคำว่านิพพานนั่นได้แก่สมมุติอันหนึ่งนั่นแหละธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นไม่ใช่สมมุติเราจะเข้าใจว่านิพพานนั้นไม่ใช่สมมุติเลยคำว่านิพพานนั่นแหละคือตัวสมมุติอันหนึ่งนี่เพราะโลกมีสมมุติวิมุตติธรรมก็เป็นชื่อคือแยกออกไปจากสมมุตินี้เป็นวิมุตติพลิกกันไปทั้งหมดนี้ที่กิริยาที่แสดงออกนี้เป็นสมมุติทั้งมวล
แม้แต่คำว่านิพพานก็ยังเป็นสมมุติผู้ที่รู้ทำถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนั้นท่านจึงไม่สนใจกับชื่อกับนามว่าจะเป็นชื่ออะไรจะตั้งท่านตัวของท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะตั้งตัวว่าท่านถึงนิพพานแล้วท่านก็ไม่ตั้งท่านไม่ไปเสกไปสรรปั้นยอมันพอถึงภูมิความจริงแล้วจะเสกสรรปั้นยอก็ปลอมเดี๋ยวทั้งนั้นแหละมีอาศัยโลกที่ยังต้องมีสมมุติอยู่จึงต้องแสดงเป็นกุยหมายป้ายทางให้รู้เช่นเดียวกับวัดป่าบันตาคนไม่รู้นี่คืออะไรหรือเราไปเขียนป้ายติดไว้เสียหน้าวัดนั้นว่าวัดป่าบันตาคนที่อยู่ในวัดนี้พระที่อยู่วัดนี้เนนอยู่วัดนี้หรือประชาชนที่เคยเข้ามาวัดป่าบันตาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านชื่อของวัดให้เสียเวลาเวลาก็รู้อยู่แล้ววันนี้คือวัดป่าบันตาน่ะเขียนไว้เพื่อคนที่ไม่รู้จักวัดนี้เท่านั้นให้รู้อ๋อนี่วัดป่าบันตานั่นหลักคำว่านิพพานนิพพานก็ทำกุยหมายป้ายทางไว้เช่นเดียวกันให้คนที่ยังไม่รู้นิพพานพอคาดพอหมายและประพฤติปฏิบัติพอเข้าถึงความจริงคือจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนอันเป็นตัวจริงแล้วท่านไม่ถามพระนิพพานอยู่ที่ไหนท่านไม่ถามเพราะเต็มอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล้วทุกอย่างเรียกว่าธรรมมันสมบูรณ์จิตอันสมบูรณ์แล้วไม่มีความบกพร่องต้องการอะไรทั้งหมดพอที่จะหาสิ่งนั้นมาเสริมหาสิ่งนี้มาเติมมาต่อให้ยุ่งไปเหมือนโลกสมมุตินี้นี่แล้วศูนย์ไปไหนที่ความบริสุทธิ์นั้นน่ะนี่คำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้บอกว่าศูนย์หากไม่ใช่เป็นของมีอยู่อย่างโลกมีกันไม่จะศูนย์ไปแบบคิดหายวายปวงเหมือนอย่างโลกศูนย์กันไปเป็นความบริสุทธิ์ล้นล้วนพูดได้เท่านั้นจะว่ามีอยู่ก็มีอยู่แบบบริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่แบบโลกมีถ้าศูนย์ไปก็ศูนย์เฉพาะสิ่งที่โลกเข้าใจสำคัญนั้นหมายกันเท่านั้นธรรมชาตินั้นศูนย์ไปไม่ได้แต่ไม่ได้อยู่ว่าในคำว่ามีอยู่อย่างโลกมีกันศูนย์ไปแบบโลกศูนย์กันซึ่งเป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติจึงจะเอียงไปสองภาคทางไม่ได้ทางศูนย์ไปทางมีอยู่ธรรมชาตินั้นไม่อยู่ในสองภาคทางอยู่กองกลางถ้าว่าอยู่นะเพราะฉะนั้นธรรมที่สอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงสอนเข้าไปเพื่อทำจุดนี้เองมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะถอดถอนกิเลสของสัตว์ทุกประเภทผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าให้สิ้นสูญไปจากใจจนกระทั่งถึงเข้าถึงมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แก่ความสมบูรณ์ของจิตเต็มที่นั่นเลยเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติแท้ไอ้มัชฌิมาปฏิปทานนี้เ

เหลือเฟือกว่านั้นก็ไม่มีพอดีพอดีก็คือความพอของจิตพอต่อสิ่งทั้งหลายหมดบรรดาสมมุติในสามโลกธาตุนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตก็ไม่เสียดายไม่สละปล่อยวางทั้งหมดแม้แต่ปรมาณูแห่งสมมุติภายในจิตยังมีไม่ได้ถ้ายังมีอยู่จะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ไม่ได้เลยต้องสละปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่หนุนกันมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งพอแล้วตัดขาดบรรดาภพชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นตัวให้พาเกิดพาตายตัดที่ตรงนี้ตัดวัฏจักรตัดที่อื่นไม่ได้แก้กันตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ผูกพันเป็นตรงนี้เป็นที่มัดจิตใจตรงนี้เป็นผู้กดขี่จิตใจฉุดลากจิตใจให้ไปเกิดในภพนั้นภพนี้นี่ละตัวการสำคัญมีอยู่ตรงนี้นี่เป็นความจริงลบไม่สูญใครจะมาตายแล้วสูญกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปากก็สักแต่ว่าพูดออกมาด้วยลมเท่านั้นจะทำลายความจริงนี้ไม่ได้ผู้ที่พูดนั่นแหละคือผู้จะเสวยกรรมมันหนักยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เขาเข้าใจว่าตายแล้วเกิดเพราะผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วเกิดต้องระมัดระวังบาปความชั่วชาติลามกทั้งหลายที่จะต้องให้ผลในภพชาติต่อไปพวกเหล่านี้ไม่ค่อย

ชอบใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความอยากความหิวของหัวนั่นแหละเป็นประมาณเป็นผู้ฉุดลากไปให้ทำทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอย่างเต็มเหนียวตามชอบใจเวลาตายแล้วมันศูนย์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วก็ไม่ได้ผลบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วก็ทำด้วยความสำคัญทั้งตนขั้นแล้วก็ผู้นั่นแหละผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละมันจะไปเกิดและเสวยกรรมอันหนักหนาที่ตนสร้างไว้ด้วยความสำคัญว่าตายแล้วสูงจะรวมตัวลงไปนั้นภูเขาทั้งลูกก็ไม่หนักยิ่งกว่ากรรมตนทำเองไฟอะไรร้อนก็ไม่สู้ไฟบาปไฟกรรมเผารนจิตใจนั้นเลยผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมหนักที่สุดกว่าบรรดาสัตว์โลกทั่วไปก็คือผู้นั้นแหละคือผู้นั้นแหละเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงต้องสำเนียกจึงต้องวินิจฉัยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะปฏิเสธสิ่งใดให้ดูตัวซะก่อนจะพูดออกไปด้วยสุ่ม4สุ่ม5นี่มันเคยพูดมานานแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแสดงความรุนเดาความหยาบช้าละมงตัวเองให้นักปราชญ์ท่านเห็นท่านนักปราชญ์ท่านไม่หัวเราะนอกจากท่านสลดสังเวชช่วยไม่ได้ก็จำเป็นเหมือนอย่างหมอช่วยคนไข้ไม่ได้ไม่หัวเราะคนไข้คนไข้ปฏิเสธยุ่งยาหมอไม่หัวเราะมีแต่ความเมตตาสงสารเท่านั้นพอช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของหมอท่านนี้ท่านผู้มีเมตตาธรรมจริงๆก็คือผู้มีใจบริสุทธิ์ไม่ถือโกรธถือเกลียดถือแค้นถือกรรมถือเวรถืออะไรทั้งหมดจากผู้อื่นใดในโลกนี้นอกจากความเมตตาที่ช่วยได้แค่ไหนท่านก็ช่วยแค่นั้นเมื่อสุดกำลังแล้วก็โอ้เสียดายน่าสงสารกรรมของสัตว์ท่านก็ปรงลงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอุเบกขาเมื่อช่วยไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางช่วยได้เต็มความสามารถแล้วผู้นั้นได้พ้นจากทุกข์แล้วก็อุเบกขาอุ

ฏิบัติตามการแนะนำสั่งสอนก็มุทิตาได้ผลดีมากน้อยเพียงไรก็มุทิตาพอยินดีไปด้วยเมื่อคนนั้นเต็มภูมิแล้วก็อุเบกขาปล่อยวางได้แล้วคนนี้นั่นถ้าผู้ที่ช่วยไม่ได้ในทางต่ำก็เป็นแบบเดียวกันจะทำยังไงมันสุดวิสัยช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องอุเบกขาถึงจะไปพัวพันเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนตายแล้วเนี่ยเพราะต้องอุเบกขาเพราะมันตายแล้วมันช่วยไม่ได้จะไปช่วยวิธีไหนนอกจากช่วยเอาเข้าใส่ไฟเผากันเท่านั้นแต่นั้นโลกเขาก็ทำได้นี่แหละเรื่องปัญหาอันสำคัญเราเป็นเจ้าของปัญหาแบกกันอยู่ทุกคนเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นตัวสำคัญนักท่องเที่ยวคือตัวของเราแต่ละคนละคนแบกกูด้วยทำไมจะเอาคำว่า

ของกิเลสจึงทำให้เป็นผลให้เราแบกเราหามเอาแก้กันตรงนี้ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายมีสมาธิปัญญาเป็นขั้นสุดยอดหรือเป็นที่รวมแห่งการชำระแก้ลงไปแก้ลงไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่มีหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือผู้เสวยบรมสุขอยู่ที่ไหนก็สุขหมด

ยโยนก็โยนไปตามเรื่องของมันของสังขารจิตรู้เท่าทันหมดไม่มีอะไรจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจได้เลยไม่ว่าจะอิริยาบถใดไม่ว่าจะอยู่ปกติหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตของท่านได้เพราะนั้นถึงเรียกว่าพระอรหันต์

เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลทุกข์มากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงจะทำให้ขันแตกไปได้เพราะความทุกข์มากน้อยนี้ก็ไม่สามารถที่ทำจิตให้แตกไปได้ไม่สามารถที่ทำจิตให้โอนเอ็นไปได้เพราะจิตรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยเหตุนี้เองที่เขียนมาในประวัติของท่านอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์มั่นได้พิจารณาปรากฏว่าพระสาวกทั้งหลายได้มานิพพานท่านต่างๆให้ท่านดูบางองค์นี่ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานก็มีบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานก็มีทำไมท่านจึงทำได้เราคัดค้านส่วนมากก็ค้านทำได้ยังไงหากเป็นอย่างเรานี่ทำไม่ได้แต่ท่านไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างเราท่านเป็นพระอรหันต์ความสามารถฉลาดรู้ของท่านเหนือโลกเหนือสงสารเรานี่เป็นความรู้ธรรม

ใจและสัมมาสายบางรายหาสติสตังไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีแล้วใครจะมีแก่ใจไปยืนตายนั่งตายนอนตายได้เมื่อทุกขเวทนาครอบงำจนเต็มหัวใจและเหยียบย่ำจิตใจจนหาสติสตังไม่ได้แล้วใครจะมีแก่ใจไปนิพพานไปตายในท่าต่างๆได้เหมือนพระอรหันต์ท่านล่ะนี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะมันจึงตายแบบนั้นไม่ได้แล้วเราเอาแบบเราตายไม่ได้นี่ไปทับถมท่านได้ยังไงวิสัยของท่านกับวิสัยของเราต่างกันมากมายพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนี้ทุกข์จะมากน้อยเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นพูดก็พูดธรรมดาเออวันนี้ไม่สบายอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่ท่านก็พูดไปตามกิริยาของขันตามผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจอยากทราบอยากเห็นมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสุขความทุกข์ความพึ่งเป็นพึ่งตายมาสืบมาตอบมาถามเรื่องราวท่านก็พูด

เมื่อเวลาจะไม่อย่าว่าแต่ธรรมดาถึงขนาดจะตายก็ตายไปด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านตายจะตายในท่าใดก็ตามจึงไม่มีปัญหาสำหรับท่านไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไปทำท่านให้เสียเปรียบเสียท่าเสียทางเลยด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงนิพพานได้ในท่าต่างๆกันตามอัธยาศัยของท่านที่ชอบในทางในอิริยาบถใดท่านจะเดินนิพพานก็เดินได้เพราะทุกขเวทนาไม่สามารถครอบจิตท่านจิตของท่านเหนือทุกขเวทนาอยู่แล้วโดยปกติถึงเวลาจะตายท่านก็เหนือเป็นปกติอยู่งั้นท่านจะนิพพานท่ายืนตามอัธยาศัยท่านก็ได้นิพพานท่าเดินตามอัธยาศัยของท่านที่

ท่านไม่เหมือนพวกเราคือวิสัยของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของปุถุชนที่หาสติสตังค์ไม่ได้ทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกตรงตกเตียงยุ่งไปหมดคำพูดคำจาระเบ้อเพ้อฝันไปจนไม่มีอะไรเป็นที่น่าไว้ใจเลยนี่เป็นวิสัยของปุถุชนเรานั่นวิสัยของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์พูดนั้นจึงหาที่แย้งท่านไม่ได้จะแย้งท่านได้ยังไงท่านไม่ใช่เป็นคนประเภทเราท่านเป็นประเภทพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นนี่ละต่างกันอย่างนี้มนุษย์เรามันต่างกันที่ใจอ้าวถ้าเราอยากทราบแล้วก็พึงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งจิตภาวนาเข้าไปจิตใจไม่เคยสงบก็จะสงบให้เห็นให้รู้อ๋อแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อท่านว่าสงบสงบได้ยินแต่ชื่อท่านว่าจิตเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นแน่นหนามั่นคงภายในใจเราก็ได้ยินแต่ชื่อที่นี่เวลาทำเข้าไปความสงบก็ปรากฏประจักษ์กับใจสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงก็ปรากฏกับใจประจักษ์กับใจปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดประจักษ์ใจนี่แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อปัญญาปัญญาเลี้ยนจนปากไม่มีน้ำลายมันก็ไม่ฉลาดเพราะมีแต่ชื่อของปัญญาตัวปัญญาจริงยังไม่เกิดภายในจิตความจริงคือปัญญาเกิดในจิตเรียกว่าเป็นความจริงแท้เป็นสมบัติของตนแท้คำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็ได้ยินแต่ชื่อจิตก็หมอบอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตลอดเวลาทั้งที่ปัญญาปัญญามหาปัญญามหาสติท่องกันและนิพพานังปรมังสุขขังท่องกันจนกระทั่งไม่มีน้ำลายจะท่องมันก็มีแต่ความจำล้วนไม่มีความจริงเข้าถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเอาความชนะกิเลสมาได้ยังไงก็ยังอยู่ใต้อำนาจกิเลสอยู่ด้วยดีแต่ท่านพระกินาศท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านมีความจริงเวลาปฏิบัติให้เห็นความจริงสมาธิก็มันรู้ภายในใจเกิดขึ้นภายในใจเป็นสมบัติของใจแท้ความสงบก็เป็นสมบัติของใจแท้เพราะเรารู้เราเห็นเราสงบเองปัญญาก็เราเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในจิตใจของเราชำระซักฟอกสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่โง่เขลาอยู่ภายในจิตใจให้มันออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งปัญญาแหลมคมหมุนติ้วอยู่เหมือนธรรมจักรก็กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ที่ไหนก็รู้ตัวตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับบัญชาโดยไม่ต้องตั้งจิตตั้งใจก็รู้นี่เรียกมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วกิเลสจะเป็นขั้นปรมาณูมหาสติปัญญาแก้ได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละจิตบริสุทธิ์ได้จริงบริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจของปัญญากิเลสทุกประเภทตัวแต่สติปัญญาครัวถึงแต่ธรรมพุทธเจ้านอกนั้นกิเลสไม่เคยกลัวอะไรเลยกลัวธรรมเท่านั้นเมื่อธรรมมีเต็มภูมิกิเลสก็แตกกระจายออกจากใจแล้วหมดละที่นี่เรื่องภพลงชาติเคยเย็นว่าตาเกิดนะว่าตาสงสารกาตะยิวัตตะไม่ต้องหมุนเนี่ยแปลว่างั้นนะไม่ต้องหมุนในภพนั้นภพนี้ไม่ต้องเกิดในภพใดชาติใดสูงๆต่ำๆรุ่งรอนซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ตามอยู่ตลอดเวลาเกิดภพใดชาติใดก็ต้องมีทุกข์เจือปนอยู่นั่นแหละเพราะถูกกับทุกข์เป็นของคู่กันแม้จะเกิดในพรหมโลกสุขในพรหมโลกมีขนาดไหนทุกข์ก็มีแทรกกันอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนี้เลยพ้นไปเสียทุกข์ของใจไม่ติดหมดปัญหาเป็นอกุปปะคงเส้นคงวาหาความกำเริบไม่ได้ถึงเรียกว่าอนันตการหาการเห็นหาเวลาไม่ได้คงเส้นคงวาจิตผู้บริสุทธิ์แล้วหายกังวลหายการจับจองป่าช้าหายเป็นเจ้าความเป็นเจ้าของของกองทุกข์แบกกองทุกข์เป็นอิสระเสรีคือใจของผู้บริสุทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ภาคปฏิบัติเป็นของสำคัญจิตผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันจะพึงชำระด้วยธรรมเหมือนกันเมื่อธรรมมีพร้อมแล้วไม่ว่ากิเลสของผู้หญิงผู้ชายมันจะหลุดลอยไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเหมือนกันหมดบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นไม่เลือกชาติธรรมพุทธเจ้าเป็นสิ่งเสมอภาคให้ความเสมอภาคแก่ทุกคนเมื่อนำมาปฏิบัติจะไม่เป็นอย่างอื่นจะเป็นความสุขความสบายคำว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่ต้องถามที่นี่มันสูญได้ยังไงก็รู้อยู่นี่แล้วใครจะไปกล้าพูด

พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดเรื่องความรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของแต่ละหลายเพราะทรงรู้ทรงสอนให้รู้ให้เห็นเองไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นจากนั้นแล้วก็ปัจจตังเวทบวงยิงเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนผู้ไปปฏิบัติรู้ไม่ได้รู้จำเพาะตนบริสุทธิ์จำเพาะตนหลุดพ้นไปจำเพาะตนหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่ใครจะว่าวิเศษวิโสก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เสกสรรท่านว่าท่านวิเศษวิโสยิ่งกว่าสัตว์โลกทั่วๆไปท่านไม่ว่าท่านจะว่าต่ำกว่าผู้ใดท่านก็ไม่ว่าสูงกว่าผู้ใดสัตว์ตัวใดท่านก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเข้ากับสัตว์ได้ทุกประเภทเพราะจิตใจที่ไม่มีกิเลสความแข็งกระด้างอยู่ภายในจิตนั้นเป็นจิตที่อ่อนโยนที่สุดเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทด้วยพระเมตตาที่มีความอ่อนโยนต่อสัตว์นั่นแหละใครที่จะให้ความสมภาคยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมไม่มีในโลกนี้แต่ว่าลัทธิอันใดก็ตามว่าให้ความสมภาคไม่มีลัทธิใดของคนมีกิเลสจะให้ความสมภาคแก่สัตว์โลกได้ดังการประกาศออกมาด้วยความหลอกหลอนความหลอกลวงพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการหลอกลวงพระจิตของพระองค์เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นสิ่งที่อ่อนโยนนิ่มนวลที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนด้วยจึงต้องเข้ากับสัตว์โลกได้ทุกประเภทแม้แต่อยู่ในครรภ์ก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนนะถือพระองค์ที่ไหนเราพิจารณาดูพูดถึงความบริสุทธิ์แล้วหาความถือตัวไม่ได้เพราะความอ่อนโยนเช่นเดียวกับพ่อแม่กับลูกเวลาลูกตัวเล็กๆมันจะอ้อนจะออดมันจะร้องห่มร้องไห้ทุบพ่อตีแม่พ่อแม่ไม่สนใจเพราะความสงสารทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งความสงสารนั่นแหละจึงทำให้ไม่ถือสาอะไรกับลูกของตนเพราะอำนาจแห่งความเมตตามีกำลังมากกว่าเนี่ยหลักเกณฑ์ท่านี้เราก็พอเทียบได้ความสงสารนี้เป็นอย่างนั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่จะให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสบายเต็มกำลังความสามารถของตนยิ่งจิตบริสุทธิ์ได้แล้วก็ยิ่งทุ่มในหมดทั้งใจเลยจิตที่อ่อนโยนเป็นอย่างนั้นไม่แข็งกระด้างความถือนั้นถือนี้จริงไม่มีนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมให้เราทั้งหลายได้นำประพฤติปฏิบัติแต่ตามสติกำลังของตนอย่าคาดมากคาดผลอย่าตำหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยซึ่งเป็นการทำลายตนบั่นทอนกำลังศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของตนให้น้อยลงน้อยลงไม่มีผลดีถ้าตำหนิอย่างนั้นส่วนมากมักจะตัดทอนตนเองยิ่งกว่าการตำหนิเพื่อจะขยับขึ้นไปอ้าววันนี้ยังไม่พอหรือไม่พอเอาลงไปเอาให้พอเหมือนกับเรารับทานไม่อิ่มก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรรับทานลงไปจนกระทั่งอิ่มมันก็อิ่มนี่เมื่อไม่พอก็ทำไปให้สมบูรณ์การหยุดจะหาความสมบูรณ์ที่ไหนได้การตำหนิตีเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วไม่ทำเสียนั้นยิ่งเป็นการตัดทางตนเองลงอีกจนหาทางก้าวไปไม่ได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนสร้างเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมมรจักนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบ่อบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบเป็นรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอเรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษก

0: ซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
1: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บอร์ดแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราว ในรูปแบบฟรีโฟล

0: รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2-6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
3: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆ 19:22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน

0: ยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 21:15 น สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา11นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีขอเชิญท่านฟังครับ
4: งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้น พระดำริในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวดยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์มากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พออย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆทั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่การปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้ง4คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รกกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์ นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรนั้นพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระทัยของพระโพธิเจ้ามีความทุกข์ความลำบากก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระโพธิเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระโพธิเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายไม้ทั้งต้นดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะถ้ามันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนเมื่อตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกคืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผลิตทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดา จนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี่คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคคลฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปมีแต่กากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึงความสบายความปลดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลำบากลำบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองมีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกมีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละ ท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ความจริงมันถูกกดทวงที่ไหนปลดเปลื้องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดทวงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดทวงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ยังไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายปลายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกหน่อย
3: ๆท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้ธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่ามีเสียงรบกวนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าจุดที่รวมแห่งอริยธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหลักแห่งการอยู่ร่วมกันใจชนะบนเวทีธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าตีให้แตกด้วยอริยสัจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติภาคสำคัญจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าปากท้องอย่าให้เหนือธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาเป็นสมบัติของมนุษย์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่างานที่มีผลมากต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียงจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์ของวัฏจักรไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นสมเด็จพระคณิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรภาวนาพิธานวิปัสสนาภานทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิรเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่โตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสมถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: นะยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนะวาจายะวะเจตสะวาธัมเมปุพพังปะปะทังมะยายังธัมโมปะฏิกันธัมอัตถยันตังกาลันตะเรสะวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุสติในยัง

0: จัสสะอาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตาสะปะสิริงสะปะสัมป

0: และนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนเปิดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่อันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเครื่องแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มคิดอันหนึ่งสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหยุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายอื่นไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายอื่นที่ประทานไว้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ควรให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่นคำว่าพุทธธรรมะสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอันนะมัญญามิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนิ่นช้าต่อ เราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางอื่นการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก่อนดีทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแปลกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองท ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นมีเป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอ กิริยามายาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธร รรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นกล้องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่หยั่งลงฐานความจริงความจริงนั้นแหละเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นดอหรือนิยมท่ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดตมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดที่จะนะเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุ ก็จะหายสงสัยไปเป็นลำหนักลำหนักเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนนี้นี่ก็จะเห็นชัดตามเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อรักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นหยอกความสมมุตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดถ่วงจิตใจให้เถื่อนตัวไม่สุดนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่กรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่ เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่นี่สัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนไหนเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไ
1: ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกข์จบแล้วแม้ทุกข์จะมีในขันธ์แต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกข์จะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกข์นั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกข์ก็เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้ชื่อให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะถูกบ้านถูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบขึ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขา ใจก็เป็นธาตุเติมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่เท่านั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายถ้าใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวที่มากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้ถึงสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบครอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขัง ความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมอันเอกนี้เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมอันเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกโดยวิธีถูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากอย่างไรทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเลยถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำที่เด็ดตัณหา

สวรรค์นี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายพึ่งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาฉุดลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพุทธปฏิบัติใจตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตส่าห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างใดนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้าเมื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจะแสวงหาโมกขธรรมในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดมาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกผนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในพระราชองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวังคือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระราชวังตลอดทั่วทั้งไตรโลกธาตุด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตว์สักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นใน

จากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศอยู่ตั้งแต่กาลไหนได้สะดุดในพระทัยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระทัยของพระองค์เจ้าให้แสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอำลาใครๆทั้งนั้นได้เสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลายไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบำเพ็ญสมณกิจได้รับความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีไม่มีใครๆได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นต้นจึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถัมภ์รักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายมีความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระทิฏฐิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดทิฏฐิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็นหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่า6ปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวิถูรู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะลี้ลับในโลกธาตุอันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ซึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาสวะก็ปรากฏว่าได้สูญหายไปหมดจากพระทัยปรากฏในพระทัยของพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระทัยตรงกับเดือน6เพ็ญที่เรียกว่าวิสาขมาสธรรมะทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจารณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกลางวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้าก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงทั่วถึงไปหมดทั้งภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัด

ปราศจากความทุกข์ท่านด้วยปุงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปลี่ยวจิตใจก็วิเวกบางเบงความรู้สึกคือพระทัยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่เพราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่วแต่เมื่อได้รับความสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกจิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีตทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจพระองค์ก็พยายามชำระซักพอกจนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่สดใสกลายเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญาเหมือนกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมุทัยสังสมกิเลสขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไกลกรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจากพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายก็มาเห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยบคายออกจากใจอันเดียวกัน
ัญญาคือความจำสัญญาคือความคลี่คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกรรมนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นนี่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องคลี่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราคำว่าสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้นคณิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหมายถึงจิตที่หยั่งลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมากจิตรวมอยู่ได้นานด้วยจนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาไหนเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำกิจของเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไหร่พึงทราบว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลำดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาตรฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาดฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะเดียวกันพึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถ่ายเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องปัญญาเลยแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เราติดสมาธิคือความสงบของตนเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาในทางปัญญาเช่นอย่างเราพิจารณาไตรลักษณ์หรือเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราโดยทางไตรลักษณ์วันนี้ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาวันหน้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไกลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปความชำนาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทำหลายครั้งชำนาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชำนาญเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจ่างแจ้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคำว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบ
พิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั่นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตตาก็ตามจะเรียกว่าอนัตตาก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงได้ยากในเมื่อมีอัตตาและอนัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองภาคทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในไตรลักษณ์ส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทัยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งพระวาจาของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นและจึงได้เปล่งอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารจักรแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสดาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกฝนทรมานตนของเราเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลำดับนี้คำว่าไตรลักษณ์ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรลักษณ์ทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดพึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นพึงทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทัยทุกๆชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวข้างหลังและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้วความสงบของใจในขณะที่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตร่ตรองถึงหลักธรรมชาติคือไตรลักษณ์
ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเหล่านี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามพึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นี่เราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมหรือคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดสำหรับเราองค์แห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจแต่สังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังดำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดีความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงที่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้ใดใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็ตามว่าชั่วก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของเราแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นเราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เราก็มีอุบายปัญญาที่จะรู้รอบคอบหรือหายสงสัยในทุกข์ก็จะเป็นความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคำว่าเรากับทุกข์นั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผู้รู้และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความสับสนปนเปถือทุกข์นั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรานี่ยิ่งเข้าไปภายในคือทุกข์ทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกข์ที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปกิริยาที่เราพิจารณาทุกอย่างนี้เรียกว่าเราได้ดำเนินมรรคไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะเอาอะไรมาพิจารณาเล่าเนี่ยการไกร่กรองหรือพิจารณาทุกตั้งใจดูทุกกำหนดรู้ทุกตั้งสติดูทุกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรรค
ือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาทุกข์ก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเราโดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยโดยมรรคคือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความจะเจียมแจ้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทุกข์ก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนหยาบได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโรธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบต่อมาก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความแยบคายของตนเองเป็นลำดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นลำดับจากดวงใจอันเดียวนี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าซึ่งได้ทรงดำเนินมาก่อนก็ดำเนินเช่นนี้เหมือนกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต้าเรากอแห่งพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าได้ทรงดำเนินอย่างใดก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้เป็นศาสดาของโลกเป็นมาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากเป็นมาด้วยความอดทนเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่นับมีอยู่ในบัดนี้ในการในจิตของเราก็เป็นอริยสัจเช่นเดียวกันไม่มีความผิดแปลกกันแม้แต่น้อยปัญญาผู้ที่ยังทราบในอริยสัจจะทำทั้ง4ก็เกิดจากใจดวงเดียวซึ่งเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกำลังฟังเทศน์อยู่ณบัดนี้จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาลเป็นปัจจุบันนักการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแก่กล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอกเข้าไปสู่ภายในรอบครอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกายเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอำนาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความชำนิชำนาญสามารถปล่อยวางได้โดยที่เคยถือว่ากายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นี่ส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งวิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง
ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้เป็นลำดับลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีแล้วใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่จะย่างซากเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัฏจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัฏจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางไตรลักษณ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้นี้ก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้อันนี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสรพิษแท้ย่อมสนัดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้อันนี้ซึ่งเป็นความรู้อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดกระเด็นไปพร้อมๆกันเมื่อความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องได้ขาดกระเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้สืบปีนนิรโทษอันใดก็ตามจึงเป็นสักแต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความตื่นทราบยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาติวิชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้วความรู้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือท่านได้ทำลายความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจากจิตใจแล้วท่านจะทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำขันธ์ห้านี้ก็สักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้นเมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโลภก็ดีจะโกรธก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรเล่าก็ดับไปตามๆกันหมดนี่ปัญญาพิจารณารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมติไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อสักแต่ว่าไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่นหมายในความรู้ประเภทนั้นหมดความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่องเพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันทั้งห้ารูปกายจะทำก็ต้องทำในด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าอวิชชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหารากเหง้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทีนี้พออวิชชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถตัด
ขาดกระจุกกระจายไม่มีในเหลือหรอแล้วขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์หมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชาวิมุตติแต่ก่อนอวิชชาเป็นผู้ที่ครองขันห้านี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้วนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมคือวิชาวิมุตติได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันห้าก็เลยกลายเป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชาวิมุตติอันนั้นไปเสียกิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวทนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำไปโดยธรรมสังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เดชตัณหาอาสวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคท่านทำทรงทำปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบสิ้นเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกุลกายในไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเต็มดวงแล้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิอยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปริวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกว่าโอปนะยีโกให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัฏจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนวงเวียนไปมากรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรใหญ่จักรใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทำลายไปตามๆกันพลอยถูกทำลายไปตามๆกันชิบหายผลปีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งรากแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายคิดหายผลที่เพิ่มตามกันหมดมีเรื่องอวิชชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นที่ได้ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้นล้วนหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดีก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

0: ฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นๆขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แต่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นย่อมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆ ประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นอริยสัตว์ประเภทหนึ่งอริยสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัย โดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศ อย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาบและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้จากอริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกลางวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกข์ย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่น
1: ผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมนอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบ

แต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียนญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์เนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกข์ขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกข์ขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติ

ฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระฆังราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัด
ในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นหน้าอย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปประขันและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้น
พร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึง3ระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้กากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่า
จะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตน

0: ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่นะระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริยาบถต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องได้ถูไถต้องได้บ่ากันดูทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปยินธรรมะท่านที่ท่านกล่าวไว้ว่าบินธรรมะเป็นมรรคหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วแล้วกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะจางยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่เขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามอินเดียโลปโภชนังสายปปชาตัทะโบยาวชิวังอุสาหูกังอยู่ต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระ จะบินพระบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคว่าจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมถ้าไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือชนิดต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความเอิบอิ่มพอไม่ได้ไปด้วยความปวดแสบของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิตไม่ใช่กิจวัตรของพระผู้จะฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียการเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ตามต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยหลักประเพณีของท่านบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันไม่ได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันถึงได้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างเวลาตักเข้ามารวมกันในบาตรแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมดับเพื่อจะตัดความโลภโลเลอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกเคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกเคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วกลืนลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูเหลือไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดจะเอาเพชรนินจินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี่จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสำคัญเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเมื่อพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้ หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาทไม่ให้เธอให้มองที่โน่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้เธอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านจึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ตัตตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาทในเสกียวัตรท่านก็บอกแล้วตัตตสัญญีปิณฑปาตังทำความสำคัญในอยู่ในบาทอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนทำนี้ทำนั้นนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยแม้ขนาดที่ฉันไม่ค่อยได้เถอได้มองนั่นโดยความไม่มีสติมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นมันเริ่มเป็นกายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกจะมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลืมมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็นเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการกบฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนักปฏิบัติงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละอออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทั้งนั้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายเมื่อมองกันด้วยแง่ความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความมุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่อทำด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไรอยู่ได้ เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นผู้เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสเนี่ยองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าด้วยกันจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละรายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาเพราะศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียรไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้แต่เราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยอย่างไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี่ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าถ้าเข้ากันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทำลายเสียเพียงลายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราอย่าว่าถึง400 500องค์เลยเพียง2องค์เท่านั้นก็ทะเลาะกันได้ถ้าใจไม่ได้เป็นธรรมหลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้เพราะแบกเพราะหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานขึ้นกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันจริงๆว่าปุคละสัปปายะเพื่อนฝูงนะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกปุคละสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมธรรมต่อธรรมเข้ากันได้สนิท ถ้าทำกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นฆ่าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อเราและเป็นฆ่าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบกนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนักเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นนั้นแบกอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคลอนคลอนใช่ไหมล่ะแบบคลอนแขนคลอนแขนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจจงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นตรงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเพียรใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติแล้วไปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ปรุงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทำนั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันถลเถลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปถกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนะนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความบึกพ้นจริงจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปทันตา เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไม่ว่าอย่างไรนะที่ว่าสวัคขาธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนั่นฟังสิมีที่ค้านที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตที่บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้มีเป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสได้แจกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่แหละสัจจะธรรมคือความจริงเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาวัฏฏะวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทําให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะอยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทำก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นิ่งๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันจึงที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสี่ตู้แห่งสัจนี้อยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังว่าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่ให้ช ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบินยาโลปโภชนังบินธบาตมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำลังปีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมมีอันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงชีพชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธานสี่นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สัมมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละท่านว่ามรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระสายรักของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการมาปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสายรักของพระพุทธเจ้าสลายจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สดสดร้อนเพราะเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนเราตถาคตท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่แหละกายใจของเราเป็นปัจจุบันอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานโตวาทก็ประธานลงที่นี่ล่วงโรยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามากมีสมาธิสมาสังกปรเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรรคที่กล่าวนี้ไปได้เลยนี่สดสดร้อนๆอยู่ไม่ใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้สิปัญญาพินิจพิจารณากายกรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรปัญญาในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเอายาพิษเข้ามาเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนที่สะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนตรงไหนบ้างรักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบกิดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดกำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจอมปลอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาที่ตรงนี้ถ้าเห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้เป
1: ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นชั้นใดพุทธะนี้จะแปรปรอมไปไหนนี่แหละที่ว่าตรงกันตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจยังให้พิจารณาที่ตรงนี้อย่าหนีจากหลักความจริงคือธรรมกิเลสเคยฉุดเคยลากเอามากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอทำเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหลุมลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจกิเลสเครื่องหลอกลวงจำปอมและฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาถามทุกไปด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลับสติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเทียงช่างความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่แหละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดส่องลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5คือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุณณบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเจสาโลมานขาสันตะตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าหลบหนังเอาหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมด

พราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายเราเหม็นคลุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่เลยของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไรพิจารณาปุ้ยเกี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วแล้วก็หาปองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี่มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงเอาละทีนี้นั่นจะเรียกว่าได้การก็ได้จริงเห็นร่องรอยละทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึ่งขึ้นมามันต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบถ้าประสัมภาระที่นางหนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีกพอทิ้งตุ่มลงไปแล้วทำไมตัวจะไม่บีบจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายการพิจารณาเพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสถ้าจากใจถ้าลองได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปลอมจำปลอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเจ้าความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจความนั้นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปนี่ผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกบีบบังคับมันสิแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแม้ไม่เคยเป็นแต่จงยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงน่ะสั่งเลยพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงฉลาดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประไทยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้หมดเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้ว

นำมาสั่งสอนโลกเราเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยหรือเห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นอย่าทำจิตใจให้จิตจิตจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจำใจคอยจับฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันติโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยูเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนดูใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วถึงได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีกิริยาบททั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปะธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดไม่ได้นอกจากกับปรมังสุขขังเท่านั้นเพราะครองธาตุขันธ์กับครองตายมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นพาราฮาเวปัญจขันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่พาราฮาเวปัญจขันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี่ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันธ์จากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ยาด้วยการดูการกินการหลับการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่จึงเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมติเกี่ยวปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขันธ์นี้หมดความรับผิดชอบขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลโยหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเนี่ยผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงทวงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายาม
วันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาเวลาไปกับการประกอบความเพียรเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดตัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมาภิสัตว์ไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องชาติธรรมทั้ง4ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตว์สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่นิยมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการจัดเวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสปัญหาเฉพาะประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปตรงนี้นะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมุติขาดสติก็มีสมก็คือสมมุติมีสติก็คือสมมุติท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคำเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท้าทายเราอยู่นั่นแหละในสัจธรรมทั้งสี่นี้ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้สมมากสมผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการสมมากสมผลถ้าเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลังแต่วาสนาเรายอมว่าวาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวะไม่ว่าพระเป็นได้โดยกันอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบที่เหลือให้แหลกแยกกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเป็นพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมุตินิยมแล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเชื่อเสพเชื่อสันพันยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในเราสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสดาอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเรานี่วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษทั้งหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนานจิตดวงนี้แหละในการกรองสำลักปอกไปให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละ
โลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศนะเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอาการลิโกอาการลิกจิตอาการลิกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่าอืดอาดเหนื่อยนาให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับลมชลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานอยู่กันสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่านักรบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่ต้องหลงให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้

0: พระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่กับพระพุทธเจ้าปลอมๆเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ยังเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันบัตรธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจ4พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้ง4แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศสาธารณธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดดังพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักคำจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผ ู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ่งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านไปแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้แหละเป็นสำคัญ มีไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่ให้เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่ให้เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้หันถึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยหรือตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเสสาลุมานะขาทันตาตะโจกเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับและลำดาไปแต่พูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะโจกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามของเป็นของปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานาขาทันตาตะโจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไร ให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่จะทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับทั้งว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้านี้โดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัทธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องเราจำสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดับนี่ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติที่นี้พิจารณาสติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั้นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเขาออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายตั้งลงในหลักปัจจุบันนี้เมื่อตั้งลงไปจุดที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเลือกลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตของตนซึ่งคลั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผิดกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของการทำงาน ของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วอกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นประทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตมีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงและจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดับจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเ เราไม่เคยเห็นความสงบของใจมันบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุ๋งคิดปรุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่แหละที่เราเคยเห็นในตำรับตำราอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งจริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดานี่ก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกว่ามีอานิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านนำขานไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นอันว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นคือสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้อยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลย เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของจักรโลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวลาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาที่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เชื่อมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำจัดโลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูเขาเห็นหาความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาที่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุพังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังไปยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายเท่านั้นที่สำคัญมันหมายต่างๆจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภังแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วแต่พิจารณาอะไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันธ์ละเอียดคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาในแล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนัก นี่ละหลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่จึงเรียกว่าอริยสัจนี่แหละการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยสัจนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยสัจเหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยสัจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมมันกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาข้างหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้งห้านี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่การพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้คำว่าพระพุทธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพุทธสอนพระพุทธสอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจอันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัจเรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นรูปสัตว์เรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจิตนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นแหละท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเบิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วไม่มีที่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันอย่างความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยลงธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพาน
1: ในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับต้อมนักสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยิ่งมุดพระนิพพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามกระพี้นั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเราให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะฮะทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมากพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านว่าทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเหลวหลายอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมันหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลาเนี่ยเอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนะตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ทำให้สติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นไม่มีความจืดจางไม่มีเห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราว่ากินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเดนนี้เป็นเดนด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยฉะนั้นจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมนั่นทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รอสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มที่กำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมัตตาสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดแก่เจ็บตายมาในนี้มีตั้งกับตั้งการกี่กับกี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่ไม่สงสัยพูดโกงๆพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆเอามาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจตรงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพังผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนผู้เจ้าสอนไว้ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งหรือว่าตัวมีความป้าความเพียรขี้หมาอะไร มีแต่ความเพียรกิเลสมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงตามก็บอกสมควรโอ้ยเหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้ามันไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำมาเฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอมองเห็นปั๊มมันเข้าใจพอได้ยินปั๊มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละตามพิธีโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดแล้วเราท่านๆเรื่องเรียนมากเรียนน้อยกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมากที่กว่าคนธรรมดาสำคัญยิ่งในจอองด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังทิฏฐิมานะเหล่านี้ทั้งความสำคัญตนนี้ลงไปโดยลำดับลำดับพังลงไปพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยกิเลสพังเปลี่ยนนั้นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมามากแล้วมันอืดอาดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากทำมากแล้วมันก็อืดอาดไม่เกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยผมคิดดูจะเพียงจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูคือยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งอืดอาดเหนื่อยหน่อยหลังว่าแล้วนะผมภาคเพียรนี่มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วมาแห่กันอยู่เฉยหาตัวเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอนี่พระลูกพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่อันมันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเฮ้อเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นแล้วอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองหลั่งไหลไปกรุงเทพพวกกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งอะมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวทประกอบความภาคเพียรพนันนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดคงทำไหมคือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เฮ่อกันอย่างนั้นก็มีเดินแหมกันลงไปสักการะพุทธสังขันติมันก็ลงตรงนั้นดิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีเรื่องนอกฟังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วประกาศอยู่ในตัวของเราเองดีชั่วประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดี

หน้าไปเลยที่นี่ไปใหญ่แล้วไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเหลืองยิ่งไปใหญ่เลยความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินกิเลสความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันได้ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังแต่ว่าวัตถุเป็นอะไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนั่นจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นทางจิตมันก็ปักเข้าในธรรมมันแบบเหอเหินมันเท่านั้นตายที่มันสองมันจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเก่าอย่างที่ไม่คันทำถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดเรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ที่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดแล้วถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเครือขาดบนอากาศนะหัวปักลงมานั่นดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยถ้าขันทุกวันนี้มันก็อ่อนเต็มทีแล้วนะมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่รำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสนี่มันก็ไม่เป็นมันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่จะของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันนี้ไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาฉันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาสลานั่นเวลาเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากพบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็เราก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่นั่นอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเนี่ยเราได้รับแขกตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นเพื่อหัวใจทั้งกายทั้งกายมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากโดยอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบกับว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรนะถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่นั่นก็จะไปฝืนมันอะไรอีกความรู้นั่นแบกหามอะไรนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไร
พิเศษบ้าง

พิจารณาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งแจ้งเท่านั้นแหละล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เกิดสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันเอาละเดี๋ยวเลิกกันเอาวันนี้ออกไปนะ

0: การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและตรงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติในฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเราเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดสมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำรับตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำรับตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกแล้วทุกนี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกคืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แต่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกข์เป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่ มีมรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากขอยของมันเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยทิ้มเอกได้จากอวิชชาปัจจยาสังขารนั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนไหนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งส่วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับท่านเองที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศทิพย์หายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นยึดถือการใดก็ตามให้ถือแต่ว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความมือสุดหลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้ง4นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้ง4นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นฐานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อัน2 อย่างหนึ่งคือส ครื่องผูกมัดได้แก่ทุกสมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเลยนี่เรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แต่ปัญญาขั้นที่จะสังหารที่กิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แต่ปัญญาญาณทั้งว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัตว์เป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความมือจุดผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอิริยาบถทั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันธ์ทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดาอย่างดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพรำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับลำดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันธ์ได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันธ์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลย แต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นค่าศิษย์ต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสนะทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียจึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีก็ยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นทะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความที่เกียรติที่ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน การขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศยิ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระส่ายภายในจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายเพราะใจสงบเพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนไหนทีนี้พอจิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิต ไปโดยลำดับลำดานี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนเปื้อนกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนเปื้อนทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเหล่านี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมไปต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจพอใจได้สงบมากยิ่งกว่านี้จิตยิ่งสว่างไสวอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทำให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทำให้สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่นี่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเร็วไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยกต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาเข้ามาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระทีนี้ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี่แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปซะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกสลันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดรอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เลยสมาธินี่ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะ ความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันปัดซับซับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรที่ไปกับเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นถ้าวางภาระอันหนักที่ว่าภาระหาเวปัญจขันธาบางหนักร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อพิจารณาป่าถ้าว่าเราว่าร่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วความจำปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่ขณะที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกจูงจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูไปหมดโลกธาตุนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้มันเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาลายจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงแม่ไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายนี่แหละเหล่านั้นเป็นแต่ของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้ความเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่ำเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงมาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปในแปรลักษณ์ทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดเนี่ยจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็เอาพิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็เอาพิจารณาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนะเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันธ์ทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นน่ะที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดแก่เกิดตายอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแก้แล้วนะมันรู้แบบงูพาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชา คือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนั่นพระพุทธเจ้ารู้นะนี่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยลงไปลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเถาวัลย์เข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนทรวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปธรรมของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้จะออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่ารากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญายามอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นภพเป็นชาติพาให้จากเกิดจากตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาเกิดอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาตินี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์ก็สักมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้กิเลสตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้กิเลสตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามรรคนั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่จะนำสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้กิเลสตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องกิเลสมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั่นมันก็หมดปัญญานิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธหนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงหนเดียวหมดก็ทำหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่แหละพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันธ์นี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายดังที่ท่านแสดงธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันธ์แสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือถือดล้วนนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขออย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสังขาระอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้ชื่อแต่เพียงว่าวิมุตติเท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนๆอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะสตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาว่าไม่มีนั่นนี่ถ้าทำชั่วที่เกียจที่ค้านทอแท้อ่อนแอแล้วมีความดุดดื่มในทางชั่วและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันนั้นค่ำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียไม่มีความเข็ดหลาบนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงให้เห็นความเข็ดหลาบด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีจากและถอนชั่วออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเพียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่รับนั้นไม่ใช่ธรรมนะ ธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้ง4นี้มันจะแสดงออกท่าไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ระคายผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ระคายออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวทั้งหมดกันหลายให้พากันระมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หาที่เลียดมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออาจข้อทำจากครูจากอาจารย์มาชำระขาดสางตัวเองอย่าให้ที่เลียดมันมาชำระเรานะมันจะมาปั่นหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกเรื่องกันเป็นเรื่องของที่เลียดทั้งมวลมันอับอายขายที่หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสัมณะเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันผมขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนและตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดทุกเองที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่าให้มันดีดยื่นออกมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้เขาตกเตือนให้หากเขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอที่ติดเพียงเท่านี้อละพอเหนื่อยแล้ว
1: ไม่มีชาใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพระเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการแล้วให้ดำเนินตามนั่นแหละการดำเนินตามอยู่ตามรอยแหละจริงจนกระทั่งไปเจอจนได้รากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจยาตามมาจากนู่นเหมือนกับเถาวัลย์มันเลื้อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื้อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเง่าเดียวกอนเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื้อยออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื่อยออกจากขาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกก็ธาตุออกไปจากกอนี่ใครก็ไม่รู้ที่ตามแต่เงาเลยเรียนก็เรียนตามแต่เงาเลยพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามพ้องตามมาตามพระพุทธเจ้าและสาวกเนี่ยมันเข้ามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก่อนไม่สงสัยหรอกเจอเนี่ยนี่ก็ผมก็ทางน้องเขาก็บอกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปตังเที่ยวในลาวันที่20ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้แต่ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรศีลาดแล้วก็ยังถึงจะไปที่หมองไทยนี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่แหละที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอะไรการเดินโยกมือสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญนะผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่มีงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมนี่มันเป็นอยู่นี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้ไม่มีใครสงสัยแหละถึงจะของที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวไม่จะคู่นิพพานให้เป็นเมื่อถอนนิยมแล้วจริงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามฉันที่จะโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนเอาละเลิกกันที

พระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเอาพิจารณาดูท่านผู้ขนขวายหาธรรมอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอันธการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเราชีวิตเขาแหลกเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดีนามก็เดินตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแหละเราเพียงจะมาล่างมือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะวิเลศก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามาจีบมาขวางทำทำไมจีบขวางทำจีบขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรแต่ทำไมไม่อยู่บำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเสียงไม่ยอมลงนั้นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็ได้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในผงนี้พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกมีโรงครัวนี้จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะนี่แล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินเรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างนี้การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมหรือดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแกร่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกอันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพุทธปฏิบัติมีสอนแล้วสอนเล่าสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยถึงความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานตัดสันดานตัวนั้นจะดัดสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่ผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีแต่ดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่อริยธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะมีอะไรระแคะระคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอาถรรพ์ธรรมก็ความดีงามแก่ตนและระดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึงประชาชนไม่เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาเนี่ยมันเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่งผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่เพื่อนหวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันจีบมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีถึงมากอย่ามาทำจีบทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิดิเทนวาสิเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจใครผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสอคออะไรอย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถ็นกรงไม่ใช่เราไม่อวดเรากรงไปกรงมาแต่ไม่ใช่เถ็นกรงกรงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่พิจารณาหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยจะมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมอันนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันหน้าทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับเรื่องทุกข์ทุกข์มีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมามีกำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยผลมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆเนี่ยกว่านั้นเห็นไหมหน่อยแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยแท้เดียวเพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกโดยแท้เดียวคนไม่มีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผิดให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตได้จริงๆจนกระทั่งมันแยบออกเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการแยบออกแต่ละขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุย

ถ้าถึงขั้นนี้แล้วผ่านออกเนี่ยไหนรู้กันทันทีทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเจ้าหลบเจ้าซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดจนไม่มีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียวถ้าลงได้แยบรู้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี้ที่ซุ่มซ่อนของมันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายสิ่งก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กับมันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถูกตัวมันเลยนี่เวลาตามเข้าไปตามเข้าไปจากกิ่งจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามันมาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จนตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดินดับดับจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจเล็กๆมันตุ่มเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันตุ่มไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอมันจะขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นไปโดยธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป่าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่เนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้สุดได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องยากทำไมจะไม่ทันมันคิดในแง่ใดก็ดีมันต้องทันถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงนี้เฉยระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำขึ้นมานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางความเสียหายของหมู่ของคณะผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อผู้คู่ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประชาชนได้ดงเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องเผชิญกับประชาชนญาติโยมมีทั้งหญิงทั้งชายมีประการหนึ่งประการที่สองอัตเรกราชที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจดฟ้านู่นมันมีอะไรก็มีแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นแหละวันนี้ก่อนนับวันหน้าก่อนนับความสนใจในอัตนาธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะด้วยความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจิตใจให้พินาศที่หายจากอาจจะทำไปเสียหมดเรานี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์มาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอย่างนี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเราก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นไม่ให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการขันในบ้านในเดือนพระกับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับญาติปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ญาติปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะ

ก็มาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดคิดดูสิเราเพื่อพระเพื่อเนนทั้งหมดแต่เราไม่อดพระเนนไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดที่ใสเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนนั้นเรื่อยมาผิดตรงไหนเราบอกเราขี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยมีพันเตโหนะโอปายกังปฏิรูปังเรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาแต่ก่อนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้จะไปจำพรรษาที่จันทบุรีนู่นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉันท่านต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าหกวันเจริญนุ่มมีการมีงานกระฉันทีนึงทุ่งมีมากก็ทิ้งไว้นั้นน่ะไม่สนใจพระเองก็เลยสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรท่านต่อมานี่ก็เลยอันลมเรื่อยครับเลยฉันกันเรื่อยทีนี้มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อันลมนี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนรหัวใจพระหัวใจเนรเยอะแหลกเหลือไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องกับพุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นลิ้นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตเราจนลืมตัวเลยยุ่งไปหมดจะว่ายังไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำได้เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงแยบๆออกให้เอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอิ่มหนาละอาใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการข้องขวายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนอกจากเป็นทางที่เดชให้เกิดขึ้นบันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือเหนียคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนนที่อยู่ในวัดเรานี้การขบฉันก็อยากให้ด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เศษฉันปั้นดอกเป็นภายในจิตใจของเราจริงแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชงักเหมือนกันทั้งที่อยากให้ขบฉันสิ่งนี้เป็นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชงักจิตแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภาระใจนั้นผู้นั้นก็ให้จะต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับผมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีวันหลังงดเรื่องว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังต้องระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใหญ่เสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอาหารสบายคือไม่เป็นพิษเป็นภัย

่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัพพายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยนะธาตุขันธ์ก็ไม่มีกำลังบังคับมากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่ยกอาหารสัพพายะเสนาสนะสัพพายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคคลสัพพายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าระแคะระคายไม่มีคำว่ารังเกียจเดือดฉันซึ่งกันและกันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดมีความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตต่อธรรมขัดข้องต่ออัตต่อธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคคลสัพพายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าปุคคลสัพพายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันนี่ต่างคนต่างมาแสวงหาอาถรรพ์ธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มามุ่งหวังมุ่งทำนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วตั้งต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นแล้วออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์หนึ่งหรือถึงสองหรือสององค์นี่ก็ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับลำดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการปฏิบัติถ้าให้มันกินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องเวลาอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันพับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยเป็นท้องเสียเหมือนกันเถอะเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาแต่ก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอถันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงต้องงดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งแต่เริ่มออกที่แรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอลกันวิทุนมูลวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่จนแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลารับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบอย่างนี้ทนเอาเดินจนทุกทัศน์โซเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเคลียร์มากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานขนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบืนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดละนะโดนกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราแหละเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาผมแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปท่านนั้นหมู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแต่เป็นแต่ตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบตรงนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายถึงมันตายก็พอแล้วเพราะนั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับยาใช้ของเรามันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลสิพาอยู่พานั่นเราก็คิดเห็นถึง
จิตใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุจจะขาดจับตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่นี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปิติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเองทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราสำหรับประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเป็นครูเป็นอาจารย์ดังเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยจะสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกไปอีกซะอีกใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราเพราะเราไม่มุ่งอะไรกับผู้ใดนี่หรือมุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาจะตีชิ้นนินทาว่าร้ายต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเขาเป็นผู้สร้างเหตุทางนู้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟังจากคำติชินนันทาคำชนะเสริมหนึ่งร้องเขาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองเราไม่เป็นบ้าก็ไม่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับคำชนะเสริมหนึ่งร้องเขาเนี่ยมันก็สบายกันนั่นสิเราอะไรโลกอันนี้มีความแน่นหนามันคงที่ไหนเป็นสาระสำคัญที่พอจะยืนได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสำคัญสร้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับใจก็มีสาระขึ้นทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้ท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ชิบหายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านถึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสดาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสรังคฉามิอย่างนั้นเหรออย่างที่เราสรังคฉามิก็มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสรังคฉามิเนี่ยมันได้ผลประการใดบ้างที่กิเลสสรังคฉามินะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งนี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลำดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทั้งนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความจัดความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทั้งนั้นนั่นเป็นชื่อว่านักธรรมะแม้อยู่เขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาจะนั่งเสริมก็ตามเขานินทาก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะจับยึดเอาธรรมแง่นั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่เรียกว่านักธรรมะนึกเขาสันเสริญยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติดชินธรรมะก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับของจะชิบหายวายปลงไปถูกเขาตำหนิติดชินธรรมะเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่ำทำลายเจ้าของก็จะแหลกไปตามนั้นนั่นก็บ้าแบบนี้ถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้ง8เป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภนี่มียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่น
สรรเสริญเด่นยอตนความถือเนื้อถือตัวถือที่ถือมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นนะแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้ในโลกธรรมตั้งแต่เริ่มเข้ามาแล้วมีอะไรนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันก็มีเท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอาจทำไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปจากวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยทำมาเองจะทำไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องในจะต้องถูต้องทำความสะอาดมันไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่นี่เรียกว่ารักษาเราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าทำเป็นแล้วเขาก็อยากได้ยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก็ไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีเนี่ยหนักเบากันนานบ้างก็มีมันน่าจะเหตุผลที่ควรจะเป็นมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นดังนั้นเองต่อไปนี้ท่านปัญญาท่านหนุ่มเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว

0: ความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอิจโฉมนุสสปฏิลาภโภไม่ได้ทรงตรัสอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์นั่นจึงได้ตรัสเรื่องของมนุษย์นี่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐลาภใดไม่เหมือนกับลาภความเป็นมนุษย์ตัวท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านและท่านนี่เป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายไม่มีส่วนใดบกพร่องนี่ท่านเรียกว่าสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาสมบัติอันนี้และเสริมสมบัติอันนี้ให้มีความสง่างามด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้วความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นสิ่งที่สนใจแก่โลกไม่เคยจืดจางตลอดมาดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการทุกยุคทุกสมัยและความดีใดจะเสมอด้วยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้ดีจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจำมนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปทุกระยะทั้งการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำตนเพื่อความดีงามจึงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจและเป็นเหตุให้ทอดทิ้งการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องพยายามตัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของเราระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บกพร่องและพยายามเกาะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับความเพียรทุกประโยคเพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงธาตุเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนธาตุเวลานี้มโนธาตุขาดอาหารที่ถูกต้องจึงแสดงความระสำระสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งท่าที่เราก็เป็นนักบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาตุที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้องจึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนคือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ย่อมระงับลงไปเป็นขั้นๆเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโรคไม่มีโรคเรื้อรังประจำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเรื่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความอุตสาห์พยายามและอุตส่าห์มาจากสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้สละทั้ง ทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเวลาสละทั้งความเป็นความตายสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสถจะบำรุงจิตใจของเราใจที่เป็นโรคเราก็พอจะทราบนะโรคของใจท่านหมายถึงกิเลสอาสวะธรรมโอสถได้แก่ยาจะต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นๆให้หายไปเป็นลำดับๆด้วยประโยชน์แห่งความเพียรที่เรียกว่าเป็นการรับผ่านของแสลงโปรดพากันระมัดระวังรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชอย่าทำความคุ้นเคยสนิทติดจมอยู่กับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้จะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของบุคคลที่เป็นไข้ไม่ว่าเป็นไข้ประเภทใดย่อมจะชอบของแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สึกจะไม่ปล่อยสนใจเท่าไหร่นักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเพ้อเหิมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของแสลงทั้งเสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องและมีความชอบใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ออกยกไม่ขึ้นเนื่องจากของแสลงมันทับผมจะทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสลงนั้นมีจำนวนเพียงนิดเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังของยากับกำลังของโรคจึงไม่ทันกันโรคจึงมีแต่เวลาที่เดียวกับโรคท่าเดียวเมื่อยากับโรคทันกันอยู่เสมอแล้วโรคของนับวันสงบลงไปสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอย่อมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอสถมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิมีเป็นยาระงับโรคประเภทหนึ่งเป็นขั้นต้นศีลเป็นภาคพื้นเป็นรั้วกั้นโรคประเภทที่หยาบจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นรั้วกั้นแล้วจิตใจยังไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในอีกเรียกว่ารั้วภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจทั้งตนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสำคัญเช่นกำหนดอานาปานสติเป็นต้นมีก็คืออุปมาเหมือนกันกับว่าเชือกสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจก็นั่นโดยมากใจที่มีทำเป็นเครื่องยึดย่อมจะหาสิ่งที่เป็นของแสลงมายึดและมาเผาผลาญตนเองเสมอดังนั้นการยึดภาวนาด้วยบทธรรมจึงชื่อว่ามีที่ยึดมีหลักมีแหล่งใจมีอารมณ์อันเดียวเมื่อทำกับสิ่งใดหรือประกอบสิ่งใดอยู่ย่อมมีความรู้สึกเฉพาะสิ่งนั้นก็เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวได้เกี่ยวกับบทธรรมอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วย่อมจะยังเข้าสู่ความสงบทันว่าจิตอยู่ใจรวมใจรวมกระแสของตนเข้ามาเรียกว่าใจรวมจิตอยู่เมื่อจิตรวมกระแสใจรวมกระแสเข้ามาถึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แจ่จิตดวงนี้อย่างเด่นชัดมีท่านเดียวจิตอยู่หรือจิตสงบนั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งการภาวนามีโรคเดียวระงับไปพักอยู่เนี้ยเมื่อโรคระงับไปใจก็สบายพอ ได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอันยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเร่งความเพียรของตนเข้าไปเป็นลำดับต่างๆจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบอยู่ได้เป็นเวลานานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของธรรมไม่ได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมามีเรียกว่าจิตดีใจเรียนเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนี้ในระยะที่จิตมีความสงบทรงตัวด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเรียกว่าเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแน่ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็ตามก็ย่อมงดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทำบทนั้นๆที่ตนเคยบำเพ็ญเข้ามากำกับไว้อีกเพื่อให้จิตเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจและทำสติของตนให้จดจ่ออยู่กับบทธรรมนั้นใจเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือการบังคับไม่ให้ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวนี้ก็ย่อมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็ตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้วก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นใจสงบสงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของตนไปเรื่อยๆแม้ถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นลำดับลำดับอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาใคร่ครวญดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเราได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิวโหยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตุขันธ์สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิวโหยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดีคนที่มีความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับแม้จะทำงานใดๆก็ย่อมไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับให้รีบให้ด่วนและทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยเพราะความหิวโหยเป็นมีกำลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเจ้าเรือนย่อมมีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริงก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสียตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งที่เป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาสิ่งใดจึงกลายเป็นของปลอมกันไปหมดผลที่จะพึงได้รับก็ปลอมคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาให้ถึงหลักความจริงเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงของอาการ จะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้างกำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายในร่างกายของเรานี้หนาก็ไม่เท่าใบลานและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลติดอยู่กับผิวนั่นอีกเราจะหาเอาความสะอาดอย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจอเลยเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นนี่ละลักความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาอย่างลงไปเข้าเห็นครับเราจะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนของร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปรวนจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลก็ดีโดยความเป็นธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความเป็นอนัตตาก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เสมอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์แก่ตนเองด้วยปัญญาที่ชอบนี้จะไม่มีนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แปลงไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพร่องไปความจริงมีอยู่เท่าไรตรัสลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริงคราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลำดับแล้วความจริงจะมีกำเนิดเพราะทุกสิ่งจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบำรุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราพิจารณาให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้องก็ย่อมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาระคือความขดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับเห็นความจริงแค่ไหนอุปทานหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรืออย่างเต็มที่อุปทานก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกายเห็นให้ถึงที่แห่งตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วจิตก็ย่อมถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเดียวได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายที่ท่านเรียกว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ความที่ถูกจริตจิตใจกับอาการใดนั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันไปหมดไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบธรรมแล้วทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดจะฝืนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างชอบธรรมแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะฝืนตัวเข้ามาขัดแย้งชุดหน้าปัญญาที่
1: เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีเลยสิ่งที่เคยกดทวงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำดับลำดับใจที่เคยอยู่ใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเอาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมาเรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้มีอธิบายอย่างรวบรัดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเราจะแยกออกตามเป็นอาการอาการแยกออกไว้เป็นกองเป็นกองก็แล้วแต่ความแยกคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่ละนิสัยจะทำให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจยังไงผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกจริตแต่ละท่านละท่านหรือแต่ละรายรายนั้นเป็นอย่างไรบ้างย่อมจะทราบได้ภายในตัวเองแต่การพิจารณานั้นไม่เพียงแต่พิจารณาครั้งนี้แล้วผ่านไปหากยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่พอกันกราบใดก็ต้องพิจารณาไปจนถึงความพอเช่นเดียวกับรับทานอาหารรับทานจนพอแล้วอยากเข้าใจว่าเพียงคำหนึ่งแล้วเป็นที่พอคำนี้หนุนคำนั้นคำนั้นหนุนคำนั้นจนถึงความพอดีแล้วธาตุย่อมทราบภายในตัวเองการรับทานก็เป็นอันหมายยุติกันได้ด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจารณาส่วนนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี่พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื้ออันหนึ่งซึ่งเกี่ยวเหมือนกับว่าเชื้อไฟปัญญาจะต้องรุกรามเข้าไปซึมซาบเข้าไปเป็นลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกขเวทนาได้แก่จังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิตเป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อจับกิ่งแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลำต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลำต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญญาหรือขั้นปัญญาขั้นต้นหมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณานามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่นั่นความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับพิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจย่อมทราบถอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องพิจารณาอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจชัดแล้วก็ย่อมหายสงสัยนี่เป็นปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็ยังเข้าไปถึงจุดของอาการทั้งสี่และห้าคืออุปขันธ์ซึ่งเป็นของใหญ่เกิดขึ้นมาจากนั้นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่น้อยหากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงผ่านให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั่นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะลืมตัวคือเพลินอยู่กับความสุขความสำราญบานใจในจุดนั้นนี่จะเรียกว่าละชั่วได้แล้วมาติดดีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายที่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมุติด้วยกันบาปก็เป็นสมมุติบุญก็เป็นสมมุติคือความสุขกับความทุกข์ทั้งสองประเภทนี้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมมุติต้องพิจารณาแยกคือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกับทุกข์มันเป็นเวทนาเช่นเดียวกันอาศัยจิตเกิดขึ้น ต่ไม่ใช่จิตครับร้อมอยู่ภายในจิตหรือรวมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่อยังแยกไม่ออกเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงสุขนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอื่นและจิตด้วยถ้าเราจะว่าแต่เพียงเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปโดยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบั้นไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนใดที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นจึงอย่างลงที่จิตนั่นเองเอาจิตจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปถ้าจะยังอยู่ก็ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเนมีปัญญาจึงก็ได้วางตัวจะได้วางตัวลงอย่างเต็มที่ในเวลาที่นั้นไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียท่าหรือเผลอตัวเพราะนั้นประมวลลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี้เองนั่นปัญญาได้เลยได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อหย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กิเลสสิ้นไปหมดธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปนั้นเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติซึ่งมีอยู่กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจึงไม่ควรจะแสวงหรือสงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่อย่างนั้นก็ย่อความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแก่ตนเองหรอกอีกแต่ตนเองอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพยศจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าหมดความขนองโรคจิตนี้รักษายากมากไม่มียาขนานใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหมอเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะแก้โรคประเภทนี้ให้หายเรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะนับอ่านดังนั้นก็เป็นอันว่าได้ยุติกันในขณะที่จิตดวงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นวิบัติตะขึ้นมาภายในตัวเองนั่นล่ะที่อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกก็ย่อมมีการบกพร่องขาดเคลื่อนสมบูรณ์นี่สับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่สุดธาตุขันธ์ของเราซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราที่เป็นเจ้าของแต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทำความผูกพันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนอย่างคนไข้ที่หายจากโรคแล้วเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนักในอิริยาบถทั้ง4จะไม่มีอิริยาบถใดเป็นที่สบายสำหรับคนไ พอเมื่อโรคได้หายแล้วกลายเป็นปกติคนไข้ก็สะดวกสบายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสประกอบหน้าที่การงานได้อย่างสะดวกสบายจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระได้หรือแล้วก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะดีอาศัยขันอยู่ก็ตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังจะทราบยังทราบอีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดสุดของสมมุตินั้นเมื่อตัวเองไม่ทำความก่อกวนหรือยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเทศสรรปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนได้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อได้ไม่ได้ชำระหรือซักฟอกออกเรื่องเหล่านี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่นานเมื่อว่าจิตของไข่ต้องเป็นเช่นนั้นนี้ขอให้ท่านนักปฏิบัติจงทำความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจแยกออกไปอีกให้จิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทำใจของเราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านำสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเพื่อแฝงจิตใจผสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับเป็นตรงข้ามก่อข้าศึกแก่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายคือทั้งเรื่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้แต่ท่านที่เป็นฆราวาสก็ยังมีความสนใจใคร่ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชด้วยแล้วยิ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ก็ควรจะปลื้มอกปลื้มใจมีผู้สนับสนุนส่งเสริมเราให้ได้ทำงานเป็นเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาขาดตกบกพร่องอาหารสถานที่อยู่ใช้สำหรับสมณะบริโภคใช้สอยไม่มีอะไรบกพร่องหากจะบกพร่องบ้างเราก็ให้สมกับว่าเราเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเสื่อมไปหรือหายไปบกพร่องไปอะไรบกพร่องก็ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่อยู่ของเราบกพร่องสิ่งนี้บกพร่องทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองจริงๆให้สังเกตดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อหามาก็เพื่อประดับอันนี้ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบธรรมนี้จะเป็นความสุขความเจริญเท่านั้นนั่นในอวสานแห่งธรรมนี้เราเห็นว่าสมควรเจริญ

พราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจ

ต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆก็ว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ท่านเริ่มแบบออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆมันไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้อง

ยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ให้ท่านสะมุ่งหาท่านอาจารย์มันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่เราในคืนวันนั้นท่านแสดงอัตธรรมให้ฟังอย่างถึงใจนี่ก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางนั้นตาก็ดูหูก็ฟังแต่ก็อีกการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเกือบเกือบแสงแสงปากโผล่โผล่ในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าหรือเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะท่านใดเราจึงไม่ตรงจิตตรงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านแต่มันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้เราออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพราะความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูกันนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านมันก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองนั่นยังไม่มีหลักใจด้วยเห็นนี่เลยนะออกไปเดินทำตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เกียนมีปัญญามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งนั่นก็ไม่ได้มาหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาสมุดที่เราทั้งเกียรติเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่กราบใดเราจะไม่หนีจากท่านกราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เริ่มเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นที่เรียกว่าเป็นบ้านของเราเราอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เกิดปัญหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่ได้หลับได้เชื่อก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิจึงเกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาเรื่อยๆเรื่อยจิตมีความละเอียดเข้าทัดเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเพียงไรแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆกันที่ท่านเทศน์อบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดของธรรมเลยใจของเราเป็นหลักแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่เสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่หมู่เพื่อนมาเสกสรรว่าเป็นครูเป็นครูได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องของความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญ
ที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็อดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอพิถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและมาปฏิไม่ทำต่อไปในการทำงานหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีนะก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการดุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิ้นภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนที่ผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนนี่อาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เราสะดวกสบายแล้วแต่ที่เราจะปฏิบัติการงานถึงเวลาก็มาอบรมสั่งสอนเองนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนได้มีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งนี่เราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยว

ตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านตัดฝาดขนน้ำถาเนี่ยขึ้นเสร็จจะหายเลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นเพื่อแก่ส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเรื่องใจมากเคารพมากเรื่องตัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใจทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องได้เข้มงวดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับแต่พระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกทุกองค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็เอารวมผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่ให้เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเกรงว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นชั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังก็จะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอังรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าในวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำดับมาปัจจัยทายทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่ก็ทบกระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนงั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์ที่ดูเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนกายฟ้าประชาชนบริษัทบริวารพระญาติพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองออกไปจงผนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงยันกับใครเลยไม่มีใครปรับไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์พระถาพระสิทธัตถราชกุมารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบสอยู่ในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพระญาติพระวงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางใต้ทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคนยังไงอะไรนี้จนท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านได้ทราบเมื่อออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองคือจักหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดอย่าไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม
ให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยตนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่

ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังจะเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลหรือโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยิ่งเหยียงวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่เราควรคิดจิตใดจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่กระทาพุทธสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานสติสิบห้องของพระอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามนั่นแล้วจะเป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมปรมัจจริยังตั้งหน้าตั้งตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนั้นทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้มันชัดครับถึงเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เกิดสังกันขึ้นมากระดาษก็เกิดสังกันเป็นเงินช้ากันไปนั้นจะไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่ไงมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแน่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วหากเกิดสารว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของนี่เราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอครับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดื่มเนื้อดื่มตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรเนี่ยทำแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะจิตกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออมันดูกับตัวทำไมไม่อยู่ทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ที่อื่นใจสันใจข้ามเขาอยู่เป็นไปเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีฮะเสียสาโลมานะขาตาตะโจเพราะอย่างนี้ตะโจ
หนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังหลงหนังท่านจำมั่นใจว่าถ้าท่านพูดภาษาบาลีสารหลงหนังหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าหลงหนังหลงหนังหลงหนังหลงหนังท่านว่าคือหลงอะไรครับถ้าหลบหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันไม่หญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือนะท่านว่าพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็นผีไปมันถูกต้องจริงพูดเอาให้จริงให้จังเราจะไปหลงเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วผลักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพของความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้โดยเรื่องกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันได้จนแย่ตัวเองไม่อยู่ฮะเดินจนกรมมันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคิดหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่นั่นมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความเฉลียวฉลาดมาจากไหนทำให้เขาขึ้นแสงจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของคนผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านรุ่งกับอะไรท่านแบบนี้ด้วยแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วออกมาแล้วท่านเร่งประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปัญญาสายที่นี้ไม่มีเรื่องทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างพระอัญญาคนนั้นเนี่ยนั่นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิจิตเพียงเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเป็นพระสารีบุตรพระองค์ก็ทรงเถิดผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นพระอัญญาคนนั้นเนี่ยไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ธรรมเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าโขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระพระนาคนทั้งนั้นทั้งนี้จนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทูลลาเข้าสู่นิพพานพระนาคนทั้งนั้นเป็นพระมหาเถระรัตนบุตรเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นท่านพญาคนนี้เธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเราเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เรานี่มันยุ่งมากจะตายไปทำอยู่สบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามจากการอันควรเกิดท่านว่านี่ทรงเธอไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตเลยเขตของสมุทรไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมุทรนิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความมีติชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนพระนาพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกหรือมาตำหนิติเตียนสาวกได้ไม่ตำหนิทำพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังคาถานี้ยายลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรเนี่ยจะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตจิตเป็นประจำประการการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรา
งานของเราจะสำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราขนาดออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาอยากวงพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเหมือนนำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องไปจะสัมปัตติญาความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่แต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีเรื่องป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นการขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจจนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงท่านเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดทั่วโลกมั้งแผ่นดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีมีทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมดหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินแค่กี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้มันถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณจากตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติไว้เราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษเงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่งานนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษอกพึ่งไปเฉยๆพึ่งผายแบบบ้าๆหาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นในจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันจะเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แล้วจะเสกสรรมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งอยู่จะเสกสรรอะไรนั้นได้มันอยู่กับความเสกสรรของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั้นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้จะของเนี่ยมันหนักที่ใดปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เสียเวลาทวงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีหนำซ้ำยัง
ก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆมีก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เกิดหลับเลยมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติไม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกเพื่อความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันเหมาะนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดแต่ไก่มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดมันสมกับโลกสมมติเกิดสังขารขึ้นมาเอามันจริงนี่มรรคผลนิพพานมันมีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอยู่ในเรื่องสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแต่นี้จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแต่ทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุทำได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยผมเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างนี้เลยอยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นไม่เคยไม่มีความกระทบได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเท่าไหร่ดับนี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปนี้เป็นอะไรตายสมมติกันเสียว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วจะจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปล่มจมมันก็เป็นเหมือนพิชฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแสดงแสดงพิชฆาตจริงๆลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตัวเองอย่าไปคาดไปคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราก็เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมธรรมบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานนั่นตัวเองจิตมันจะไปไหนมันไม่พ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคึกขนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญา มีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความทุกข์ขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครเป็นที่ว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นตาหันก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเป็นร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีใครเหลือและถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบปราบวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วเบื้องต้นการดำเนินงานขึ้นเจสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญหรือแก่การทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเซนาตนาเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความมุสาพยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็ไว้ทราบบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี้มันค่อยกระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อกันจนตอนนี้ถึงบ้านตากไฟจอดไปตรงนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั่งถึงบ้านตาก
เอาเชื้อไฟมันติดต่อไปด้วยอันนี้เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบเรื่อยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงสกลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระกตาสมุทรเรากราบอย่างราบเลยโอ้ยมันมีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงที่เลือดที่เลือดก็มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าที่เลือดนี้มันเป็นภัยโลกเห็นว่าสิ่งนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณชังก็เป็นคุณกับตัวเองโลภก็เป็นคุณกับตัวเองโกรธก็เป็นคุณกับตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณกับตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณกับตัวเองเฮ้ยจะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็นั่นก็เป็นคุณกับตนโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นภัยโดยลำดับแบบนั้นต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นมาวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้นะกิเลสก็มีหลายประเภทอย่างหยาบที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อผู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายคงมีที่เด็กซึ่งมีอ้าวเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยใช่ป่ะเนี่ยนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันเลยเราจะไปลูกคำคำเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูนี่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพริบเขาถึงแก่ยังไม่ได้ทาให้ฟันอะไรพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันควรเกี่ยวกับกบไปใส่เลยก็เอากบไปใส่เลยมันได้เลยถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมาเอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูสิเขาจะหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาไม่ใช่มัชฌิมาคืออะไรที่เด็ดมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเพียงไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างถือรำใหญ่ๆแล้วหลายชั้นเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมันเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นน้ำที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าราศีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโลกกลุ่มดำคือที่เหล็กมีกี่ประเภทมันดื้อด้านขนาดไหนเอามัดขึ้นมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่อันไหนดื้อเหรอต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญฟาดกันลงไปค้นกันลงไปยันหนีเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจำบังกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่นไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐให้เป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกราบลึกวัตถุสงสารออกที่มันฝังจนภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะถึงได้ครับจากการมันเกิดขอให้ท่านตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หนุ่มเพื่อนฟังก่อน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งอันว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนตามตำรับตำลาตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็น

ธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่ง

พราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมากิ่งก้านแขนงต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านแขนงที่ออกมาจากสิ่งจอมปลอมมันจึงปลอมไปได้ทั้งนั้น

ลำบนเพราะต้องได้ขัดได้แย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือกีดขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วไปแล้วจะต้องได้

้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกไปเรื่อยๆทุกมากทุกน้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประ

ียงจนเองจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มีแก่ใจ

ท้อถอยน้อยใจท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบาก

ขัดความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็น

เรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใด

เรียกว่าแดนแห่งธรรมล้วนๆพระองค์ก็ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตถธรรมทั้งหลายต่อ สัตว์โลกจึงแสดงได้เป็น

การแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบทั่วดินแดนจักรวาลแห่ง

รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้เสวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์ศาสดาแล้ว

เพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นมลทินหรือมืดตื้อทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อ

จมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญแก่ภิกษุบริษัท

ก็ไม่ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุปสมบทแล้วใหม่ๆในขณะนั้นด้วยว่าลุคคโมโลเซนาสนา

โลมานะขาทันตาตะโจแปลแล้วก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังย่อๆเพื่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีเพียง

สอนแล้วเราก็นำมาดำเนินมาบำเพ็ญเสียเองบังคับจิตใจของตนด้วยวิธีการใดที่ครูอาจารย์สั่งสอนไว้แล้วเราก็นำวิธีการนั้นมาบังคับจิตใจของเราเองผลก็

ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่แค่เองนั่นทีนี้สมาธิมาปรากฏแล้วที่ใจการเยือนปรากฏที่ตำรามีแต่ชื่อสมาธิท่านชี้เข้ามาสู่หัวใจเราสู่ผู้ปฏิบัติเราก็นำมาปฏิบัติ

ขังอนัตตามันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราใครอยู่ที่ไหนก็แปรอยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่นั่นแล้วอนัตตาก็คือว่าหาตนอยู่ที่ไหนหนีมันก็มีแต่ลมๆแรงๆของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเท่านั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็น

ก็เรียกว่าแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่มีประเกิดนั้นหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลกลไกนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้

เฉยในร่างกายนี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดของปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่ใจ

ใจเป็นแต่เพียงรับทราบแล้วดับลงไปโดยหลักธรรมชาติของตนไม่มีอันใดที่จะต้องบังคับบัญชากันให้เป็นอย่างใดอีกแล้วนั่นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยอมรับด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติสมมุติเขาเป็นสมมุติเราทำไมจะไม่เป็นใครจะไปบังคับมันได้

ท่านจึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานนี่ดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั้นนั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไมตายแบบนี้นี่เรียกว่าท่านนิพพานคือทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจที่เหลือดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสัญญาญาณรับผิดชอบกันนี้มันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอนี้สิ้นความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลง

ถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับอันนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมีคู่เคียง

หรือไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันจะเป็นขึ้นภายในจิตใจมันก็รู้เองนั่นนี่ถ้าจังหวะจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายที่มาเปล่าถ้าไม่เป็นในเจ้าของเอง

นี่แหละเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนไม่เป็นอื่นสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาขอให้ก้าวเดินตามหลักศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี่แหละ

ที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไขให้มันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับแล้วมันก็ได้ชมเจ้าของถ้าเป็นโลกธรรมก็

ทุกมีเท่าไรก็ให้คนอื่นเข้ามาชมว่าดีว่าสุขว่ามีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมคัน

เป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุกเย็นใจขึ้นในนี้นั่นแหละเราหาได้เอง

แล้วท่านเป็นผู้ทรงมากทรงผลก็ทรงด้วยการปฏิบัติที่ตรงเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิจินั่นเองท่านจึงเป็นผู้ทรงมากทรงผลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามท่านก็เป็นผู้มากผลจะอยู่ที่ไหนมากผลไปอยู่ในเมืองอินเดียนั่นเหรออินเดียก็เป็นเมืองอินเดียผู้ใดปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นมากเป็นผลของผู้นั้นไม่ใช่อินเดียเป็นคนที่อยู่ในเมืองอินเดียเป็นแล้วปฏิบัติอยู่ที่นี่ตามหลักศาสนธรรมของเจ้าก็เป็นเราผู้นี้เองแม้จะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งเราเองนั่นให้มันเห็นที่แค่ดีพันในจิตใจนั่นสินั้นค่อยล่วงโรยไปค่อยล่วงโรยไปแล้วนะ

ให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมเลิศของจอมปราชญ์ทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีราคาราคาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปกำหนิใครนะให้ดูบุหัวใจของเรามันติดมันจังเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้ามันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมัน

ละเอียดมากไม่อย่างนั้นครอบโลกธาตุไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามให้รู้เรื่องกิเลสและฆ่าฟาดฟันหันแหลกกิเลสลงได้นอกจากธรรมเท่านั้นวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนเข้าไปไม่ถอยอดขันติธรรมเอาอดเพื่อฆ่ากิเลสสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมเข้าสู่แนวรบนี่อยู่ไหนรบอยู่ตลอดนั่งก็รบเดินก็รบนอนก็รบเน้นแต่หลับมันสุดวิสัยตื่นขึ้นมารบแล้วรบแล้วสติปัญญาเป็นเครื่องรบแล้วนั่นศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังอย่าถอยนะมันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้นี่เกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมณธรรมสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏนี่เดียวบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตติอะไรตายทิ้งมาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามา4ปีกี่เดือนตายทิ้งเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลไม่ได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นแหละเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยในใจความอ่อนแอความท้อแท้เดี๋ยวไหล

เนื้อหนังมันเปื่อยไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้

เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกับกลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้

เพราะเชื่อไฟต่างคนต่างสายเข้าไปไม่มีต่างคนต่างถอยเชื่อไฟนะมันจะต่างสายต่างสายเข้าความทุกข์จึงมีทุกอย่างยากความเมตตาความนี้จะไม่ปรากฏนะต่อไปความเมตตาสงสารกันก็ไม่ปรากฏตัดถึงกันด้วยความโหดร้ายทารุณทั้งนั้นเอาความโหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นเจ้าอำนาจศาสนาเป็นผู้เด็ดผู้ขาดเป็นผู้มีอิทธิพลเขานับถือด้วยอันนี้อย่างนั้นเถอะในโลกทั้งหลายจะนับถือ

ทุกวันนี้มันเป็นของมันเองเรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันเป็นของมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันมันควรจะรู้จะเห็นอะ

โลกมันก็เป็นกันอยู่นี่เอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกนี่มีงาดเข้าใจนะมันอัศจรรย์กับพระเจ้ามาไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการเต่านี่เหมือนกับอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่เป็นญาติก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดรวมแต่รวมปากรวมแรงๆเฉยนี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปอย่างมันบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เหรอเพราะไปแล้วมันจะพร้อมเพราะมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วไปปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอย่างนั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะต้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันวิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะไปช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแง่ต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไม่ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่งั้นแล้วอย่างมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่นำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้ไหมมันเป็นของมันอะไรหลักธรรมชาติวะมันอาจจะเหมือนอาชีพการอาชีพการเรื่องอาชีพการที่ดีเท่าอ๋อยังตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันฟื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปต้องเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปงั้นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปมันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเลาะแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามันว่าใช้ดูอย่างว่าเป็นตามนี้โอ้ไม่ได้เป็นมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่ามันเลยว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีมันวิตกมากโอ้ศาสนานี่อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาละเอียดสุดยอด
ครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันนู่นมันรับกันแล้วนะต้องเดินมานู่นนี่มันนี่ของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนี่ออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ทางหลังนี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมท่านพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเลยนะมันเข้ากึกเกิดอย่างนี้แล้วมันว่าหัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาล่ะต่างๆคือหัวคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเป็นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันน่ะมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ห้างเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกออกอะไรวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างเราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดีที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟาดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดถึงอยู่เพื่อนจังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเพราะมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติภาพฮับหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาภาพมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยนี่กูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะบุญแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอา
แต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามรุ่งหามค่ำมันเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดจากนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันแค่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี้ไม่ถูกแล้ววะพริกหาถึงมาเอาอาหารโอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังเลยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นไปเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะวะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรหนักแก่อะไรอดไปสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างพอแล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋อแล้วเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเด่นมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่อ่ะที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่เลยสอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกด้วยถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออนเนี่ยเป็นงั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ยังไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่
คือไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ประเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลคมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีครั้งนี้เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพระสถานที่อยู่วัดนี้แต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละมิตรไรก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาในวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประหมู่กับเพื่อนดูเลยโลกเล็กไปมีผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันอาหารไปถวายที่วัดก็ดุอีกละศาลาที่สร้างนั่งเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยใส่เพี้ยงไปอย่างนั้นนะมันสร้างหาอะไรรู้ๆหลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงว่าอะไรล่ะไปอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงปัญหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่มันยิ่งเด็ดลงทำดูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้วะเอามาจากตำรามาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะงั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะในครั้งพุทธกาลมีแต่เรื่องมากเรื่องผลเป็นจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษาเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแหละจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ขีดสถาคตทำไมจึงไม่รู้เวลาไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหลกเขาเลยว่าบวงก็เลยมันต้องบัญญัติให้กรรมสาพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างอันนี้มีแต่สร้างหัวใจคนทั้งนั้นสร้างหัวใจเจ้าของและสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วออกจากนี้ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ใหญ่โตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งนี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งนี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีหลังว่ะพระมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปมันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะขึ้นอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะ
ทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ตกที่เกิดมาสุดท้ายพลังแต่เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่หรูหรามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าเลยนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางฮั่นอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้สติปัฏฐานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นวิญญาณกายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายกระชาติอยู่ขาชราอยู่ขามเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐานสี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังอยู่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยแต่เวลาจะพิจารณาผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้อยู่นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดีอยากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอท่านจริงอย่างนั้นท่านจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันเลยเมื่อพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้งสี่อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยเป็นของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในวาระที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจเนี่ยตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นนั่นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิญญาณนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้น
ก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุบลงไหนนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ได้ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยว่านี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายนี่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้สว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามน่ะไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่างี้เลยเขาจะว่าบ้าก็บ้าซะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างหรือจะปล่อยให้กันเรียนมาเย็บปากเราเหรอแล้วเย็บปากเรียนบ้างก็ได้เหรองั้นตามหามันเย็บปากมันเลยมันพูดไม่ออกเลยที่เรียนมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดแหละเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่คือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่อย่างนั้นแหละหากอยู่คนเดียวแล้วมันเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเราลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกอันนี้

0: การห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งๆที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เนรนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเนรมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนินเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นเพื่อไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่คืออันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยๆสิ่งใดที่จะพาดพิงกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนนน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คือความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยกออกมาสติความเกิดต่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไรก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นั้นไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเดี๋ยวนี้มันแสดงให้อินหนาและอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อยสอนนั้นสอนเพื่อความรู้ความฉลาดแต่กิริยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเง่าความเพ้อเจ้อซ่าๆกลายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วนะแล้วจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในระยะนี้ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยอยู่ตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันหนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปมันคือทวีปยุโรปนั่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ทำยังไงถ้าปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเราเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติถ้าหนัก ในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญสำคัญสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้ว เวลามันผ่านมาผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงแนะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุรงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมานี่เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างหรือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเรานั้นมันย้อนลูกศรมากลับไปเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่คือที่หน้าทุเรศกันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและทรงประทานพระวาจาสาวกมาเรียบร้อยแล้วที่เช่นไรนั่นอังเดชขึ้นแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าพอจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พิจารณาตามได้ยังไงเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกโลกแต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพิจารณาใจตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อย่อย่อย่อพอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อๆนั้นก็บอกไว้ด้วยมาเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อๆถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเขียนลอกออกมานั่นด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่าที่เด็ดไปกับฟังที่รู้ขโมยเสื้อหนาสนังนี่ขึ้นต้นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลย
1: พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้วขึ้นนี่จากนั้นก็บรรยายไปในอนิสสาเราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประทานไว้แล้วในอนิสสาแม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสื้อนาสนางนี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องการถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดไปนั่นนั่งฟังเด็กนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช่นนั้นท่านให้หลีกให้เว้นโดยลำดับลำดาตั้งที่จอมปราดท่านให้หลีกให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่คืออันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมยิตะภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความทั้งรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนั่นก็เป็นวัดจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรนะผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วกงกันข้ามไม่รู้หราหยุกยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจธรรมเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนะนี่ละปัจจัยสี่นี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในทางนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียวแล้วเวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องจิตตะภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรไปอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรนะต้องรับสั่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านจากผลแห่งการดำเนินท่านจากผลแห่งการดำเนินหรือการปฏิบัติของตน

สนทนาของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอภิชฌานั่นตั้งเดียวนี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขาธรรมสันเลขากถาธรรมเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการรักฟอกชะล้างกิเลสมีสิบข้อด้วยกันนะเริ่มต้นกับอภิชฌาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่เหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นๆบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่างโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติดคนเคารพนับถืออย่าติดลาภสักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินท่านเทียบฟังสิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ซ้ำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายนี่หนำซ้ำผู้ที่จะแปรเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดก็อย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่กับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เกิดมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยมีอภิชฌตาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหวี่ยงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชฌตาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็เรียกกตาเนี่ยฟังดูชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบเรียกสงัดอยู่ตลอดเวลาอสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี่เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชำระธรรมะกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอิริยาบถใดๆทั้งนั้นนะฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบสงัดวิเวกอสังสนิกาก็พูดแล้วตะกี้นี้วิริยารัมภานั่นฟังสิมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอิริยาบถใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้

ต้องพูดว่าจะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่เรื่องนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติแต่แล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอแล้วอย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงบนะศีลก็เหมือนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างพร้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งคนแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบสมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก็แต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเราจึงต้องและประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมไม่ใช่คุยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจึงต้องได้ใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งทับล้มไปพร้อมตั้งทับล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติมันเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดำดับเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะอดอาหารเนี่ยรู้แล้วทีนี้จับเงื่อนนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนนะก็ต้องได้ทำฉะนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสมาธิที่ว่าสมาธินี่ก็เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายวิธีที่จะมาเรื่องจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตังเหมือนหลับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างลืมตาไปนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันจึงเป็นนั้นเซ่อซ่าซ่ามองดูแล้วเหมือนบ้ามันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องใช่หมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาทิ่มลูกตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองเวลาพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสทิ่มตานี่จนได้เจ้าของไม่รู้สบายสบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหน
อย่างที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้แล้วสบายแบบที่เขาจูงไปกัดหญ้าไปกินไปเรื่อยแล้วไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ฆ่าเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยที่เลยมันจูงไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสตินี่พูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี่ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งพับหายไปหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดจิตจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างผาดอย่างผลเต็มที่ของมันสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะดังนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆแต่นี้อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพอพักพอผ่อนมีน้ำมีผ้าพอดื่มพออาบพอสงถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่ก็เป็นข้อหนึ่งของสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายไปหลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิ่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จำเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพลินไม่อยากทำการทำงานที่จะให้เกิดผลประโยชน์ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญามันก็เหมือนกับงานทางโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยากำลังบังชาอยู่ในสัพปัญญานั่นแหละเรียกจึงเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินคล่องตัวนั่นนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลอย่างนี้สิมันเห็นไม่หัวใจเจ้าของแปลเป็นหนอนแทะอดาดีเฉยไม่สนใจแก้ที่เด็ดเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้ที่เด็ดมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินคล่องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริภายตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติฮะจิตเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประการไปโดยชอบธรรมเดวะอาสวะหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลขาธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อยู่ว่าหลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จากนี้แล้วจึงจะไปหาอิมุติยาทัศนะมาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ละธรรมเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านมานำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกัน

0: ป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงไม่เหตุไม่ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่นั่นนี้จะไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้พินิจพิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายแล้วจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆจึงพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่พิจารณาสินี่แหละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับจริยามารยาทในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ทิพย์หายวัดบวงตื่นได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระนะเมื่อเวลานี้เป็นยังไงพวกเราที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันสัมบัติสัมพันธ์ของใจของพวกเราบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลือดอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครแหละมันผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่แหละเกลื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกลื่อนที่ไหนเกลื่อนอยู่กับผ้ากำเนินเรานี่ถ้ามันเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่งั้นจะว่าไงศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งติดเจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานนี่นั่นมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจพุทธปฏิบัติเราจะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยบิณฑบาตมาแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยนะบิณฑบาตสองสามรายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดปั๊บแล้วขันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้ามันที่ไหนก็เข้าไปแล้วนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ถ้ามันอัธยาศัยจริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วเหมาะแล้วว่างั้นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันธ์พอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันธ์นี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงไม่ทนถูไถไปมาอยู่นี่หนักมากน้อยเพียงไรก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูไถได้ก็ต้องถูไถดังที่ว่ามันเองเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามันเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่สนิทในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่ที่ไม่ถูไถไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิสุทธิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติคือวิมุตติแล้วนี้แต่ยังมีแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรพิจารณาการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมผัสมาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่วันนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็ของเก่านั่นเนี่ยความปรุงแต่งก็คือสังขารนั่นเก่าสัญญาเก่าปรุงนั่นหมายนี่ปรุงนั่นหมายนี่ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดร้อนๆหลอกเจ้าของสดร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดร้อนๆก็คือสังขารขันห้านี่แหละ เมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าหรอกสิขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัวสำคัญสำคัญเพราะนั้นถึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเมื่อตัวสำคัญมันพังลงไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนกับหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางจิ้งเหลนขาดเวลามันไปกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันดิ้นไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิกดุกดิกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรกับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้จากที่เหลือมันพังโดยหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานของมันกระดุกดิกดุกดิกไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อตัวเวลามีตัวนั้นขึ้นมาสิตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั้นจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันนี้สวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนู่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกนู่นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเกิดสรรปัญญาหลอกพวกตาฟ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสกก็คิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดยับยึดยับไปเท่านั้นหมดไปหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับมันเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละดูเอาใครยังไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นยังไงดูดีๆไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็อย่างเดียวแล้วนั่นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะได้แต่ที่เละเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอตัวสมุทัยได้เกิดที่เดือดมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของด้วยซ้ำไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขึ้นที่เดือดไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละจะทำประโยชน์ให้แก่โลกนะพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45ปีเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่ภาษาโลกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตสั่งการต้มตุ๋นก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตสั่งหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยถึงวัดตะวันมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้ดีกว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นเช่นคำดุคำด่าว่ากาคำสรรเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไว้แล้วว่าเรานี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมหน่อยอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้บ้างไงนี่ง่ไว้พวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดสดร้อนร้อนเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ตื่นตึงเต้นวุ่นไปหมดตื่นทั้งรักก็รักจนเป็นบ้าดื่มเนื้อดื่มตัวตื่นทั้งชังก็ชังจนดื่มเนื้อดื่มตัวมีแต่เรื่องจมเรื่องจมไปด้วยกันหมดนั่นเห็นมั้ยผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนหรือต้มตุ๋นนั่นนี่มันก็ออกมาจากขันขันก็ออกมาจากอวิชชาปัญญาสร้างข้าราชเป็นตัวสำคัญที่หนีไม่เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นพังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นยึดยับยึดยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาทำเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาบิมุดหลุดพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกจิตก็พอหาอะไรอีกนั่นทำมีเมืองพอหรือเลยนะไม่มีคำว่าพอมีกับอยู่กันเพราะนั่นคำว่าตายจริงอยากเข้านะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเกิดเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอยู่แล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดเจ็บเกิดตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็กิเลสมันไม่พอนั่นฟังที่สิเมื่อกิเลสไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้ยังไงมันก็ต้องหมุนต้องมาอยู่ที่เรียกว่าวัตตะหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทางง่ายๆก็ไม่พ เรื่องของกิเลสหมุนโลกหมุนหัวใจสัตว์นี้ไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พ
1: อ
0: เกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ชั้นนั้นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอชั้นนั้นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้นะถ้ามันเห็นเนี่ยโอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนหมดทุ่มเถอะไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่ไม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสมันเองเนี่ยพาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดกิเลสให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยว่าไงฟังที่ว่าไม่มีเลยแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์หัวใจในหัวใจของพระอรหันต์ท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยอมรับกันเพราะธาตุขันธ์นี่มันเป็นสมมูลโลกมีฉันใดถ้าขันท่านก็มีฉันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นเป็นไปเพียงว่าซึมทราบหรือไม่ซึมทราบเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองขันหนึ่งก้อนหนึ่งเข้าถึงใจธาตุขันสมมติทั้งหลายกับทุกทั้งหลายนี่เข้าถึงกันกับหัวใจหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกมากทุกน้อยเพียงไรก็กระเทือนหัวใจมากน้อยเท่านั้นแต่ท่านไม่เป็นงั้นทุกมากทุกน้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในธาตุในขันนี้แต่ทำยังไงให้เขาไปซึมทราบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอฐานะงั้นสิระหว่างวิมุตต์กับสมมติขาดกันก็ไม่เห็นงั้นสิถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าวิมุตต์ได้ยังไงใครละใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอฐานะแล้วนั่นถ้ามันเห็นงั้นสิจิตที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปยังไงฮะกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาไปยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารประกทูนั่นแหละที่นี่ออกทางนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นนิโมทนะมันเป็นนิโมทแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงถ้ามีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดเรื่องทุกข์ทรมานอะไรเพราะการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์นี่มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากธรรมที่ไหนได้ธรรมถ้ามาทำให้กายให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบริจาคนี้สดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่กิเลสมันทุบมันต่อยหัวใจเราสิมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่สิเปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยสรรพันคมไม่ได้เปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่คือเราไม่ทันมันสุดท้ายกับธรรมก็ห่างเหินไปสิห่างเหินไปจนกระทั่งถึงธรรมไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมกิเลสมันตีออกตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่สำคัญน่าทุเรศจริงๆนะทั้งที่ทำก็จวดสวดคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วชอบคือฆ่ากิเลสได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันไดสาวกท่านทำเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยทำเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดสำหรับธรรมชาติที่เกิดร้อนๆอย่างนี้แล้วที่เหลือมันพิษมันเปลี่ยนไปทันทีเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศมากวันนี้ก็เห็นจะพูดเพียงขนาดนี้เหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั้นทนพูดไปหยุดไปเหนื่อยไปลากเข็นไปแล้วนั่นแหละมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองที่ได้มาเทศเป็นเดือนกว่าแล้วนี่ได้มาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรเนี่ยวันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าต้นหัวหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาซะนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์จึงได้ถูไถกันลงมานี่เอาละพอ วันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่ให้มีงานอะไรเลยที่ดูที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็ตัดกันแล้วไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้เมื่อไรแต่ยังบอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งเลยนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเป็นการเวลานี่ก็เหลือแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาฟาดลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นไม่เหลือพระเจ้าแล้วมันเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจะไรพระเจ้าพระองค์ใดจึงบ่เห็นว่าเยอะเป็นคุณแล้วยังมานอนตรงมันไม่หลับไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันเกินไปอะไรจะละเอียดมากกว่าพี่เลยไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิสำคัญมันสวมรอยนี่ไม่รู้เลยนะพวกเราไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้ไม่รู้โอ้ตัวถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดนะมันถึงทันกันมันถึงเลยรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอ้ยไม่ทันนะขั้นสมาธิมันกับเพลินเนี่ยสมาธิสบายเนื้อเสียมันถือว่าเราปราบความวุ่นวายเราได้ด้วยสมาธิอยู่นั่นเสียแต่มันเข้าไปกองกันอย่างนั้นไม่เห็นเจ้หนุ่ยราปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงได้รู้ทีแต่กระจัดกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่าตายายมันออกจากนั้นหมดก่อนนั้นหมดนั่นปัญญามันเลือกต่างกันยิ่งเข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไรเท่าไรนี่ไม่เห็นความละเอียดของกิเลสกิเลสมันซึมทราบเนี่ยนั่นฟังดิส่วนละเอียดของมันจริงมันซึมทราบไม่รู้เลยนะซึมทราบเหมือนน้ำซับน้ำซึมทีนี้สติปัญญาขั้นซึมทราบมันหนึ่งนั่นมันทันกันนะถ้าสติปัญญาไม่ถึงขั้นซึมทราบมันก็ยังไม่ทันกันอีกเมื่อเรามันถึงขั้นซึมทราบด้วยกันไปไหนมันตามกันได้หมดเลยเพราะมันซึมทราบด้วยกันนี่จึงรู้ว่าโถกิเลสขนาดนั้นเถื่อนขนาดนั้นเถื่อนปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำซึมมันไหลมันซึมม่วนไปเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างว่าไม่ถูกกันนะเชื้อไฟได้เชื้อนี่โกงมันแต่งเลยที่เหลือเหมือนกับเชื้อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นนะส่วนระยับก็เป็นอันหนึ่งส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื้อไฟนี่นี่กับที่เหลือส่วนยาเป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆที่เหลือมันละเอียดอย่างนั้นนะที่เหมือนเชื้อไฟอันนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื้ออีกแบบนึงมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากโถว่ะใครเอามาพูดอ่ะท่านทั้งหลายได้ยินไหมไม่ใช่ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้นะยังไม่ได้คิดกันอยู่ว่าหรือเฉยธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี่นี่คือความจริงถ้าเราจะค้นหาตำราจริงๆไม่ได้ว่างั้นทั้งหามีไหมตำราว่าอย่างนี้ฮะแต่อย่างนั้นสิแต่ความจริงมันมีจะว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเวลารู้ไม่รู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่เราทราบชัดว่าที่เรียนมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นดังนั้นเถอะเชื้อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนซุงทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะแล้วมันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื้อไฟนะครับเอาเห็นก็ไปลงดำดำไม่เห็นนี่เวลาละเอียดเขาก็ไปตอนนั้นอีกนั่นไปไม่กองแกมนะแกมมันซุ้มไฟมันก็ซุ้มอยู่ข้างในเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานมันใช่ไหมล่ะแกมพอดีนั่นไฟไม่แกมเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไม่ซุ้มทั้งท่อนนะมันผิดกันไม่อย่างละเอียดของมันนั่นเช่นยังไม่ที่เรื่อยที่เรื่อยอะไรเนี่ยมันก็ไม่อย่างนั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญามันเข้าไม่ที่เรื่อยไปอย่างนั้นแล้วพอเทียบกันอันนี้เท่านั้นหมดนั่นแหละไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟเถอะยังไงมันก็พังหมดยังไงก็ชิบหายหมดลงเลือกไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาเพื่อนนี่มันซึมมันทราบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นเนื้อว่าที่เรื่อยว่ามันละเอียดละเอียดรู้ว่ายังไงไม่ถึงวัดอันน่ะไม่รู้นี่ที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วต้องการวัดตนต้องหนึบอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้พระเวลาพระเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานั่งไล่ไปประชานี่นะ ไล่ไปประชาเพราะนั้นเขาจะมันต้องเด็ดแล้วจะมาจะเป็นถวายพระพุทธเจ้าโอ้รักษาแล้วไปไล่ประชาที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ที่ท่านยังไล่ไปประชาอยู่ก็แสดงว่าราคาตัณหายังมันยังมีขั้นราคาตัณหามันยังไม่ขึ้นมันทำไมมันถึงสำเร็จมันไปสำคัญตนว่าเป็นสำเร็จประหารได้นี่อันหนึ่งผมคิดเหมือนกันนี่อย่างนี้แหละคือก็มันคือพวกเซอร์นั่นเองพวกปอนุบุญนั่นแหละพวกเนี้ยพวกไหนพวกอรหันต์นุบุญยังราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่ามันสิ้นราคาแล้วพวกจะได้ไปหาปัชชาทำไมปัชชาเป็นเครื่องแก้ราคานี่นะผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับหลักกับปัชชุปัชชาไปตอนจำเป็นจริงเต็มที่เต็มฐานเนี่ยนี่ไม่จำเป็นได้ไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนั่นเวลามันหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรประชามันก็รู้อยู่เนี่ยเวลาขั้นมันผ่านของมันมันก็รู้ชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างเฮ้ยพระเหล่านั้นในวัดสำคัญมาตนเป็นทั้งหมดเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาพระเหล่านั้นมาเราอย่าให้มาไล่ตระชามคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วสำเร็จแล้วก็จะมาสำเร็จแล้วนี่ดูที่พวกนั้นแหละผู้เดียวมันเองรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันก็ยังนะผมพิจารณามันอดพิจารณาทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตนี้วางมองเห็นอะไรก็ตามนะมันถือว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเสื่อมซาว่างั้นเลยมันเป็นหลักธรรมชาติอะไรอะไรสัมผัสภาพนี้อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าคำรู้นี้มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนติ้วมันเวลามันจะผัดอะไรมันจะวิ่งของมันเองนี่แบบว่าอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระพุทธเจ้าท่านได้ปัจฉาโดยรับปัจฉาแล้วก็รู้จิตของเราโอ้โหจิตของเราเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยพิจารณาใหม่แต่คดีหน้าฟังว่าสำเร็จนะก็เรียกอยู่นกหวีดเหล่านี้เร็วอยู่นะถ้ามีปัญญาใสอยู่แล้วขนาดนั้นมีปัญญาใสเป็นเพียงว่าหลงกลของที่เหลือแล้วเนี่ยถ้าจบกลสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นท่านทดลองกันนี่ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่นั่นถึงนั้นเลยเอามาทดลองกันแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี้มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันทำนานของมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3 9นี้มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดูนั่นน่ะจิตเนี่ยใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่เหตุมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันทำนานของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้3ก้าวมันวิ่งรอบได้5รอบหมดความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลงมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความทำนานของมันแต่ว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่แต่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อที่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นที่ตรงไหนผิวๆเผยมันไม่อยู่นี่มันพุ่งไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันทำนานเนี่ยกับขั้นประชาติมันเข้ากันได้อย่างนี้พอเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องหยาบเนี่ยกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะฉะนั้นท่านถึงไล่กับประชาติพอผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรประชาติอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนบอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณารูปจะพิจารณาก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านอย่างนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งที่แต่ก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วเบื่อมันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยผมรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นหลายตัวลงมาจากภูเขาหรือไหลลงมาจากหน้าผาขุดลง มันแรงเข้ามันปัญญาผาดโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นทั้งหมดล่ะน้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดล่ะปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่ที่ให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนนะมันรู้กันอย่างนั้นนี่พอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้หยุดนี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละว่าไงถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกแหละให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันต้องไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเพียงไหลดินเท่านี้อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมซาบซึมซาบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของแล้วก็อย่างว่าทำเป็นแล้วก็อ๋ออ๋อแต่เดี๋ยวโอ้แต่บางทีผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าจะสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงหรือมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันจะวิ่งประสานกันแต่เวลานี้ให้ภาคไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์เนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่าเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิบัติพกเรียนเยอะกันว่านั่นยอมรับหรือเอาปริโยคพวกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาอะไรไม่สนใจเอาจิตมันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงจริงนะถูนั่นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นมันทักวิ่งมันเป็นของมันนั่นละวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนช่วยสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาคปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาคปฏิบัติมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดหลวงมากหลวงผลจะไม่มีใครเชื่อกันนะหัวเราะกันนะรุ่นนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดต่อไปเนี่ยคือกิเลสมันหนามันแน่นมันด้านเขาสบพอแล้วพูดธรรมะไม่ได้นะยิ่งพูดหลวงมากหลวงผลแล้วหัวเราะกันเลยขนาดนั้นที่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพุทธเรานี่แหละเราไม่ได้พูดเอาไหนที่เขาไม่เคยเรียนจากธรรมะเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพุทธเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานยังไม่ได้เชื่อกันนะหัวเราะกันไม่ทำจับไปนะเอาที่งานนี้พูดหัวเราะกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าธรรมก็จะเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่จริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่ที่เดียวมีเท่าไหร่จริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไหร่เป็นมันว่าล้มละลายหมดไปความน่าของปลอมมันเข้าทำลายนี่แหละต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่ของเมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกหรือนี่ที่อันหนึ่งผมไม่ตกมากเลยนะมีแต่เกี่ยวเข้าไปทำงานจริงดีจริงไถจริงโคตรจริงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมหมดเลยทุเรศจริงๆถ้าลงธรรมะแล้วทำให้หลงหนักทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างค้นคว้าเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามจะคนนั่นขุดรากนั่นก็มาคนนี้ขุดรากนี้ก็มาคนนั่นตัดกิ่งนั่นก็มากิ่งนี้ก็มาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่คือมันหนักตัวเองอาจจะว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นงั้นอย่างไรเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนู่นน่ะ เมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดหนักแต่ถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้ทั้งทีดีทั้งใครเถอะไปนั่นเถอะแล้วมันก็ถอยกูดนั่นเองไม่รับผิดชอบเขาเหรอนี่พูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรโลกเรื่องโลกเรื่องวิเศษธรรมมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเนี่ยมันคิดปุ๊บเดียวมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวนี่มันทั้งมีทั้งมันรับกันรับกันเลยมันพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะเราก็รู้คนดีๆแต่ไม่มีเลยอย่างน้อยก็รำคาญไม่ทำงานเพราะมันมีแต่ชั่วชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีธรรมมันก็รำคาญนะเนาะอย่างนี้ก็ถูกบีบถูกบังคับถูกบีบถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี้อยู่เหมือนอย่างหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ธรรมมีได้ที่เด็ดบีบกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะที่เด็ดบังคับมีเทียบออกไปสิทำไม่เหนือเป็นหมดแล้ววะมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ถ้าให้แก้ไขตอนคืนนะมานั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะถ้าวันนี้ครูบาอาจารย์มาเรื่องคนตาบอดพอจะพารับหูรับตาทำมันไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดเหล่านี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันนะกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ดูเรื่องนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะหนูมันตามชอบใจแล้วนั้นอย่างสบายสบายแล้วนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะหรือนึกเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นละนั่นละเรื่องบ้าใหญ่หรอกพลังไปอย่างเอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตถึงอยู่ตลอดเวลานั้นจะเอาจะทำไงจะได้วิชาวิเศษวิโสเลื่อนโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำอย่างนั้นมันขวางวัดตอนนั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไม่อยู่วัดหรอกท่านหนักกว่านี้ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเอกมงคลสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าบ้าบอบอนั่นมามองดูแล้วดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่เลยนั่นยังจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่เลยนะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านะนั่นบ้าแบบโลกมาแข่งทำทำไมโลกมันเลิศแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาอะไรเหนื่อยแล้วไปนี่ไปนอนเอาอันนี้ออกนะ

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อา

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namasami
0: so patay

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: ญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว

วสะเกวรสะลุขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: กูนังสิกขาสังชีวะสมาปนาธัมโมปรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: ทาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ยาปชาหุนตุสัมเบสตานิคาหุนตุสัมเบสตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัมเบสตาสัพพะทุกขะปะมุจจันตุ

ทิคารยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันทิNamo.

ทางธรรมวินัยไม่สามารถที่จะรับรองไว้ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนั่นผิดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉะนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่นี่คือลบล้างศาสนาก็มาถึงแสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่นี่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อเป็นไปไม่ได้หลักธรรมของพระเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยานหรือพระปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสอันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำๆหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็นแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองเป็นยังไงไม่ได้แบบนี้มีแต่ทำลายตัวเองโดยลำดับเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้ไงมันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอะไรพี่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอแต่ปรับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้นั่นรับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เครื่องวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้มันทำที่ไหนมันรับได้หมดดูสิอะไรนายเชื่อไหมหน่ะในปัจจุบันนี้ก็เห็นโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆและเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาธรรมมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี่ได้หรือมันถูกต้องเลยนี่การท่านนี้ก็สลดสังเวชเราฟังที่เขาพูดนี่แต่ความสลดสังเวชโอ้ปวดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายธรรมของพระเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมดวิสัยถ้าเป็นโรคก็โรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยทั้งประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายของมันจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิให้ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กว่ากันโตกันเองแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนนะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็ดตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดันมันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคเช่นเชื้ออหิวาเป็นต้นเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาไม่ได้เราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคอหิวานั้นมากินลงดูที่มันตายนะเราพิจารณาสิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพราะกล้องสิว่าไงไม่ใช่ตามเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนั่นอันนี้พวกกายทิพย์ก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงนายสินี่แหละมนุษย์เราโง่ฉลาดมันยิ่งอวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดโน้นเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังก็ถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยักขยแยงเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดี
คดโกงรีดไถคนอื่นได้ด้วยอำนาจปาปาเป็นเถื่อนของตนแบบเปรตแบบผีแบบยับคนอื่นได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮะที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตลบัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินก็ข้าวน้ำอาหารต่างๆที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่ปฏิเสธแต่นั้นว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นของชั่วเสร็จแต่เมื่อมาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำทำลายเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือตั้งแต่ขี้หมาเนี่ยมันกินมนุษย์ต่อที่มันฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่เราไม่กินมันชอบงั้นอยู่ว่าไงกรรมของมันเนี่ยการสอนด้วยความฉลาดฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี่เลยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชัดอยู่นี่โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เลยนั่นมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงทางจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่ชัดๆอย่างนี้ดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทำลายตัวของตนไหนที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมหรือทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกอย่างทุกมุมอย่างให้มีผลมีความเฉลียวฉลาดละเอียดมากนะกิเลสนะโอ้โหนี่เลยปัญสติปัญญาเป็นของสำคัญมากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาไม่เกิดการจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราอยู่แล้วกุศลาแล้วความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเป่าหูไปงั้นเลยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนครับคิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับๆแล้วนั่นแหละคือว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่ไหนถ้าตื่นไม่ได้ตื่นโลกตื่นสงสารขนบธรรมเนียมอะไรๆว่ากันไปโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆว่าเมื่อเราตายจะนิมนต์ท่านมากุศลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วทางหนแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างกุศลธรรมะขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดเพราะมันจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลของเราจะว่าไงแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยแล้วกุศลไม่กุศลไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรนั่นเป็นเรื่องสมมุติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถอะอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลยเรื่องห่วงปัญญาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งมันขึ้นมาตามเรื่องสมมติของความเกิดอยากเกิดจะไม่อยากตายเป็นไปได้หรือยากเกิดกับอยากตายมันก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อ
ต้นมันมีอยู่แล้วเป็นกระดับได้มันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยและแก้หัวใจซึ่งเป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะก่อภพก่อกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ทำมันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์ครอบในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นแล้วหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยธรรมดานี่คิดต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าคิดอยู่ไม่เป็นสุขคิดก็เป็นทุกข์คิดสุขสนมันนี่เรื่อยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี้ใครอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากสัตว์ลงจมลงไปโดยลำดับถ้ามีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นช่างธรรมขึ้นให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้วยดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดทางกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคูณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำนี่เฉยเลยจำจบพระไตรปิฎกมันเราไม่ประมาทจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้ามันออกทางภาคปฏิบัติเพราะนั้นปริยัติจึงต้องมีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวสนะปริยัติคือการศึกษาเราเรียนจากอุปชาและเทศาลงมานะครับตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่ท่านที่หนึ่งเรียนไปให้รู้วิธีการดำเนินมีเรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเทศาลงมานะครับตาตะโจที่จำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจสาเป็นไงโลมาเป็นไงอันไรขนาดใจไม่ว่าแต่เจสาโลมานะขาดันตาลิโซเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันเป็นกรรมฐานเท่านั้นแหละรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันจะคิดได้ยังไงจิตนี่เมื่อรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามฝึกค้นขึ้นมาได้หมดนะอาจจะทำดุ่มๆดันดอนทำสักแต่ว่าทำวันหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยราวอะไรไม่มีความตรงใจตั้งอกตั้งใจมันแก้ไม่ได้นะแก้กิเลสนะเอาตายก็ตายตายด้วยการประพฤติปฏิบัติทำนี่ทุกข์ลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกข์มาแล้วด้วยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าจะว่าไงเมนน่ะถ้าไม่เห็นนี่เมนในโรงพยาบาลก็ปาดช้าเราไม่ว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคโดยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากกว่าที่อื่นระหว่างเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งคนตายก็

0: สิบสี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือปัจฉานั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเชื่อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาตายไปมันผัดมันเกี่ยงกันอยู่นี่ว่านั่นแหละคือปัจฉาดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามปัจฉาตามในป่าที่ไหนไปแล้วแต่มันมีปัจฉาอยู่นั้นแหละด้วยมันเห็นชัดเจนที่นี่แหละครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูก็ความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มทั้งสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะยิ่งเด็กตรงนี้จังสว่างนาตาก็จักใจเดินก็ไปโอ้โหเชียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอบจมูกคนจะล้มจะตายร้องครางอ้าไม่ได้สติสตังค์เข้ามือเดินผ่านหน้าสลดสังเวชใช่ป่ะไงนั่นมันดียังไงนะพี่พอแค่นั้นคนไหนก็ตายเนี่ยตายช้าอย่างเงี้ยเผากันฝังกันตายถึงใจไม่ตายพี่ร่างกายสุดที่แสนมันกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายพี่มันก็ประกอบกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนารูปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสพระสัพพยาเวรนาเวรนาปัญญาตันห้าพระห้าปัญญาปารานังปารานปัญญาทวุพระปัญญาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนดาบได้ขึ้นขยายมาขยายมาถึงกันเนี่ยชาติปัญญาชรามาชรามาลังโชกกับไปเรือกรมนสปายาชาสัมภวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเปลี่ยนแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงมันชาติปิรุฆาชาราปิรุฆามานำปิรุฆังโซกับไปเลยลูกลูกนางสุปายาชาติปิรุฆาแล้วก็เอวเมตตาเกวรสะทุกขขันธสะสุมรโยโหติน่ะเราเกวรานะคือว่าเราทั้งปวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากวิชาตั้งทั้งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากวิชาทางนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจคนทุกคนเราไม่ดูนี่แต่ไปรูปไปคำนอกตายแล้วศูนย์นะศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสังขารานี่มันศูนย์กับอวิชชายักเวรเทศมิราการนิโรธาสังขารานิโรธสังขารานิโรธับแต่วิญญาณานิโรเลื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิวข้าจะรับไปดูข้างมานำไปดูข้างโชคกับไปดูทุกลมนุสุปายะชาติดูข้างบอกนั่นกันเอวเมตตาเจวราดูขั้นตาสะนิโรโทห้อตินานทั้งหมดนี้พออวิชชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพ์อวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นนี่ต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือกิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินงอกงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวียวเสสวิราคาเดี๋ยวไปหมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพออวิชชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับดับดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจยาสังขารนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบความตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาธรรมดิบทำดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุด
1: เราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้พระเจ้าว่าอะไรก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปัจจยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัจจยามาแล้วอวิชชาปัจจยาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจนสามารถชำระได้หมดโดยที่เคยไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัจจยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็หอบเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใจจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่อมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงน่ะบางเวทเป็นงั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยครับพอต้องควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมัน1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบรอบครอบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้ง3โดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนั่นขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบชัดทราบชัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ขี้คลายเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบขนาดมันไปขนาดมันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามๆมันไปมันก็ทันมันไปคำว่าที่เด่นละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันกันนะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมไม่ใช่อวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานแล้วพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็ว่ามันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบหัวใจเราเป็นของสำคัญแก้ลงที่ดวงใจนี้เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละพระพุทธเจ้าแค่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือข้ออำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปยึดไปถือไปกังวลวุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ำลงไปเท่านั้นเอง ใจมาอาศัยดินน้ำลมไฟนี่อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดก็ชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่อันนี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันอย่างชัดแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกับอะไรไม่งั้นก็จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่มาแล้วมันจะไปก็ไปสิเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนทำมากกว่าเรียนเรื่องเกิดจากจะตายนี่ไงจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากจะตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวแต่ถ้าไม่มีแล้วจิตที่นี่มีก็มีแต่ประชาของกายตายแล้วก็ไปไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลงไฟเดินไปก็เหยียบดินเหยียบน้ำเดินลงไปไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลงไฟถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลงไฟทั้งหลายกับจันทร์หมดแล้วที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณาไม่เห็นความจริงเสมอกันนะคุณเรื่องเขาเป็นเขาเลยที่สุดนี่อะไรอะไรนี่กันธรรมญาที่ไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ข้างล่างไม่นั่งไม่ได้นะฝนตก
2: มันเสือนั่งได้
1: เปียก
2: ปูเสือนั่งได
1: ้ถ้าเสือนะพอปูนั่งได้อยู่
2: ครับ
1: มันไม่ได้เปียกอะไรมากนะวันแต่ใครมันก็ไม่อยากไปนั่งที่นั่นมันอยากจะนั่งที่นี่แต่จะไล่ให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคามันก็ไม่ยอมไปนะเข้าใจไหมล่ะเรามามันอยากมานั่งที่นี่นั่งไล่ขึ้นไปนั่งบนหลังคามันก็ไม่ยอมไปพวกนี้นะข้าอะไรที่นี่น้ำอะไรนั่น
2: น้ำมังคุดครับ
1: ฮะ
2: มังคุดครับ
1: น้ำมังคุดไปถวายพระข้างบนพระเต็มมึงคู่อะไรมึงคอยหูคอยเสือพูดพอพูดปั๊บมันจะมายังขึ้นเลยไม่อยากพูดอะไรอ่ะหูมันอื้อพอพูดปั๊บมันจะไปยังขึ้นยังขึ้นหูมันไม่ยังขึ้นปากมันข้างกูใช้ข้างก็มันทำกระทบสำหรับพระภาวนาได้ยินเหมาะท่านคำเป็นกระก๊อบกระก๊อบเล็กๆฟังข้างยืนสำหรับภาวนาก็ดีก็นั่งนอนได้สบายยืนจะมองไปคือจะประมาณแค่2เมตรกับมั้งความกว้างไอ้หรือว่าทั้ง4ย่างก็เป็น2เมตรด้วยกันค่ะนี่เหมาะสำหรับนักภาวนาท่านอุตส่าห์ต้องทำได้ดีอยู่ผมท่านที่เคยอยู่ในป่าในภูเขามางานเวลาออกมาอยู่ที่นี่ท่านทำเป็นกระต๊อบเยอะๆให้พระได้ภาวนาเราเตือนย้ำเข้าไปเท่านั้นแหละคือไงจะเป็นยังไงก็ตามคือภาคที่อยู่ของพระทางตรงๆให้มันเป็นเหวนั่นว่างั้นเราย้ำจุดนี้คือที่เย็นคือทางตรงๆที่เดินไปมามันเป็นเหวเดินไม่หยุดจนเป็นร่องไปเลยนะเราเครื่องวัตถุอย่าให้รู้หราเกินเนื้อเกินตัวไปไม่ดีเพราะอันนี้มันคอยจะออกง่าเสมอเนี่ยเครื่องวัตถุมันง่ายทำง่ายออกง่ายสนใจมากเรื่องงามมาทำเชื่อชำระถึงสกปรกและเป็นฟืนไฟภายในใจมันไม่มองโลกมองจะห้องงอกอยู่จะความสะอาดหรือสกปรกอะไรภายนอกชำระสะสางเช็ดถูขัดตั้งแต่ภายนอกภายในมันไม่อยู่เนี่ยมีมันขัดกันกับคำความสกปรกก็ปรุงรังภายนอกมันไม่สร้างกองทุกข์ให้เหมือนความสกปรกภายในใจความสกปรกภายในใจนี้สร้างกองทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในนี้โลกไม่มอง

0: เพราะโลกเป็นโลกของกิเลสไม่ใช่โลกของธรรมที่อยู่เขาจึงไม่มองกันเขาจะมองกันแต่สิ่งภายนอกดูทั้งขัดทั้งถูทั้งอะไรขึ้นเงาเนี่ยภายนอกโลกเป็นอย่างนั้นสำหรับธรรมแล้วเข้านี้ทั้งหมดเข้าจุดที่คันแต่คันกับคันตรงนี้เกาตรงนี้เลยแล้วก็หายคันโลกเขาไปหาเกาที่ไม่คันเกาให้สลบปอกเปิดไปมันก็ไม่หายคันเพราะเกาไม่สู่ที่คันเราก็คิดถึงว่าท่านอุทัยอ่ะคือพอที่จะครองวัดนี้ได้จึงมอบให้ท่านอุทัยเป็นผู้ดูแลเพราะท่านเคยทางป่าทางเขาความไม่เวทสงัดกำจัดชื่อเพื่อความภาคเพียรมาแล้วมองนั่งอย่ามองไม่ค่อยเห็นนะท่านอุทัยท่านเคยมานานอย่างสมัยปัจจุบันนี้ที่ไม่คาดเคลื่อนจากแนวทางคือตำรับตำราเลยนั้นได้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น แม่นยำไม่เคลื่อนคาดนะเป็นแนวทางที่ชำระจิตใจโดยตรงเลยมันไปอยู่ที่ไหนที่ไหนในป่าในเขาจริงที่ท่านไปอยู่แต่ก่อน เราไม่ได้ตามไปเห็นแต่ก็เห็นในปัจจุบันที่ท่านอยู่แล้วก็มาจากที่ท่านเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นแหละอยู่ด้วยความสงบสงัดท่านทำงานของพระโดยสมบูรณ์ทุกงานภายนอกมายุ่งไม่ได้เลยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีไม่มีเคลื่อนคลาดเลยเรื่องความภาคเพียรนี้เป็นพื้นฐานตลอดเลยสอนพระนี่ท่านจะเน้นลงที่สติถ้าสติอยู่กับตัวคนเราไม่ค่อยพลั้งเผลอง่ายๆนะมีความมักจะรู้สึกตัวอยู่เสมอถึงผิดพลาดไปบ้างก็ไม่มากคนมีสติติดอยู่กับตัวนี่ท่านเน้นหนักทางสติสถานที่จะบำรุงสติปัญญาเพื่อชำระกิเลสนี่ก็เป็นสถานที่สงัดปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายงานการภายนอกไม่ให้มีเลยมีแต่งานการภายในแม้ท่านมาอยู่กับหมู่เพื่อนเป็นจำนวนหลายองค์ก็ตามพื้นฐานหรือพื้นเพของท่านให้แก่การประกอบความภาคเพียรนี้จะไม่มีการลดละเลยนะเป็นพื้นฐานตลอดพอฉันจะหันเสร็จแล้วคือตอนที่อยู่กับท่านในเบื้องต้นก็ไม่มากนะประมาณยังบ้านโคกนำมนต์อะไรก็7 องค์ 8 องค์ก็ถือว่ามากเพราะแต่ก่อนท่านไม่อยู่กับใครพอฉันจะหันเสร็จแล้วหายเงียบเลยพระเหมือนไม่มีเหมือนวัดร้างนะเงียบเลยเห็นอยู่ทางจงกรมที่นั่งสมาธิภาวนานั่นคือท่านทำงานของท่านเดินบางดงเดินจงกรมบ้างบางเอิงนั่งสมาธิภาวนาบ้างอยู่อย่างนั้นในที่สงัดสงัดท่านเรียกว่าพูดน้อยมากพระกรรมฐาน ไม่ค่อยใช้การพูดจากันเลยละอยู่ด้วยกันจัดอะไรนี่ท่านก็ไม่ค่อยพูดแต่สติติดอยู่กับตัวกับตัวนั่นแหละพื้นฐานสำคัญคือความไม่เผลอท่านระวังตัวตลอดเวลากิริยาแห่งการระวังตัวเช่นนี้เป็นกิริยาที่ระมัดระวังหรือปราบกิเลสอยู่ภายในตัวพอฉันเสร็จแล้วหายเงียบหายเงียบเลยเช่นอย่างหนองผือที่มีจำนวนมากนี้กลางวัดนี้ไม่มีพระนะหายเงียบหมดนู่นอยู่ในป่าลึกๆคือท่านทำทางโยกรมของท่านไว้ในป่าลึกๆลึกๆลึกๆ ท่านไปเดินโยกรมอยู่ในป่านี่ต่างองค์ต่างเงียบเลยไปกลางวัดนี่จะไม่เห็นพระกลางวันหายเงียบหมดคือท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่ออกมาจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดเช็ดถูทำข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมนั่นถึงเวลาท่านก็ออกมาเองต่างองค์ต่างถือไม้กวาดปัดกวาดเช็ดถูอะไรเรียบร้อยจากนั้นก็ขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหที่ล้างบาตรที่ล้างเท้าที่ใดที่ใช้น้ำก็ขนน้ำใส่ตุ่มใส่ไหเรียบร้อยด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันแต่ที่จะให้คุยกันบงเบงเบงนี้ไม่เงียบทำหน้าที่การงานนี้มือนี่โขกไฟทำหน้าที่การงานแต่ปากไม่พูดนะทำนั่นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหายเงียบเลยมีต่างองค์ต่างเข้าประจำที่ของตนเดินจงกรมนั่งสมนาเงียบอย่างนั้นนะเป็นประจำนะไม่ใช่เป็นในวันเดียววันหนึ่งวันใดหากเป็นประจำของท่านสติกับใจมันติดแนบกันตลอดเวลาการภาวนาใครจะภาวนาในธรรมบทใดตามแต่พื้นฐานของจิตใจถ้าจิตใจเริ่มเริ่มต้นฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่มีความสงบภายในใจก็อาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องยืดเช่นพุทโธหรือธรรมโมเป็นต้นสติติดอยู่กับตรงนั้นให้อยู่กับอันนี้เป็นอารมณ์ไม่ให้เอาอารมณ์ภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามากวนใจเช่นพุทโธก็ให้ติดอยู่กับพุทโธเรื่อยเรื่อยจะเป็นคำบริกรรมบทใดก็ตามจิตให้เกาะอยู่ตรงนั้นสติควบคุมงานไม่ให้เผลอกิเลสก็เกิดไม่ได้คือกิเลสจะเกิดเวลาเผลอส่วนมากต่อมากจะออกจากสังขารกิเลสคือความคิดความปรุงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประจําจิตเพราะฐานใหญ่ของมันก็ได้แก่อวิชชาผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้อยากรู้อยากเห็นอยากนั้นอยากนี้ไม่มีประมาณมีสติติดกับคำบริกรรมความอยากทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ออกแสดงตัวไม่ได้กิเลสแม้จะมีอยู่ภายในก็ทำงานไม่ได้ให้ทำงานเฉพาะธรรมคือคำบริกรรมทำบุญกรรมนี้เป็นงานของใจมีสติติดแนบอยู่นั้นกิเลสมากน้อยมันจะออกทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนี้เอามาใช้เป็นธรรมเสียคือความคิดก็คิดเป็นธรรมไปเสียเช่นพุทโธเป็นต้นนั่นไม่ให้คิดไปทางโลกทางสงสารทางกิเลสประเภทต่างๆให้อยู่กับคำบริกรรมเรียกว่าสังขารนำมาใช้ทางด้านธรรมะ คิดปรุงทางอัตทางธรรมคิดปรุงไม่หยุดไม่ถอยสติติดแนบตลอดเวลาจิตใจมันจะว้าวุ่นขุ่นมัวขนาดไหนก็สงบลงได้เพราะกิเลสออกทำงานไม่ได้ใจก็สงบนี่วิธีการฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์ใช้วิธีเดียวกันนี่เพราะกิเลสเป็นอย่างเดียวกันจะระงับมันด้วยวิธีการอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้เมื่อเวลาจิตได้มีการบำรุงรักษาอยู่ด้วยคำบริกรรมมีสติกำกับอยู่แล้วจะสงบความคิดความปรุงของสังขารที่เป็นธรรมนี่เป็นความคิดเพื่อความสงบใจผิดกับความคิดความปรุงของใจที่คิดไปตามลำพังของตัวเองซึ่งเป็นการสร้างกิเลสทั้งนั้นเมื่อเปลี่ยนความคิดนั้นเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็เป็นการรักษาจิตใจใจก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ควรเมื่อใจสงบแล้วก็เริ่มสบายคนเราแล้วทำไม่หยุดบำรุงไม่หยุดรักษาไม่หยุดไม่ถอยก็ยิ่งมีความสงบแนบแน่นลงไปจากแนบแน่นแล้วก็มีความสว่างสวัยภายในใจดวงนี้แหละนี่แหละใครไม่เคยได้ยินว่าใจเป็นยังไงให้ประมวลมาด้วยธรรมมีคำบริกรรมเป็นต้นจับคำบริกรรมนี้ให้ติดแล้วเอาความรู้ที่ว่าใจนั้นให้เข้ามาติดกับนี้ความรู้นั้นจะมาเป็นจุดแห่งความรู้เด่นขึ้นที่คำบริกรรมถ้าไม่มีคำบริกรรมรู้หมดทั้งตัวแต่รู้ด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีความรู้ที่จะสร้างความสงบร่มเย็นแก่ตนได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ตั้งฐานให้ดีด้วยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการความสงบเย็นใจมีสติกำกับรักษาแล้วใจจะสงบเย็นลงไป เย็นลงไปเรื่อยๆต่อจากนั้นความเย็นนี้ก็ซ่านออกไปละที่นี่ใจเย็นแล้วมันซ่านออกไปไหนก็เย็นไปตามๆกันหมดดังนั้นก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจมีเรียกว่าสร้างฐานแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาภายในใจในขณะเดียวกันเราก็ทราบได้ว่าจิตแท้คืออะไรคือผู้รู้ที่เด่นดวงอยู่กับคำบริกรรมจนเป็นความสงบนี่แหละเรียกว่าจิตในขั้นนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเด่นขึ้นไปนั่นก็สว่างสวัยภายในใจในสว่างมากนี่ในหัวอกของเรานี่จะปรากฏเป็นความสว่างสวัยในหัวอกนี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นสมองนะความจำขึ้นสมองเราศึกษาเราเรียนซึ่งเป็นความจำนี้จะขึ้นทางสมองเวลาเรียนมากๆจำมากๆสมองจะทื่อไปหมดเลยจึงต้องได้พักหยุดการเรียนการจำเป็นระยะระยะแต่ทางด้านจิตภาวนานี่ทำใจให้สงบเท่าไหร่ก็มาสงบอยู่ที่ทรวงอกพูดง่ายๆตรงกลางหัวอกนี่ไม่ขึ้นสมองเย็นที่นี่สว่างสวยที่นี่เย็นมากเย็นน้อยสว่างสวัยมากน้อยจะปรากฏอยู่ท่ามกลางอกเราไม่ขึ้นทางสมองจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิได้แก่ความสงบเหนียวแน่นมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนคิดไปทางโน้นทางนี้ เลยรำคาญความคิดความปรุงซึ่งเป็นการกวนใจซะอีกนั่นไม่อยากคิดเพราะความคิดเป็นการกวนใจแต่ก่อนที่ใจยังไม่สงบไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันดิ้นมันดิ้นอยากคิดอยากปรุงแต่พอความสงบปรากฏขึ้นในใจแล้วความคิดความปรุงค่อยจางไปจางไปสุดท้ายก็มีแต่ความสงบและความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจยังไม่อยากคิดอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ผู้ที่จิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธินั่งที่ไหนเป็นเหมือนหัวต่อไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรอยู่แต่ความสงบเย็นกับความรู้ที่เด่นดวงนั้นเท่านั้นพอในวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าการภาวนาเพื่อความสงบใจให้เห็นดวงผู้รู้จริงๆคืออะไรใจสงบแล้วก็จะรู้ตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจสมาธิความสงบมีความแน่นหนามั่นคงไม่อยากคิดอยากปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความรู้เด่นดวงอยู่ภายในตัวท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี่อยู่ที่ไหนอยู่ได้ตลอดไม่มีความรำคาญความรำคาญคือความคิดปรุงต่างหากมากวนใจให้รำคาญถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นดวงนั้นจะไม่มีรำคาญอยู่ที่ไหนสบายเงียบอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าจิตสงบตัวเองนี่การก้าวเดินเพื่อรู้วิถีของจิตให้พิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วนี้พอจิตมีความสงบมากน้อยนี่ว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงกับสิ่งใดๆทั้งนั้นเนี่ยอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี่สบายดีนั่นนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงกับอะไรนี่แหละตอนที่จิตอิ่มอารมณ์นี่เรานำจิตอันนี้แหละที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณานั่นท่านเรียกว่าปัญญานะนั่นที่ปัญญาจะเบิกกว้างออกไปเอาความอิ่มอารมณ์ของใจนี่แหละพามันทำงานแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกทั่วแดนโลกธาตุข้างนอกข้างในวิ่งประสานกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสดสวยงดงามเป็นยังไงพอปัญญาสอดเข้าไปแล้วความจริงจะตามไปด้วยความจอมปลอมทั้งหลายจะค่อยล้มเหลวไปคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นค่อยล้มเหลวไปคำว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ค่อยล้มเหลวไปนี่มารวมตัวให้เห็นชัดเจนก็คือถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นความสกปรกโสมมก็ไม่มีอะไรเกินร่างของมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกร่างกายนี้เป็นป่าช้าผีดิบนั่นปัญญาออกแล้วนะนั่นตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปหาความสะดวกสบายสะอาดสะอ้านที่ไหนไม่อยู่ข้างนอกผิวหนังนี่ก็เป็นที่เหงื่อที่ใครไปเสียเข้าไปข้างในก็เป็นความสกปรกโสมมเข้าไปเรื่อยๆแยกเข้าไปดูภายในเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเจนนั่นฝนตกแล้วนะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญานี่อยากจะแทงทะลุไปแทงสัตว์แทงบุคคลแทงเขาแทงเราปูเขาปูเราปัญญาทำลายได้ทั้งนั้นนะแต่ก็จะกระจายออกไป เป็นชิ้นเป็นอันกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคำว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายหายไปหายไปนั่นนี่ก็มีแต่วัตถุหนึ่งเป็นสภาวะธรรมแล้วก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากทีเดียวสมาธิหยาบยังหยาบมากอยู่พอออกทางด้านปัญญาแล้วละเอียดแหลมคมซึมไปหมดเลยนี่กระจายออกอย่างนี้จากอสุภะอสุภังความสกปรกโสมมเนี่ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ขยายกระจายจากบุคคลไปเรื่อยๆนะท่านเรียกว่าปัญญาของนักภาวนาทั้งหลายอันนี้จิตใจเวลาพิจารณาพอนะร่างกายของพอเวลาพิจารณาเต็มที่แล้วพอคืออิ่มตัวไม่พิจารณาต่อไปเรียกว่าอิ่มตัวมันก็ก้าวเข้าสู่นามธรรมได้แก่อารมณ์ต่างๆที่ละเอียดไปยิ่งกว่าร่างกายเข้าไปนั่นเป็นจระอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่องอสุภะอสุภังไม่มีอสุภะอสุภังจะมีอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นเพราะจากอันนี้ไปแล้วก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแยกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปนี่อารมณ์กล่อมใจอารมณ์หุ้มห่อจิตใจมันจะค่อยเบิกออกไปเรื่อยๆใจจะใสสว่างสวัยออกมานี่นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาวันนี้ฝนตกพูดอะไรก็ไม่ค่อยถนัดชัดเจนนะพูดเป็นเงื่อนให้นักภาวนาทั้งหลายพิจารณาต่างหากนะที่พูดมีนักภาวนาทั้งเป็นอย่างนั้นนะท่านอยู่ที่ไหนท่านภาวนามีเราแยกเพียงเท่านี้พอให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติได้นี่ความยึดความถือของใจนี่มันแบกได้สามโลกธาตุแบกได้หมดเวลามันพิจารณารู้มันปล่อยไปได้หมดปล่อยหมดสุดท้ายปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีในใจเลยเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางโดยประการทั้งปวงคือท่านผู้สิ้นกิเลสหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรนั่นแหละท่านเรียกว่าแดนบรมสุขปล่อยวางทั้งสิ่งทั้งหลายที่อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกปล่อยสลัดทิ้งหมดเหลือแต่จิตธรรมชาติล้วนๆบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนสบายเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตตภาวนาให้นักปฏิบัติได้ดูเรื่องราวของตัวเองเรานี้อยู่กับตัวของเราทุกคนนะการสร้างความดีอย่างอื่นเป็นเครื่องประกอบประสานกันไปการทำบุญให้ทานล้วนแล้วจะเป็นการสร้างความดีงามเข้าสู่ใจทั้งนั้นแหละให้ทานทานไปมากน้อยไม่สูญหายไปไหนสละออกไปปั๊บความดีเข้ามาแล้วสละออกไปแล้วความดีเข้ามาท่านให้ชื่อว่าได้บุญนั่นแหละความดีที่เกิดจากการเสียสละออกไปเนี่ยความดีนี่เข้าซึมซาบภายในจิตใจการรักษาศีลก็รักษาตัวเองก็คือความดีทั้งหลายท่านให้ชื่อหยาบก็คือธรรมส่วนหยาบนั่นแหละที่เรียกว่าศีลเสนนี่คือทำขั้นหยาบจะเรียกว่าทำเหมือนกันหมดก็ไม่ผิดเรารักษาตัวของเราให้ดีใจนี่มันคึกมันขนองมันสร้างแต่ความชั่วช้าเราหมดที่หากห้ามเรานี้ห้ามใจไม่ให้ไปทำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยแก่ตัวเอง ให้สร้างแต่ความดีงามทั้งหลายการทำบุญให้ทานเป็นความดีงามการรักษาศีลไม่ทำลายเช่นศีล5เป็นต้นใครก็ทราบด้วยกันสิ่งนี้เป็นความกระทบกระเทือนทั้งตนและผู้อื่นทั่วแดนโลกธาตุถึงไม่ทำจิตใจของกันและกันให้กำเริบด้วยการทำลายศีลของตนนั้นก็สงบเงียบจากนั้นเข้ามารักษาใจใจก็สะอาดสะอ้านไปโดยลำดับลำดาท่านเรียกว่าทานศีลภาวนารวมแล้วก็ไปอยู่ที่ภาวนาการให้ทานมากน้อยไหลเข้าไปหานารักษาศีลเข้าไปภาวนาแล้วรวมลงที่ภาวนาการกรองจิตให้สะอาดเข้าไปสะอาดเข้าไปนั่นเรียกว่าการภาวนาทำจิตใจให้สงบร่มเย็นถ้าไม่มีการชำระเลยเกิดมาในชาติหนึ่งภพหนึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีผู้สร้างชอบสร้างแต่ความชั่วช้าระวกยิ่งขนฟืนขนไฟเผาไหม้ตัวเองอันนี้แหละมันไปเผาไหม้ในแดนนรกจะเป็นอะไรคือการกระทำชั่วของตัวเองมันทำชั่วในแดนมนุษย์เรานี่มันก็เข้าไปเผาที่หัวใจเราไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนลำพังใจโดยธรรมดาแล้วจะไม่ไปต้องมีเครื่องหนุนให้ไปธรรมดาจะไปตกนรกไม่มีมีเครื่องหนุนให้ไปลงทางต่ำเพราะการทำชั่วมีเครื่องหนุนให้ไปทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นไปเช่นไปสวรรค์พรหมโลกนี่คือการทำดีมันมีหนุนกันไปอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าผลแห่งกรรมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สว่างจ้าตลอดเหมือนกันหมดมองเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นของติดแนบอยู่กับใจนอกจากนั้นไม่ติดมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตายแล้วทิ้งเกลื่อนแม้ที่สุดสังขารร่างกายตัวเองก็ทิ้งเช่นเดียวกับวัตถุทั้งหลายแต่บาปกับบุญนี้ไม่ทิ้งติดอยู่กับหัวใจท่านจึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือเมื่อเราไม่ทำบาปบาปก็ไม่ติดใจเราทำแต่ความดีงามบุญก็เป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความสง่างามขึ้นไปเรื่อยๆพอตายนี่ปั๊บความดีและชั่วมันจะหนุนแล้วนะถ้าใครทำชั่วก็หนุนไปทางต่ำให้ไปเลยเสวยความทุกข์ความทรมานเช่นในนรกเป็นต้นถ้าผู้ทำความดีงามก็ไปในทางดีเช่นไปสวรรค์ชั้นพรหมนี่ไปเรื่อยมันมีเครื่องหนุนใจไปลำพังแต่ใจไม่ไปมีเครื่องหนุนให้ไปเป็นใจชั้นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรมาหนุนเลยหมดโดยสิ้นเชิงเช่นใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ไม่มีอะไรไปหนุนเลยเป็นธรรมชาติพอตัวด้วยธรรมชาติล้วนๆนี่หมดสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรหนุนเลยเครื่องหนุนหมดโดยสิ้นเชิงนั่นนี่แหละจิตที่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วไม่มีอะไรหนุนเลยคือจิตพระอรหันต์จิตพระพุทธเจ้าจิตอันนี้เป็นจิตธรรมธาตุท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงนอกนั้นมีหนุนทั้งนั้นแหละชั่วก็หนุนไปทางต่ำดีหนุนไปทางสูงเสมอมันพากันระมัดระวังรักษาใจดวงนี้ไม่มีใครมองเห็นแหละโลกมีหัวใจด้วยกันแม้แต่สัตว์ก็มีแต่ไม่มีใครมองไม่มีใครรู้ใจดวงนี้ด้วยกันมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้มองทะลุไปหมดเลยแล้วนำ อาการของจิตที่มันพาสร้างส่วนมากมีแต่ความชั่วนั่นแหละมาสอนให้ละให้เว้นในกิริยาอย่างนั้นไม่ให้ทำแล้วก็สอนให้สร้างความดีงามเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของตนให้เป็นสิริมงคลแก่ตนมีเวลาตายปั๊บนี่จิตนี่ออกจากร่างนี้ปั๊บเข้าร่างนั้นแล้วออกจากร่างนั้นเข้าร่างนี้เป็นปกติของจิตอยู่อย่างนั้นที่ว่าเกิดว่าตายก็คือเข้าร่างนั้นออกร่างนั้นไปเข้าร่างนี้ได้แก่เกิดกับตายเกิดกับตายเป็นมากี่กับกี่กันเป็นเช่นนี้จึงได้แสดงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบว่างานของกิเลสนี่เป็นงานเบิกกว้างวัฏวนและกองทุกข์ทั้งหลายให้กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยคืองานของกิเลสฉุดลากสัตว์ให้พาธรรมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปงานนี้เป็นงานเบิกกว้างแห่งวัฏวนคือความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์แต่ละลายละลายไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่างานของกิเลสงานของธรรมเป็นงานที่โหดย่นวัฏวนความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนี่แม้จะกว้างแสนกว้างก็โหดย่นเข้ามาด้วยการสร้างความดีงามทั้งหลายค่อยโหดเข้ามาย่นจำนวนมากก็น้อยลงมาน้อยลงมาโหดเข้ามาย่นเข้ามาเมื่อความดีมีเต็มหัวใจแล้วก็ทำลายวัฏวนที่พาให้เกิดตายนี้เสียโดยสิ้นเชิงเช่นท่านพูดถึงนิพพานนี่เรียกว่าความดีสังหารความชั่ววัฏจักรวัฏจิตออกหมดจิตก็ไม่หมุนต่อไปนั่นท่านว่านิพพานเที่ยงนี่แหละมีอยู่สองอย่างคืองานวัฏจักรคืองานของกิเลสสัตว์โลกไม่ต้องไปหาศึกษาและเรียนจากใครเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่กับใจหมุนใจฉุดลากใจให้อยากทำอยากคิดอยากพูดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผลก็เป็นไปเรื่อยๆงานของธรรมนี้เป็นงานที่พลิกตลบกลับกันให้หดเข้ามาย่นเข้ามาตัดภพตัดชาติให้น้อยลงแม้จะไปเกิดก็เกิดในสถานที่ดีไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานเหมือนสัตว์โลกทั่วไปที่เขาไม่สนใจในบุญกุศลอะไรเกิดไปอย่างนั้นแต่ผู้มีบุญมีกุศลภายในใจเกิดสถานที่ใดก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของตนมากน้อยที่ได้สร้างมานั่นเช่นอย่างไปสวรรค์สวรรค์มีกี่ชั้นนั่นก็พอดีกับบุญกับกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ชั้นนี้ชั้นนั้นสูงขึ้นจนกระทั่งพรหมโลกนี่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมหนุนไปทั้งนั้นนะถ้าเต็มที่แล้วเรานี่ผ่านไปหมดถึงนี่ผ่านเลยนี่เรียกว่าบุญงานนี้คืองานตัดวัฏวนให้หดให้ย่นเข้ามาคืองานการสร้างความดีทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลศีลทานเป็นงานที่จะตัดวัฏวนให้หดให้ย่นเข้ามาน้อยเข้ามาจนขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่คืองานของธรรมงานของกิเลสขยายวงกว้างไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติให้พากันจำเอานะข้อนี้นี่มีอยู่กับหัวใจของทุกคนวันนี้ไม่พูดอะไรมากหรอกเหนื่อยเราเพียงเท่านั้นล่ะความสวัสดีให้มีทุกคนนะนะ อย่าขี้เกียจเท่านั้นพอวันนี้ไม่พูดมากหรอกนี่ก็ออกทางวิทยุเหมือนกันนะวันนี้ไม่ค่อยสะดวกพอพูดบ้างมีฝนตกอะไรกวนใจการพูดเลยไม่สะดวกวันนี้กินพูดไม่สะดวกจะปล่อยพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรมันก็สะดวกไปเรื่อยๆเลย วันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่พูดอะไรมากอ่ะมันเหนื่อยพูดไปพูดไปเสียงดังมันคือว่าการสร้างนั้นสร้างนี้มันเป็นความกังวลเช่นอย่างนี้น่ะยังก็เป็นอารมณ์พอตายเลยแล้วค่อยจางไปจางไปจิตใจสง่างามอันเป็นอย่างนั้นนะใครจะเห็นหนังสือที่เขาเขียนประวัติเกี่ยวกับแม่ชีแก้วไหมประวัติของแกที่เขาเขียนไว้นั่นน่ะเราไม่ได้อ่านเราอ่านบ้างเล็กน้อยความรู้แกพิสดารนี่แหละความรู้ภายในจิตนะมันเป็นของมันเองเป็นอย่างนั้นพิสดารมากชื่อสันติใช่ไหมที่อินโดนีเซียนั่นดูว่าความรู้ดูย้อนหลังไปรู้ภพชาติอะไรอุเพนิอุเพนิวาสนะแต่รู้ย้อนหลังแต่เราไม่ค่อยเสริมน่ะให้รู้ตัดข้างหน้าดีกว่ามะข้างหลังมันผ่านมาแล้วก็พอเป็นบทเรียนแล้วอ่ะแล้วข้างหน้ามันจะไปเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละไอ้ฟาดตัวนี้ตัวจะพาไปเกิดนี่มันขาดสะบั้นลงไปแล้วอดีตอนาคตไม่มีแกก็ดีไปทางหนึ่งกันนี่ตามนิสัยนะมันเป็นเองคือมันเกิดขึ้นจากจิตภาวนาใครจะเกิดจะรู้ทั้งไหนดีพอจิตเริ่มสงบแล้วมันจะเริ่มแสดงกิ่งแขนงออกมาจะหนักไปทางไหนมันจะคอยรู้ของมันไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆอย่างถ้านิสัยไม่มีก็ไม่สนใจถ้านิสัยมีมันหนักเป็นของมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันไปเกิดอะไรเป็นอะไรอะไรมันตามย้อนรู้ไปหมดร่องรอยเก่าที่ผ่านมาแล้วข้างหน้ามันก็ยังจะรู้ของมันอีกจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอุเพนิวาสานุติญาณปฐมยามทรงบรรลุธรรมอุเพนิวาสานุติญาณทรงลึกชาติย้อนหลังได้เป็นอะไรเป็นจตุปัฏฐานมัชฌิมยามทรงดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันกับที่พระองค์ทรงเป็นในพระองค์เองสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตายมาเพียงแค่นี้ท่านก็ประมวลออกมาเลยว่าอะไรพาให้เกิดให้ตายไม่อยู่ไม่ถอยนั่นนี่เข้าไปหารากแก้วคือวิชาพาให้เกิดให้ตายท่านพิจารณาปัจจัยการเข้ามาจุดนั่นก็มาทำลายกันที่นั่นหมดโดยสิ้นเชิงเสร็จแล้วนะต่อไปนี้ก็จะให้พรเท่านั้นแหละวันนี้ไม่พูดอะไรมากนะหูอื้อพอพูดนี้มันดังเลยไม่อยากพูดอะไรพูดว่าเนี่ยมันดังเลยรำคาญไม่อยากพูดนะนี่อันหนึ่งอันนี้เราไปพูดอันนี้เข้าทางวิทยุอันนี้นะ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ลืมเลยล่ะนี่ไปนี่จะเราจะต้องได้ซ้ำอีกทีนึงเราจะต้องซ้ำอีกทีนะต้องซ้ำอีกทีนะก็นี่เราก็จะเข้าทางวิทยุนาน
1: ี่
0: วิทยุเวลานี้ได้เท่าไหร่แล้วนะเรียกเป็นกองทุนหรือเป็นอะไรไม่รู้ฮะวิทยุได้หลายล้านแล้วนะเออวิทยุได้หลายล้านแล้วนะฮะ
1: อันนี้ก็บอกว่าจบเป็นกองทุน
0: แล้วจบเป็นกองทุน
1: กองทุนครับ
0: เออ
1: ธนาคาร
0: รู้มันได้ถึงกี่ล้านแล้ว
1: รวมนี้ด้วยก็เป็น4ล้านกว่าน
0: ั่นเป็น4ล้านแล้วนะ
2: 7นาฬิกา
0: ทางวิทยุเราจำได้จะงานแม่ชีแก้ว1ล้านแล้วเราให้อีก1ล้านเป็น2ล้านแล้วก็เป็น3ล้านนี้อันหนึ่งของใครมาจากไหน